0: What do you like to do in your free time?
1: I like playing sport.
2: I like
1: playing sport.
2: Playing sport. Very good. Okay. So now your turn. It's all about worksheet number 2. คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่2นะครับซึ่งมีชื่อเรื่องว่า What do you like to do in your free time? ซึ่งกิจกรรมนี้เป็น speaking task นะครับนักเรียน First of all, you need to write your information first. อันดับแรกนะครับเด็กๆต้องเขียนประโยคของเราลงไปก่อนนะครับว่า What do you like to do your free time? Okay. มีทั้งหมดกี่ประโยคที่เราต้องเขียนลงไป3 sentences. Okay. เพราะฉะนั้นที่เชิญให้เราลองเขียน 1 minute. Okay. เขียนลงไป free time activities. Okay. 3 free time activities that you like to do in your free time.All right, group 1 finish.
3: Yes.
2: Group 2 finish. Okay, group 3 finish.
3: Yes.
2: Group 4 finish. 3 sentences finish. Okay, group 5 finish. Very good. Group 6 finish. Okay, if you have finished, we are going to do these activities.Ask your friends, then write the sentences. Okay, so what is the question?
3: What
2: do you like
3: to do in your free time?
2: Very good. When you want to answer, what you say? What do you say?
3: Hi.
2: Okay, very good. So now, how many friends are you going to ask?
3: Three
2: friends, okay.If you get ready, 1, 2, go. 3 friends.

0: Okay, time is up. Who wants to be a volunteer to report what you get? Okay, group one, stand up. Report นะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้เราจะให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อนนะครับ For example, Foster likes jogging. Okay, Tee likes hanging out with friends. Something like that. Okay, group one.
1: Foster likes playing sport.
0: Mm-hmm.
1: New listening to music.

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great, I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Check that the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Jen?
1: Hi, Jen. How are you doing? Are you free on Sunday? Do you want to do something?
0: I'm busy on Sunday. I'm going to lunch with my parents. How about Saturday?
1: Sure. Saturday is fine with me.
0: What do you have in mind?
1: How about driving out to the Brooks Village to do some outlet shopping? I need a suit for a wedding next weekend. Need your help picking one out.
0: Sounds perfect. I also need a new pair of running shoes. What time?
1: I can pick you up at your place at about 8:30 if you like.
0: That's too early. I have a yoga class at 7:30, but should be home by 9.
1: I shall pick you up at 9:30 then. That'll give you half an hour to get ready.
0: Great.
1: By the way, do you fancy some pancakes for breakfast? I can get some while you're at a yoga class.
0: That'd be very nice. Thanks. See you Saturday.
1: See you. There. I've just made plans with my friends for this weekend. Sometimes it's easier to use text messages rather than a phone call. When we want to make plans, we usually have to make suggestions like where to go, what to eat, what to buy, and what to do. Use these phrases to make suggestions. How about, what about, plus noun and gerund, verb ing. For example, how about getting an ice cream after dinner? What about Italian food? Do you fancy plus noun gerund verb ing? Do you fancy a drink this evening? Do you fancy going out for a meal after work? Shall we? Plus infinitive without to. Shall we have lunch before going to the beach? Do you want plus infinitive with to? Do you want to join me for a game of tennis tomorrow?
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาล

0: และพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
1: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชย์ท่านก็พระราชทานการก่อ

0: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
1: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
0: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
1: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
0: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
2: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
1: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
2: ผมไปที่แพร่ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
2: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
0: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
2: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
0: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
1: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
2: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ 2. อธิบายการหมุนเวียนเลือดนะครับในร่างกาย

0: นุษย์3ลงความเห็นข้อมูลโดยการสังเกตแบบจำลองการทำงานของหัวใจและนำมาเปรียบเทียบกับการทำงานของมนุษย์นะครับสี่ครับความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบสอบค้นหาความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของหัวใจตามที่สงสัยและตั้งคำถามที่นำไปสู่การสืบสอบค้นหาคำตอบนักเรียนครับคุณครูมีคำถามนะครับเป็นคำถามทบทวนนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้มีการศึกษาข้อมูลและก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับรวมไปถึงนักเรียนก็ได้มีการเรียนรู้นอกเวลาด้วยนะครับนักเรียนครับหลอดเลือดแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1: 3
0: แบ่งออกเป็น3ประเภทถูกต้องนะครับ3ประเภทนะครับได้แก่อะไรบ้าง1หลอดเลือดอาร์เทอรี่2หลอดเลือดเวน3นักเรียนคิดว่าถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: นะครับต้นทางตอบได้นักเรียนปลายทางก็ต้องบอกคุณครูได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยครับก็มี3ประเภทได้แก่หลอดเลือดอาร์เทอรี่หลอดเลือดเวนแล้วก็หลอดเลือดฝอยนะครับนักเรียนครับทีนี้คุณครูอยากถามนักเรียนเพิ่มเรารู้แล้วว่ามี3ประเภทแน่นอนครับหลอดเลือดอาร์เทอรี่มีหน้าที่อะไรเป็นยังไงครับตอบดังๆ1 2 3
1: หัวใจ
0: ดีมากครับก็คือนำเลือดออกจากหัวใจไปส่วนต่างๆนั่นเองถัดไปครับคำถามถัดไปนะครับหลอดเลือดเวนมีหน้าที่อะไรนำเลือดจากไหนนำเลือดจากส่วนต่างๆของกลับเข้าสู
1: ่
0: ดีมากครับก็คือนำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับเข้าสู่หัวใจต่อไปครับนักเรียนแล้วหลอดเลือดฝอยล่ะมีหน้าที่อะไรนักเรียนนะครับหรือเราเรียกว่าอะไรครับเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สและสารกับเซลล์ร่างกายนะครับนะครับนี่คือหลอดเลือดฝอยนะครับครับนักเรียนอีกหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยช่วยกันตอบนะครับเดี๋ยวคุณครูอาจจะสุ่มนะครับให้สมาชิกในกลุ่มนะครับตอบนะครับคำถามถามว่าเลือดในหลอดเลือดต่างๆไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างไรเอาล่ะให้เวลาคิดนะครับสักครู่นะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าเลือดในหลอดเลือดต่างๆไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างไรนักเรียนสงสัยไหมครับเอาแล้วเราคิดว่าเลือดเนี่ยเขาไหลเวียนไปได้อย่างไรการสูบฉีดเชิญเลยครับเดี๋ยวฟังเพื่อนต้นทางต่อนะครับนักเรียนเชิญครับเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้นะครับคำถามถามว่าเลือดในหลอดเลือดต่างๆไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างไร
2: มีหัวใจสูบฉีดเลือดครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเลยนักเรียนเพื่อนตอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนคำตอบของเพื่อนนะครับก็ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมพร้อมกันเลยครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมที่1นะครับเรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดใบกิจกรรมไปพร้อมกันเลยนะครับหลังจากเปิดใบกิจกรรมไปพร้อมกันแล้วนะครับนักเรียนช่วยนะครับคุณครูดูได้ไหมครับว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างและมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายพร้อมกันแต่ว่าตอนนี้ให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับศึกษาใบกิจกรรมด้วยตนเองนะครับโดยใช้เวลาพอสมควรนะครับเชิญครับ
3: นี่ไปแก
0: นักเรียนเปิดเรียนครับเปิดไปหน้า69 70 71เอ้ยขออภัย69 70 89และ90ตัวเลขปรากฏที่มุมขวาบนนะครับอ่านนักเรียนจะเห็นครับเอาอ่านก่อนจุดประสงค์คืออะไร

ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับก็ได้ใช้เวลาในการศึกษาใบกิจกรรมที่1เรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนปลายทางไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับจุดประสงค์ของกิจกรรมก็คือ1ครับบรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ 2. อธิบายการหมุนเวียนเลือดโดยใช้แบบจำลองการทำงานของหัวใจวัสดุอุปกรณ์ 1. กระดาษขาวแผ่นใหญ่นะครับเป็นใบที่เขียนแผนผังเดิมจากคาบที่แล้วนะครับ 2. สีเมจิก3. ท่อปั๊มน้ำ2ตัว 4. ภาชนะบรรจุน้ำสีเช่นบิ๊กเกอร์ขนาด 2,000 มิลลิลิตร2ใบหรือขวดน้ำ5ลิตรตัดด้านที่เป็นปากขวดออก 5. น้ำสี1ลิตรการดำเนินกิจกรรมนะครับในตอนที่1ความรู้เกี่ยวกับหัวใจวิธีการดำเนินกิจกรรม1. ศึกษาใบความรู้เรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจและตอบคำถามใน

ใบงาน 3. ร่วมเขียนแผนผังเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องหัวใจโดยคิดคำหรือข้อความต่อจากลูกศรของคำว่าหัวใจที่กำหนดมาให้แล้วเขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่างคำหรือข้อความเหล่านั้นในกระดาษแผ่นเดิมจากที่นักเรียนได้นำเสนอในคาบที่แล้วต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมตอนที่2แบบจำลองของหัวใจวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับ1ร่วมกันจัดอุปกรณ์นะครับชุดแบบจำลองการทำงานของหัวใจโดยใช้ท่อปั๊มน้ำ2อันและภาชนะสำหรับใส่น้ำสีดังภาพก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับจัดอุปกรณ์นะครับดังภาพนะครับ2นะครับคาดคะเนทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำสีในแบบจำลองเมื่อบีบและปล่อยนะครับลูกบีบของท่อปั๊มน้ำสองอันพร้อมกัน 3. นะครับใช้มือจับและปล่อยลูกบีบของท่อปั๊มน้ำสองอันพร้อมกันสังเกตบันทึกผลโดยการวาดภาพและเขียนทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำสีในแบบจำลอง 4.เปรียบเทียบส่วนประกอบของแบบจำลองกับอวัยวะและการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเข้าใจที่คุณครูอธิบายให้ฟังแล้วนะครับครับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานนะครับซึ่งใบงานก็คือเป็นใบงานที่1นะครับเรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทำงานของหัวใจถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเลยครับ

0: ครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหัวใจของมนุษย์นะครับมี4ห้องโดยหัวใจห้องบนมีหน้าที่รับเลือดส่วนหัวใจห้องล่างมีหน้าที่ส่งเลือดการบีบตัวและการคลายตัวของหัวใจทำให้เลือดหมุนเวียนและลำเลียงสารอาหารแก๊สของเสียและสารอื่นๆไปยังอวัยวะและเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนักเรียนครับการหมุนเวียนเลือดของมนุษย์สามารถศึกษาได้จากแบบจำลองการทำงานของหัวใจซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายกับการทำงานของหัวใจมนุษย์นะครับเลือดมีการหมุนเวียนในร่างกายดังนี้นะครับหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงและสารต่างๆไปยังเซลล์ทั่วร่างกายเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนะครับเซลล์จะเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากเซลล์จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวาซึ่งจะบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับเลือดจากปอดนะครับจะนำเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงกลับเข้าสู่หัวใจนะครับห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายและบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังเซลล์ทั่วร่างกายครับนักเรียนครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจครั้งที่1 นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมที่1เรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากัน2ใบงานที่1เรื่องกิจกรรมใดมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจมากกว่ากันครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางไซต์ www.dltv.ac.th
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถ

จัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ความครบ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปานรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เรายังคงสร้างสรรค์ผลงานเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไปยังเป้าหมายที่ทําให้ผลงานเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือเป้าหมายร้อยละ100นะครับในผลงานลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องต่อเนื่องเลยในหัวข้อลายเส้นสร้างศิลป์ภาคปฏิบัติซึ่งเป็นครั้งที่4แล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่เราปฏิบัติครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็จะไปสู่ในขั้นตอนของการประเมินแล้วก็วิจารณ์ผลงานนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดของผลงานนะครับในด้านความรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการใช้สีนะครับแล้วก็การจัดองค์ประกอบต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกระจกสีหรือว่าที่เรียกว่าสเตนกลาสอาร์ตได้ซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนก็ได้สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานร้อยละ90แล้วนะครับก็คือเหลืออีกแค่นิดเดียวในส่วนของการตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดผลงานก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสีโปสเตอร์โดยนำเอาทัศนะเส้นสีรูปร่างนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์งานได้ซึ่งทุกคนก็ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานกระจกสีนะครับมีการตัดทอนรายละเอียดบางส่วนไปทำให้เป็นเหลี่ยมเหมือนรูปกระจกที่ถูกตัดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะคือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณสมบัติของทัศนธาตุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งนอกเหนือจากที่นักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ในการใช้สร้างสรรค์งานชิ้นนี้แล้วการเห็นคุณค่าของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์เนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานในอนาคตได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจความหมายของทัศนธาตุแต่ละอย่างแล้วจุดเป็นยังไงเส้นเป็นยังไงสีใช้ยังไงก็สามารถเอาความรู้จากภาพเนี้ยไปปรับใช้ในอนาคตได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะมาทำกันต่อนะครับก่อนที่จะไปเก็บรายละเอียดครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำนะครับเรามาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างสรรค์งานวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ต้องใช้เหมือนเดิมคือสีโปสเตอร์คราวนี้ใครที่ลงสีเสร็จหมดแล้วอาจจะไม่ต้องใช้สีโปสเตอร์สีอื่นแล้วก็ใช้แค่สีดำนะครับในการตัดเส้นเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยแล้วก็กระดาษกาวอเนกประสงค์อันนี้คนที่ลอกออกไปแล้วอาจจะต้องติดใหม่นะครับเพราะว่าเรายังต้องใช้ในขั้นตอนของการตัดเส้นอยู่แล้วก็ตัดเส้นกรอบก่อนเมื่อตัดเส้นกรอบเสร็จแล้วเราจึงจะลอกเทปกระดาษกาวออกนะครับผลงานวันนี้ที่ต้องนำมาก็คือความคืบหน้าร้อยละ90ตอนนี้ผลงานใครยังไม่ถึงร้อยละ90อาจจะต้องเร่งมือนะครับใครถึงร้อยละ90แล้วบ้างยกมือให้ครูดูหน่อย

0: เอียดกันต่อเนื่องไปนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้างานของหนูตอนนี้มั่นใจว่าครบ 100% แล้วตัดเส้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจจะมาดูในส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่ามีสีตรงไหนด่างหรือไม่สมบูรณ์ก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับจานสีนะครับยังคงใช้เหมือนเดิมผู้กันวันนี้พิเศษนิดนึงสำหรับคนที่ตัดเส้นอาจจะต้องมีผู้กันขนาดเล็กมากๆอาจจะเป็นเบอร์0นะครับเบอร์00ครูอนุญาตให้ใหญ่ได้มากสุดแค่เบอร์1เท่านั้นไม่ฉะนั้นเส้นของหนูจะใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ภาชนะผ้าสำหรับทำความสะอาดผู้กันแล้วก็กระดานรองวาดอันนี้ใช้ปกตินะครับก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของการปฏิบัติงานหรือลงมือสร้างสรรค์ผลงานต่อนะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำชื่อกิจกรรมว่า10วินาทีทอง10วินาทีทองเนี่ยครูจะมีภาพผลงานศิลปะมาให้นักเรียนดูแล้วก็ให้มองหาทัศนธาตุที่เด่นที่สุดที่เด่นที่สุดนะครับไม่ใช่ทัศนธาตุที่เห็นเป็นอย่างแรกนะที่เราดูแล้วทัศนธาตุนั้นมันโดดเด่นออกมาจากงานมากที่สุดอาจจะโดดเด่นด้วยภาพที่เห็นอาจจะโดดเด่นด้วยเทคนิควิธีการที่ถูกใช้ในงานเดี๋ยวใครมองเห็นแล้วอยากจะตอบว่าภาพนั้นเนี่ยทัศนธาตุอะไรเด่นก็สามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถให้คำตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยคิดเห็นยังไงมองเห็นว่าทัศนธาตุอะไรในภาพนั้นเป็นจุดเด่นหรือทัศนธาตุที่เด่นเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันต่อนะครับพร้อมที่จะไปดูภาพแรกหรือยังครับพร้อมแล้วไปดูภาพแรกมีเวลาแค่10วินาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องรีบตอบนะไปดูภาพแรกครับมีทัศนธาตุอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นเป็นทัศนธาตุที่เด่นที่สุดของภาพนี้เอาที่เด่นที่สุด1อย่างใครตอบได้เชิญครับธาตุนะอย่าลืมว่าต้องเป็นทัศนธาตุ
1: รูปร่างกับสีค่ะ
0: รูปร่างกับสีใช่ไหมครับโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ารูปร่างกับสีนะครับรูปร่างกับสีมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากรูปร่างกับสีไหมครับที่เด่นเลยที่คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเด่นที่สุดมีไหมครับรูปร่างกับสีอาจจะไม่ใช่ทัศนธาตุที่เด่นที่สุดนะเชิญครับ
1: น้ำหนักอ่อนแก่ค่ะ
0: น้ำหนักอ่อนแก่เพราะอะไรหนูถึงคิดว่าภาพเนี้ยน้ำหนักอ่อนแก่โดดเด่นที่สุดหรือเห็นชัดที่สุดครับ
1: จะเป็นส่วนของหน้าคนแล้วก็ตัวคนค่ะแล้วก็ส่วนของเสื้อผ้าค่ะ
0: ครับใบหน้าคนเป็นยังไงลูก
1: จะมีความโดดเด่นออกมาจากภาพค่ะ
0: จะมีความโดดเด่นออกมาจากภาพแล้วที่ตัวคนล่ะครับ
1: จะเป็นสีทึบเพื่อให้ส่วนอื่นเด่นขึ้นมาค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องนะครับที่เพื่อนตอบมาตอนแรกคือสีกับรูปร่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามุมมองของเพื่อนในตอนนั้นเพื่อนเห็นว่าในส่วนเนี้ยเด่นแล้วนะครับแต่มีส่วนที่เด่นกว่าขึ้นมาอีกก็คือในส่วนของน้ำหนักอ่อนแก่นะครับหรือว่าแสงเงานั่นเองภาพนี้เนี่ยถ้านักเรียนสังเกตยิ่งเราหรี่ตามองทุกคนลองหรี่ตามองครับหรี่ตามองคือการมองแบบเหมือนจะหลับตาหนูจะเห็นเลยว่าแสงตกไปที่ใบหน้ากับภาพวาดเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนที่มืดไปเลยคือส่วนที่เป็นพื้นหลังกับส่วนที่เป็นชุดของผู้หญิงที่กำลังวาดภาพอยู่อันนี้คือการเอาน้ำหนักอ่อนแก่หรือแสงเงามาปรับใช้กับภาพหรือผลงานนะครับเพื่อทำให้จุดที่เป็นแสงสว่างเป็นจุดเด่นของงานแล้วจุดที่เป็นเงาก็เป็นจุดที่รองลงไปอันนี้ถ้าใครต้องการใช้กับงานของตัวเองก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางถ้าสนใจเทคนิควิธีการแบบนี้ในส่วนของตัวเอกลักษณ์ไทยที่หนูหยิบมาหนูอาจจะใช้แสงที่มีค่าสีแบบสว่างๆหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นหลังหรือส่วนที่หนูไม่ต้องการให้เด่นชัดมากหนูก็อาจจะใช้แสงเงาที่มีค่าน้ำหนักเข้มเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะได้ขับจุดเด่นในส่วนสว่างขึ้นมาอย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้เลยนะครับที่เป็นส่วนใบหน้ากับภาพวาดเนี่ยเด่นขึ้นมาเพื่อต้องการให้เห็นหน้าของศิลปินกับภาพวาดที่กำลังวาดและส่วนอื่นที่ไม่อยากให้มาแย่งซีนก็ทำให้ดรอปลงไปด้วยการใช้สีเข้มหรือใช้สีโทนมืดนั่นเองนะครับมาดูภาพที่2นะครับ10วินาทีเหมือนกันนะครับภาพที่2ภาพนี้รายละเอียดจะเล็กมากๆถ้าใครมั่นใจว่าจะดูไม่ชัดอาจจะต้องอาศัยสายตาของเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหน้าหรือมาดูใกล้ๆเลยก็ได้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปดูภาพต่อไป

0: 10วินาทีนะครับอะไรเด่นทัศนธาตุอะไรเด่นทัศนธาตุอะไรเด่นครับภาพที่2ทัศนธาตุอะไรครับใครมีคำตอบบ้างเลย10วินาทีแล้วตอนนี้สไลด์เปลี่ยนไปแล้วนะครับเลย10วินาทีแล้วเชิญครับ
1: บริเวณพื้นที่ว่างครับ
0: เพื่อนบอกว่าพื้นที่ว่างหนูเห็นพื้นที่ว่างส่วนไหนเด่นครับลูก
1: พื้นหญ้าและน้ำครับ
0: พื้นหญ้าและส่วนที่เป็นพื้นน้ำนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครมองเห็นทัศนธาตุอื่นเด่นกว่าพื้นที่ว่างไหมครับมีไหมเอ่ยมีคนบอกว่ารูปร่างมีอย่างอื่นอีกไหมครับนักเรียนปลายทางตอนนี้ลองเข้ามาใกล้ๆโทรทัศน์นะครับอาจจะเห็นทัศนธาตุที่เด่นที่สุดเชิญครับมีเพื่อนห้องต้นทางตอบเพิ่มนะครับมาดูว่าเพื่อนจะได้คำตอบว่าอะไรจะใช่คำตอบที่ถูกต้องของงานชิ้นนี้หรือเปล่าเชิญครับ
2: การจัดวางครับ
0: การจัดวางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าการจัดวางโดดเด่นอาจจะเป็นการจัดวางคนที่นั่งอยู่หรือยืนอยู่ในมุมต่างๆของภาพนะครับมีอีกไหมครับภาพนี้ค่อนข้างท้าทายมีเชิญครับเชิญทางนู้นก่อนเดี๋ยวหนูตอบด้วยนะถ้าซ้ำกันไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูตอบด้วยมาดูครับว่าคำตอบต่อไปคืออะไรเพื่อนนั่งอยู่ไกลมากจะมองเห็นหรือเปล่าเชิญครับ
3: แสงเงาค่ะ
0: แสงเงาจากส่วนไหนบ้างลูก
3: ส่วนที่อยู่ใต้ต้นไม้จะไม่มีแสงค่ะส่วนที่อยู่ไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้จะมีแสงแดดค
0: ่
3: ะ
0: โอเคเด่นเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับของหนูตอบว่าอะไรครับมีเด่นกว่าแสงเงาอีกจะบอกให้มาดูคำตอบต่อไป
4: พื้นผิวครับ
0: พื้นผิวเป็นยังไงครับลูก
4: มีความขรุขระในทั้งภาพเลยครับ
0: มีความขรุขระในทั้งภาพใกล้เคียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนตอบว่าพื้นผิวเนี่ยดูขรุขระไปทั้งภาพเลยมีใครเพิ่มเติมไหมครับมีไม่เอ่ยถ้างั้นครูขอเฉลยนะคำตอบเพื่อนเมื่อสักครู่เนี่ยใกล้เคียงมากเพื่อนตอบว่าพื้นผิวซึ่งมีผลนะครับมาดูเฉลยก่อนเฉลยคือจุดพื้นผิวที่เพื่อนมองเห็นก็คือพื้นผิวที่เกิดจากการใช้จุดนี่แหละในการสร้างงานผลงานชิ้นนี้ทั้งชิ้นเกิดจากการจุดลงไปไม่มีการระบายเลยทั้งหมดคือจุดลงไปเล็กๆโดยใช้สีที่แตกต่างกันจุดลงไปจนเกิดเป็นภาพนี้ภาพนี้ถ้าใครสนใจครูแนะนำให้ไปซูมดูเพิ่มชื่อภาพว่าบ่ายวันอาทิตย์บนเกาะลากองชัดหนูแค่พิมพ์แค่ว่าภาพบ่ายวันอาทิตย์บนเกาะก็น่าจะขึ้นแล้วไปลองซูมดูว่าภาพนี้เป็นการสร้างสรรค์งานที่ละเอียดมากใช้จุดในการจุดทุกส่วนเลยจุดด้วยสีที่แตกต่างกันจนเกิดเป็นแสงเงาในลักษณะแบบนี้นะครับภาพนี้อาจจะท้าทายนิดนึงด้วยเรานั่งกันไกลนะครับพอไม่ได้ดูภาพใกล้ๆเนี่ยเลยไม่เห็นว่าเป็นจุดแล้วเพื่อนก็มองเห็นว่าเป็นพื้นผิวก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงแล้วซึ่งเป็นพื้นผิวที่เกิดจากการใช้จุดนั่นเองนะครับต่อมาภาพสุดท้าย10วินาทีมีโห้ยมีตอบเร็วมากใครก่อน1 2โอเคเราหมด10วินาทีนะครับภาพที่3เชิญครับคนแรกตอบซ้ำกันได้อธิบายเพิ่มได้เห็นทัศนธาตุอะไรเชิญครับ
5: พื้นผิวค่ะ
0: พื้นผิวมีพื้นผิวตอบมาด้วย
5: แล้วก็ทางทีเจอร์มันจะมีความขรุขระเพราะเกิดจากการใช้สีดินน้ำมันค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอาจจะมีทัศนธาตุอื่นที่เด่นเหมือนกันและเด่นกว่ามีใครเพิ่มเติมไหมหนูเมื่อสักครู่ต้องการตอบว่าอะไรครับตอบครูหน่อย
3: พื้นผิวเหมือนกันค่ะ
0: พื้นผิวเหมือนกันหนูเห็นพื้นผิวในส่วนไหนครับ
3: พื้นผิวทั้งภาพดูนูนขึ้นมา
0: ครับ
3: ไม่เรียบไปเลยค่ะ
0: ครับแล้วก็อะไรอีก
3: แล้วก็สีค่ะ
0: สีเป็นยังไงครับ
3: ข้างหน้าจะเป็นโทนแบบแจ่มใส
0: ครับ
3: สีข้างหลังจะเป็นทึบๆค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจริงๆในภาพนี้เนี่ยส่วนที่เด่นมากๆเลยคือสีแต่ถามว่า พื้นผิวเด่นไหมก็เด่นเหมือนกันเด่นพอๆกันเลยแต่มนุษย์เราเนี่ยจะรับรู้สีได้เร็วที่สุดสังเกตเวลาเรามองอะไรก็ตามเราสีก่อนเลยเป็นอันดับแรกเพราะสีคือค่าของแสงที่มากระทบดวงตานะครับแต่ภาพนี้ถามว่าสีเด่นไหมเด่นด้วยการใช้สีที่สดใสมากๆแต่คนที่ตอบว่าพื้นผิวก็ไม่ได้ผิดนะครับพื้นผิวก็เด่นเหมือนกันเพราะมีการใช้น้ำหนักของสีที่ไปกองไว้คือเทคนิคสีน้ำมันนะครับไปกองไว้เป็นก้อนๆจนเห็นได้ชัดมากว่ามันมีการทิ้งสีทำให้เกิดพื้นผิวที่ขรุขระจริงๆนะครับจากทั้ง3ภาพนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่ามีการเอาทัศนธาตุมาใช้ในหลากหลายรูปแบบมากอย่างเช่นภาพแรกคือทำให้ภาพนั้นเด่นด้วยการใช้แสงเงาใช่ไหมครับภาพที่2ทำให้เด่นด้วยการใช้จุดและเป็นจุดที่ถี่มากจนเรามองเห็นว่าเป็นพื้นผิวและภาพที่3นี้นะครับก็เป็นการใช้สีซึ่งเทคนิคการใช้สีศิลปินก็ใช้วิธีการกองเนื้อสีไว้เยอะๆนะครับเป็นการกองเนื้อสีน้ำมันไว้เยอะๆทำให้เกิดเป็นพื้นผิวอีกด้วยนะครับเราจะเห็นว่าคำตอบของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยตรงกันอันนั้นเป็นเพราะว่าเราแต่ละคนมีทักษะหรือมีวิธีการในการรับรู้หรือการมองเห็นงานศิลปะเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่ละคนมีประสาทในการรับรู้ด้วยตาต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมองเห็นว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างเนี่ยโดดเด่นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคำตอบนะครับที่ทำให้เราเห็นว่ามีเทคนิคอะไรบ้างในการสามารถเอาไปปรับใช้กับงานของเราได้ต่อนะครับสำหรับ3ภาพนี้ใครสนใจเทคนิควิธีการไหนก็เอาไปพัฒนาผลงานลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยของตัวเองได้เลยนะครับคราวนี้สำหรับกิจกรรม10วินาทีทองนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเชื่อมโยงไปสรุปในเรื่องของทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบให้เพื่อที่เราจะได้เอาบางส่วนมาปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดผลงานเอกลักษณ์ไทยของพวกเรานะครับมาทบทวนความรู้นะครับในเรื่องของทัศนธาตุกับการออกแบบการออกแบบเนี่ยคือหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นแหละนะครับทัศนธาตุนะครับมีทั้งหมด8อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือจุดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยของทัศนธาตุทั้งหมดเราจะเริ่มจุดก่อนถ้าเราจุดต่อเนื่องกันติดกันมันจะกลายเป็นเส้นที่มีทิศทางนะครับการจุดต่อเนื่องกันจะทำให้เกิดเส้นถ้าเราเอาเส้นมาประกอบกันก็จะได้เป็นรูปร่างซึ่งมีลักษณะเป็น2มิติแต่ถ้าเอาเส้นมาประกอบกับรูปร่างอีกให้มีความนูนความหนาก็จะกลายเป็นรูปทรงซึ่งมีความเป็น3มิตินะครับนอกจากนี้ทัศนธาตุก็ยังมีน้ำหนักอ่อนแก่หรือแสงเงานะครับที่ปรากฏอยู่ในชิ้นงานมีในเรื่องของสีอย่างตอนนี้ผลงานของทุกคนมีสีแน่นอนเพราะหัวข้องานของเราคือการเรียนแบบการทำงานในเทคนิคศิลปะกระจกสีนะครับก็จะเห็นการใช้สีในหลากหลายรูปแบบต่อมาบริเวณว่างหรือ space นะครับบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุอยู่แต่มีวัตถุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้โล่งหรือขาวเสมอไปนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่มีวัตถุอยู่บ้างแต่มีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับและสุดท้ายคือพื้นผิวเรื่องนี้ครูคิดว่าพวกเราน่าจะชำนาญแล้วถ้าสามารถตอบภาพ2ภาพเมื่อสักครู่ได้ว่ามีพื้นผิวที่มองเห็นด้วยตาได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่กังวลไม่เป็นห่วงนะครับคราวนี้บางคนบอกว่าที่เคยเห็นมาเนี่ยเคยเห็นทัศนธาตุมีแค่7ประเภทนะครับมีแค่7ประเภทในหนังสือบางเล่มเขียนไว้แค่7เพราะว่าเอารูปร่างกับรูปทรงไปรวมไว้ในเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะตอบว่า7หรือ8ก็ได้ไม่ผิดแต่ต้องถ้าตอบ7รูปร่างรูปทรงต้องอยู่ด้วยกันแต่ถ้าตอบ8ก็ต้องแยกรูปร่างรูปทรงออกจากกันแค่นั้นเองนะครับไม่มีถูกผิดนะแค่ต้องให้ครบนะครับต่อมาดูในเรื่องของหลักการออกแบบบ้างเรื่องนี้อาจจะค่อนข้างท้าทายและไกลตัวสักนิดนึงแต่ครูเชื่อว่าถ้าเราลองสังเกตในผลงานของพวกเราเองเนี่ยก็มีการนำหลักการออกแบบไปใช้บ้างแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือเอกภาพความเป็นเอกภาพเนี่ยมันคือความเป็นหนึ่งเดียว ดูแล้วในงานมันไม่ขัดแย้งกันมันดูไปในทิศทางเดียวกันหมดอย่างเช่นใช้สีไปในโทนเดียวกัน

มีรูปร่างที่คล้ายๆกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นหนูบอกว่าหนูแบ่งช่องเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันหมดมีการใช้สีโทนพาสเทลเหมือนกันหมดอันนี้คือความเป็นเอกภาพนะครับความสมดุลความสมดุลจะมีความสมดุลแบบบนล่างซ้ายขวานะครับคราวนี้ถ้าเรามองแล้วดูว่างานสมดุลเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าซ้ายและขวาของงานมันมีความชั่งกันอยู่นะครับในส่วนของจังหวะคือการจัดวางให้ห่างเท่าๆกันนะการจัดวางให้ห่างเท่าๆกันอย่างเช่นตอนนี้ที่เห็นมีจานอาหารของบางคนก็มีการจัดวางองค์ประกอบในจานที่ห่างเท่าๆกันเล็กใหญ่เท่าๆกันอย่างนี้นะครับการจัดวางดอกบัวอย่างเพื่อนที่วาดดอกบัวมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจุดเด่นอันนี้เชื่อว่างานทุกคนมีแน่นอนเพราะเรากำชับกันไปแล้วเน้นย้ำไปแล้วว่าจุดเด่นต้องเป็นเอกลักษณ์ไทยเท่านั้นนะครับความกลมกลืนเนี่ยงานทั้งชิ้นงานมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่ามันดูไปด้วยกันได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับความกลมกลืนจะตรงข้ามกันกับความขัดแย้งความขัดแย้งเนี่ยทำให้เกิดจุดเด่นได้อย่างเช่นหนูใช้สีโทนร้อนกับโทนเย็นตัดกันพื้นหลังเป็นโทนเย็นตัวเอกลักษณ์ไทยเป็นโทนร้อนก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งของตัวจุดเด่นกับตัวพื้นหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาสุดท้ายคือขนาดและสัดส่วนอันเนี้ยบางคนอาจจะต้องปรับแก้ไขงานตัวเองบางคนทำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวเล็กมากแต่มะม่วงใหญ่มากอย่างนี้หนูอาจจะต้องปรับสัดส่วนให้มันมีความสมจริงนะครับเพราะฉะนั้นจากเรื่องที่ครูบรรยายไปทั้งทัศนธาตุและหลักการออกแบบอยากให้ทุกคนตรวจสอบผลงานของตัวเองดูว่ามีส่วนไหนที่อยากปรับแก้หรืออยากจะปรับปรุงเพิ่มเราสามารถแก้ไขได้โดยการลงสีทับนะครับสีโปสเตอร์สามารถลงทับได้แก้ไขได้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ของเรานะครับมาทวนเพราะว่าวันนี้เราจะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนแรกที่เราผ่านไปแล้วคือการติดกระดาษกาวและการร่างภาพตอนนี้ถ้าใครลอกกระดาษกาวออกแล้วหนูอาจจะต้องติดกลับไปใหม่นะครับเพราะว่าเรายังเหลือขั้นตอนในการตัดเส้นอีกนะครับหลังจากร่างภาพเสร็จแล้วนะครับเราจะแบ่งให้เป็นช่องๆเหมือนศิลปะกระจกสีนะครับต่อมาหลังจากนั้นก็จะเริ่มลงสีทีละช่องนะครับลงสีทีละช่องไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับจนครบทุกช่องซึ่งมาถึงขั้นตอนที่4นี้อันนี้แหละเป้าหมายร้อยละ90เป้าหมายร้อยละ90คือเท่านี้ตอนนี้ทุกคนงานควรจะได้เท่านี้หรือมากกว่านี้นะครับจากเป้าหมายร้อยละ90คือขั้นตอนที่4ที่เราลงสีครบทุกช่องแล้วนะครับก็จะไปในส่วนของการตัดเส้นและเก็บรายละเอียดตัดเส้นนี้ตัดทั้งหมดนะนักเรียนตัดทุกส่วนที่เราได้แบ่งช่องไว้แล้วก็รวมถึงการตัดเส้นขอบรอบพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างเช่นส่วนไหนที่มันยังมีรอยด่างเห็นพื้นกระดาษอยู่อาจจะต้องลงสีทับเพิ่มเข้าไปหลังจากตัดเส้นและเก็บรายละเอียดแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการแกะกระดาษกาวออกคราวนี้ทุกคนน่าจะอยากแกะมากๆเพราะครูเชื่อว่าเราน่าจะชอบการแกะกระดาษกาวนะครับให้นักเรียนดึงออกจากตัวงานนะดึงเฉียงออกจากตัวงาน45องศาตามแบบที่ครูทำให้ดูนี้นะครับ45องศาเท่านั้นเพราะอะไรถ้าหนูดึงเฉียงเข้ากระดาษหนูจะขาดสีที่หนูลงไว้ก็จะขาดด้วยเพราะฉะนั้นเราจะดึงเฉียงออกจากตัวงานเท่านั้นเพื่อให้ไม่ขาดเข้าไปในพื้นที่ของงานนะครับแล้วก็จะได้ลายเส้นที่คมชัดในลักษณะแบบนี้นะครับอย่าลืมว่าแกะกระดาษใช้เฉียงออกนอกตัวงาน45องศาเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์ที่มีเส้นกรอบชัดแบบนี้ที่เกิดจากการติดเทปกระดาษกาวนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับการทำงานของเราก็คือเป้าหมายร้อยละ100ก็คือผลงานเสร็จสมบูรณ์ซึ่งใบงานใบนี้ก็จะชี้แจงรายละเอียดรวมถึงเกณฑ์การประเมินผลงานด้วยนะครับความถูกต้องตามโจทย์4คะแนนถูกต้องตามโจทย์4คะแนนโจทย์คืออะไรเอกลักษณ์ไทยแบ่งช่องแบบศิลปะกระจกสีนะครับความคิดสร้างสรรค์เอาเอกลักษณ์ไทยมาถ่ายทอดได้สร้างสรรค์มั้ยแบ่งช่องได้สร้างสรรค์มั้ยนะครับความงาม

ทำออกมาแล้วสวยงามจริงๆหรือเปล่าการจัดองค์ประกอบผลงานเอกลักษณ์ไทยที่เลือกมาโดดเด่นพอไหมนะครับและสุดท้ายคือภาพรวมของผลงานสมบูรณ์ดีหรือเปล่าอันนี้คือ20คะแนนนะครับ5หัวข้อหัวข้อละ5คะแนนหัวข้อละ4คะแนนนั่นเองต่อมาอันนี้คือโจทย์ในการสร้างสรรค์งานวันนี้นะครับคือเป้าหมายร้อยละ100หลักๆกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้คือการเก็บรายละเอียดและตัดเส้นนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตเทคนิคการตัดเส้นรวมถึงการใช้ผู้กันด้วยซึ่งการใช้ผู้กันในวันนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างออกไปจากการลงสีปกตินะครับเพราะว่าเวลาการลงสีปกติเนี่ยหนูเปลี่ยนสีบ่อยก็จะล้างผู้กันบ่อยอยู่แล้วแต่วันนี้พอเราตัดเส้นจะเป็นสีเดียวเราก็จะไม่ค่อยล้างผู้กันก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นคือผู้กันจะแข็งเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องล้างผู้กันบ่อยนิดนึงเดี๋ยวครูจะไปสาธิตในส่วนของการตัดเส้นลงบนผลงานให้ดูเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับนักเรียนครับในส่วนของการตัดเส้นนะครับสิ่งที่หนูจะต้องเตรียมเลยคือมีน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดผู้กันนะครับรวมถึงผู้กันนะครับอาจจะเป็นเบอร์00เบอร์0หรือว่าเบอร์1ก็ได้ครูให้ใหญ่สุดได้แค่เบอร์1นะครับคราวนี้ผู้กัน1เบอร์เนี่ยนักเรียนก็สามารถสร้างเส้นได้หลายขนาดอีกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้กันเบอร์00ที่มีอยู่ในมือครูตอนนี้จะสร้างเส้นได้กี่ขนาดนะครับจะสร้างเส้นได้ในลักษณะที่ใหญ่และเล็กเล็กแบบเล็กมากๆก็สร้างได้ใหญ่มากๆก็สร้างได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับในขั้นตอนของการตัดเส้นนะครับเราจะเริ่มจากการผสมสีให้มีความเหลวพอสมควรจะเหลวกว่าสีที่เราใช้ในการลงพื้นที่งานนะครับเหลวกว่าเล็กน้อยคราวนี้ทั้งขวดของครูเนี่ยครูผสมมาเหลวพอแล้วนะครับครูก็จะจุ่มสีลงไปปาดออกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสีที่เกาะอยู่บนผู้กันไม่ได้เยอะเกินไปและจะควบคุมได้คราวนี้วิธีการก่อนที่หนูจะลงไปในงานจริงครูอยากให้มีกระดาษสัก1แผ่นเป็นกระดาษธรรมดาก็ได้ไว้เทสเส้นก่อนไว้เทสเส้นว่าตอนนี้ผู้กันเราพร้อมนะครับผู้กันพร้อมน้ำพอดีกระดาษพร้อมเราถึงจะเอาไปลงในงานจริงเดี๋ยวครูจะลองให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเส้นที่ครูจะทำจะกดผู้กันเยอะมากถ้าเรากดปลายผู้กันเยอะนะครับกดให้แบนลงไปเยอะมากพอเราลากเราจะได้เส้นที่ค่อนข้างหนานะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ที่ครูคือครูกดเยอะมากนะครับก็จะได้เส้นหนาในลักษณะอย่างนี้คราวนี้เราใช้สีเดิมใช่ไหมครับเราก็สามารถจุ่มต่อได้เลยแตะสีมาต่อนะครับและใช้ต่อได้เลยเหมือนกันคราวนี้ครูจะปาดสีออกเยอะหน่อยเพราะครูคิดว่าครูต้องการเส้นที่เล็กมากๆนะครับครูก็จะไม่กดปลายผู้กันเยอะครูจะวางลงไปเบาๆนะครับวางลงไปเบาๆแล้วค่อยๆลากสงสัยไหมว่าทำไมครูหยุดพูดถ้าอยากให้เส้นนิ่งหนูต้องกลั้นหายใจเวลาลากเส้นนะครับถ้าอยากให้เส้นนิ่งต้องกลั้นหายใจมีคนหัวเราะมีคนไม่เชื่อมันคือเรื่องจริงหนูอาจจะไม่เคยสังเกตเดี๋ยวเวลาหนูทำหนูก็กลั้นหายใจถ้าครูไม่บอกหนูก็กลั้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้บางคนบอกว่าที่ครูตัดเส้นที่2เนี่ยก็เล็กแล้วนะเล็กได้กว่านั้นอีกครับนักเรียนแค่เรากดปลายผู้กันให้น้อยลงกว่าเดิมนะครับสามารถเล็กได้กว่านั้นอันนี้เล็กลงไปอีกและสามารถเล็กได้อีกแทบจะเท่าเส้นผมเลยเส้นสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นครูอยากให้หนูวอร์มมือตัวเองก่อนวอร์มมือเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราต้องการเส้นความหนาเท่าไหร่เมื่อมั่นใจแล้วว่าต้องการเส้นความหนาขนาดไหนในกระดาษที่เราทดลองวาดนะครับถึงจะไปลงในงานจริงอันนี้คือเทคนิคการตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับคราวนี้ย้ำนิดนึงถ้าหนูรู้สึกว่าผู้กันมันแข็งแล้วเพราะว่าเราจุ่มสีมาแล้วเราวาดจุ่มสีมาแล้ววาดจุ่มสีมาแล้ววาดมันไม่เคยถูกล้างเลยผู้กันบางส่วนจะแข็งแนะนําให้หนูล้างบ่อยๆนะครับได้สัก3เส้นล้างครั้งนึง3เส้นล้างครั้งนึงล้างแล้วอย่าลืมเช็ดนะครับแล้วก็ไปใช้ต่องานของหนูก็จะได้เส้นที่คงที่แล้วก็นิ่งมากขึ้นอย่าลืมว่าเราสามารถวอร์มมือก่อนได้ทุกครั้งเพื่อทดสอบเส้นก่อน

จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในตัวงานและจะแก้ไขยากนะครับเพราะฉะนั้นวอร์มบ่อยเท่าไหร่ความแม่นยำในตัวงานจริงก็จะมากเท่านั้นอ่ะตอนนี้ทุกคนลงมือ เก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ตัดเส้นในผลงานจริงได้เลยเป้าหมายของเรานะครับก็คือร้อยละ100หรือให้ได้ผลงาน10สมบูรณ์นั่นเองครับเชิญครับ

นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวครูมีผลงานของเพื่อนนะครับที่เขาลงสีไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าอยากให้ตัวงานเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะครับเขาก็ใช้วิธีการลงสีเพิ่มเข้าไปในแต่ละช่องคือโดยปกติเนี่ยงานเราจะมี1ช่อง1สีใช่ไหมครับอันนี้เพื่อนไปเพิ่มสีอื่นเพื่อให้เกิดแสงเงาในช่องนั้นมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ผลงานเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับครูอยากเน้นย้ำนะครับนักเรียนในส่วนที่กำลังทำงานอยู่การกั้นหายใจเวลาตัดเส้นช่วยได้เยอะนะครับถ้านักเรียนกั้นหายใจก็จะทำให้เส้นเนี่ยนิ่งขึ้นและพยายามวางนิ้วก้อยเพื่อช่วยให้ทรงตัวได้ดีนะครับเวลาเราคุมมือเราได้ดีเส้นก็จะนิ่งแล้วก็คมชัดมากขึ้นตอนนี้เพื่อนห้องอากาศขาดอากาศหายใจไปแล้วครึ่งห้องนะครับเพราะว่ากลั้นหายใจอยู่ช่วยได้จริงๆนะครับลองฝึกดูเส้นหนูจะนิ่งขึ้นคงที่ขึ้นแล้วงานก็จะเนี๊ยบแล้วก็สวยมากขึ้นด้วยครับลองดูครับ

นักเรียนทุกคนครับวางอุปกรณ์ทุกคนวางอุปกรณ์นะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับตอนนี้วางอุปกรณ์ก่อนแล้วก็ฟังที่ครูจะแนะนำสักนิดหนึ่งจากที่ครูไปเห็นเพื่อนต้นทางนะครับได้สร้างสรรค์ผลงานมามีข้อแนะนำอยู่ข้อแรกคือเรื่องของสีที่ใช้ตัดเส้นเนี่ยมันจะต้องมีความเหลวพอสมควรเพื่อให้หนูสามารถควบคุมปลายผู้กันได้ง่ายเพราะฉะนั้นสีจะไม่หนืดเกินไปนะครับสีจะค่อนข้างเหลวเพื่อให้สามารถตัดเส้นได้ง่ายถ้าสีใครเอาจากขวดมาใช้เลยแล้วสีมันข้นหนูสามารถหยอดน้ำเข้าไปปิดฝาแล้วเอาขวดมาเคาะกับส้นมือนะครับเคาะกับส้นมือแล้วก็เปิดใช้ก็จะได้สีที่เหลวขึ้นแต่ถ้าใครพลั้งมือไปเหลวเกินหนูก็แค่เปิดฝาทิ้งไว้ให้เหนื่อยออกแล้วก็คอยกลับมาเช็คเดี๋ยวมันก็จะหนืดขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มน้ําแล้วก็ปล่อยให้น้ําระเหยได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงบางคนกังวลกับการจะต้องวางมือลงไปบนตัวงานกลัวว่าตัวงานจะเลอะวิธีแก้คือให้หนูหากระดาษเปล่ามาวางทับงานไปเลยแล้ววางมือบนกระดาษเปล่าอีกทีนึงแล้วก็ค่อยๆตัดเส้นไปนะครับอันนี้จะช่วยลดการสัมผัสตัวงานได้เหมือนกันแล้วก็ป้องกันการเลอะจากมือเราที่ไปสัมผัสงานนะครับอันนี้คือ2อย่างที่แนะนําไว้เพื่อเราจะได้ทํางานในส่วนของการตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดเนี่ยได้เนี๊ยบมากขึ้นแล้วก็ได้งานที่คมชัดมากขึ้นนะครับสําหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการประเมินและวิจารณ์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์แสดงว่างานชิ้นนี้ของทุกคนจะต้องเสร็จเรียบร้อย 100% เลยนะครับร้อยละร้อยจะต้องเสร็จสมบูรณ์และดึงเทปออกแล้วด้วยเพื่อนำผลงานชิ้นนี้มาใช้ในการประเมินและการวิจารณ์ในสัปดาห์ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะลืมงานชิ้นนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าหนูลืมหนูก็จะประเมินงานตัวเองไม่ได้ในส่วนต่อมานะครับคือสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมมานะครับคือผลงานลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ครูบอกว่าเราจะมาประเมินและวิจารณ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผลงานของเรามาเราก็ไม่สามารถประเมินและวิจารณ์ผลงานของตัวเองได้นะครับสำคัญอย่าลืมนะครับในส่วนต่อมาที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้เรื่องที่3ใบความรู้นี้นะครับเป็นเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์จะบอกว่าวิธีการสร้างเกณฑ์สร้างยังไงวิธีการวิจารณ์งานวิจารณ์ยังไงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเอามาด้วยซึ่งเราจะวิจารณ์แล้วก็ประเมินผลงานลงในใบงานที่6นะครับเรื่องของการสร้างเกณฑ์การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์เพราะฉะนั้นครั้งหน้านะครับมี3อย่างที่จะต้องเตรียม1คือผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว2ใบความรู้และ3ใบงาน3ส่วนนี้จะนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งหน้าเพราะฉะนั้นครั้งหน้าอุปกรณ์ศิลปะไม่ใช้แล้วเนาะไม่ต้องนํามาแล้วนะครับนํามาแค่

0: ค่3อย่างนี้เท่านั้นเพื่อจะใช้ในการเรียนครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยที่เราได้หยิบยกเอาเอกลักษณ์ไทยที่แสดงถึงความเป็นไทยความโดดเด่นที่ชาวต่างชาติรับรู้ได้ว่ามองแล้วสิ่งนี้คือไทยได้เอามาถ่ายทอดในรูปแบบเทคนิคของงานศิลปะกระจกสีหรือสเตนกลาสอาร์ตนะครับซึ่งเพื่อนๆต้นทางก็ได้เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคนิคและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับเพื่อนๆปลายทางได้เอาไปใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญ

0: สิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะมาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะนาราวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง2นะคะการนำเสนอการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของฉันนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะข้อ1องค์ประกอบนักเรียนบอกองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะ2นำเสนอตัวอย่างการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้นะคะ3เขียนสรุปแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียงที่เพื่อนนำเสนอในวันนี้นะคะ4และเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและนำเสนองานได้นะคะก่อนที่จะไปเรียนกันคุณครูมีคำถามอีกแล้วนะคะทบทวนบทเรียนสัปดาห์ที่แล้วหน่อยนะคะพร้อมไหมวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากเพราะว่าคุณครูให้คะแนนกลุ่มทุกคนตอนนี้มี10คะแนนอยู่ดูซิว่าคะแนนกลุ่มของนักเรียนจะลดลงหรือไม่นะคะคำถามที่คุณครูจะถามวันนี้ทบทวนบทเรียนองค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้างสัปดาห์ที่แล้วสอนไปแล้วกลุ่มยกก่อนเพื่อนเลยเชิญค่ะเก่งมากนะคะตอนนี้คะแนนเริ่มบวกแล้ว
3: มีความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะ
2: ที่ดีความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะนี่เป็นองค์ประกอบหลักเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5ได้คะแนนในใจครูไปแล้วนะคะกลุ่มนี้ต่อไปคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้ก็เป็นการทบทวนเช่นกันลูกจำเรื่องของขวัญข้าวได้ไหมจำได้นะคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมลูกเรื่องของขวัญข้าวคุณครูจะถามคำถามว่าจากการชมวิดีทัศน์เรื่องของของขวัญจากดินนะคะนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างกลุ่ม3ยกก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวให้เกียรติกลุ่ม3ก่อนนะลูก
4: การหารายได้ค่ะแล้วก็รู้จักเก็บออมแล้วก็รู้จักทำรายรับรายจ่ายค่ะ
2: การรู้จักหารายได้

0: 3ยกก่อนให้กลุ่ม3เลยค่ะ
1: 50บาทครับ
0: ใช้ทุน50บาทใช่ไหมคะ50บาทได้จากไหนลูก
1: ขอคุณปู่ค่ะ
0: ขอยืมคุณปู่มาก่อนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่ม3อีกค่ะต่อไปขวัญข้าวขายวุ้นมะพร้าวลูกละกี่บาทและขายได้กี่ลูกรวมเป็นเงินเท่าไหร่กลุ่มไหนกลุ่ม3เอ้ยกลุ่ม1ขอโทษค่ะกลุ่ม1ก่อนลูกกลุ่ม1จำได้มั้ยเพื่อนปลายทางจำได้ไหมลูกขวัญข้าวขายได้กี่ลูกลูกละกี่บาท
2: ลูกละ25บาทครับ
0: ลูกละ25บาทจำนวนกี่ลูก
2: 20ลูกครับ
0: คะ
2: 20ลูกครับ
0: จำนวน20ลูกใช่ไหมคะรวมเป็นเงินเท่าไหร่ลูก
2: 500บาทครับ
0: รวมเป็นเงิน500บาทที่ขายได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: รวมทั้งทุนด้วยใช่ไหม
2: ยังไม่รวม
0: ยังไม่รวมทุน
2: อ๋อรวมทุนแล้วครับ
0: โอเคเก่งมากค่ะปรบมือกลุ่มหนึ่งตอนนี้คะแนนกำลังไล่ตามกันมานะคะต่อไปคุณครูไม่รู้นะว่ากี่บาทนะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันตอนหลังนะคะในการดำเนินกิจกรรมใดๆนักเรียนต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเป็นพื้นฐานสำคัญกลุ่ม3ยกก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม2อยากตอบไหมกลุ่ม3คะขอให้กลุ่ม2ได้ไหมกลุ่ม2กลุ่ม2บอกว่ายังไม่มีคะแนนเลยอ่ะลูกลองนึกถึงขวัญข้าวใช่ไหมคะลองดูว่าสิ่งที่ขวัญข้าวทำอ่ะขวัญข้าวมีคุณสมบัติอะไรบ้างหมายถึงว่าที่สามารถขายวุ้นได
3: ้การลองผิดลองถูกครับ
0: อะไรนะคะ
3: การลองผิดลองถูกครับ
0: การลองผิดลองถูกใช่ไหมคะอันนี้เรื่องของการตัดสินใจไหม
3: การตัดสินใจครับ
0: เรื่องของการตัดสินใจการมีเหตุและผลใช่ไหมลูกอยู่ในข้อของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะมีอีกไหมมีไหมลูกเอาเพื่อนให้โอกาสแล้ว
3: มีการโฆษณาครับ
0: อะไรนะคะ
3: มีการโฆษณาครับ
0: มีการโฆษณาเชิญชวนใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ เชิญชวนนะคะเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะประชาสัมพันธ์สื่อสารใช่ไหมปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะมีใครจะเสริมอีกไหมข้อนี้กลุ่ม3ไม่ยอมเชิญกลุ่ม3เลยค่ะ
4: ต้องมีความรู้และคุณธรรมค่ะ
0: ต้องมีความรู้และคุณธรรมนะคะเก่งมากอันนี้ชัดเจนขึ้นนะคะมีความรู้ในเรื่องของมีความรู้เรื่องของอะไรคะกลุ่ม3ขออีกทีเรื่องของอะไรเรื่องของขวัญข้าวมีความรู้เรื่องอะไรคะลูก
4: การค้าขายและการลงทุนค่ะ
0: การค้าขายการลงทุนแล้วก็เรื่องของอะไรสำคัญเลย
4: เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงโอเคปรบมือให้กลุ่ม3ค่ะคุณครูจะเสริมให้นอกจากความรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ต้องมีความรู้ของขวัญข้าวคือทำอะไรลูกทำอะไรขายวุ้นมะพร้าวก่อนที่จะทำวุ้นมะพร้าวขายก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมก็ต้องไปเรียนรู้มาว่าวิธีการทำวุ้นมะพร้าวทำยังไงใช่ไหมคะแต่ขวัญข้าวได้ความรู้จากไหนลูกเบื้องต้นเบื้องต้นได้จากไหนคะจากโรงเรียนใช่ไหมจากโรงเรียนก่อนแล้วก็มาหาความรู้เพิ่มเติมจากข้างนอกใช่ไหมคะเก่งมากนะคะต่อไปหากนักเรียนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองได้จะเกิดผลดีอย่างไรต่อใครบ้างกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ยกก่อนเชิญค่ะกลุ่ม1เราก่อนนะลูกนึกถึงตัวเราถ้าเราหารายได้สร้างรายได้ด้วยตนเองได้เราจะเป็นยังไงคะเกิดผลดีอย่างไรบ้างและเกิดผลดีกับ

0: ใครบ้างเช่นค่ะ
1: เราจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ในการหาเงินได้ครับและเรายังสามารถเอาเงินนั้นไปต่อยอดเพื่อทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้คุณพ่อค่ะเก่งมากเลยลูกนะคะต่อไปตัวอย่างบันทึกรายรับรายจ่ายของใครนะลูกคิดว่าของใครคะของขวัญข้าวเดี๋ยวมาดูกันนะคะให้นักเรียนลองฝึกฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายของขวัญข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมีกิจกรรมกลุ่มให้เราทำของเราเองนะคะมาดูขวัญข้าวขายวุ้นมะพร้าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะขายวุ้นมะพร้าวไปโดยที่ขวัญข้าวขอยืมเงินจากใครคะคุณปู่นะเท่าไหร่ลูกยืมเงินมาเท่าไหร่50 บาทนี่คือเป็นเงินทุนใช่ไหมนะคะทีนี้เงินคงเหลือ50 บาทซื้ออะไรไปบ้างลูกซื้อน้ำตาลนะคะจ่ายค่าน้ำตาลไปกี่บาทช่องรายจ่าย23 บาทใช่ไหมคะจาก50เหลือเท่าไหร่แล้วลูก27 บาทนะคะต่อไปจ่ายค่าอะไรอีกคะผงวุ้น25 บาทเหลือ2 บาทวันนี้แหละขวัญข้าวจะมาขายวุ้นมะพร้าวแล้วเมื่อกี้เพื่อนตอบมาวุ้นมะพร้าวกี่ลูกนะ20ถูกไหมลูกถูกนะคะลูกละ25 บาทนะคะเก่งมากได้เป็นเงินเท่าไหร
2: ่
0: 500นะคะรวมกับที่เหลือ2บาทเป็น502 บาทต่อไปจ่ายคืนคุณปู่ไปกี่บาท
2: 50
0: 50ต่อไปจะรวมนะคะจ่ายนี้ไปแล้ว50 บาทเหลือ452 บาทนะมารวมรายรับทั้งหมดกี่บาทลูก550รายจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะ98 บาทคงเหลือ452 บาทโอ้ยถ้าเป็นของตัวเองเป็นไงชื่นใจไหมชื่นใจนะคะมาดูสรุปมีขวัญข้าวมีรายรับจำนวน550 บาทมีรายจ่ายจำนวน98 บาทแล้วก็มีรายรับมากกว่ารายจ่ายนะคะสรุปยอดแล้วมีรายรับมากกว่ารายจ่ายมีเงินเหลือกี่บาทนะ เท่าไหร่นะคะ452 บาทนี้คือเป็นเงินอะไรเงินคงเหลือใช่ไหมคะหักทุนออกแล้วอะไรแล้วก็คือกำไรใช่ไหมคะส่วนที่ขวัญข้าวได้เยอะไหมลูกลงทุนแค่50 บาทเองใช่ไหมคะได้กำไร400 กว่าบาทเลยนะคะคุ้มทุนมากต่อไปมาดูคุณครูจะให้ความรู้เรื่องธุรกิจนิดนึงถ้าสมมุตินักเรียนจะไปต่อยอดความรู้เหล่านี้นะคะในเรื่องของการทำธุรกิจคืออะไรธุรกิจคือกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดอะไรคะการผลิตสินค้าและบริการการผลิตสินค้าและบริการในของขวัญข้าวนี้เรื่องของขวัญข้าวผลิตสินค้าคืออะไรลูกวุ้นมะพร้าวซึ่งวุ้นมะพร้าวมีอยู่ในสวนของคุณปู่ใช่ไหมอันนี้คือต้องลงทุนไปซื้อไหมคะ
2: ไม่
0: นะคะผลผลิตที่เรามีอยู่แล้วในครอบครัวต่อไปมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะเพื่อให้ได้ประโยชน์และกำไรจากสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะธุรกิจนะคะการแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้มาซึ่งประโยชน์หรือกำไรเขาเรียกว่าธุรกิจนะลูก มาดูส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจมีอะไรบ้าง4ข้อนะคะเช่นตัวอย่างธุรกิจข้าวเปล่าของขวัญข้าวข้อที่1เรื่องของการผลิตใช่ไหมก่อนที่จะทำธุรกิจอะไรเราก็ต้องมีวางแผนใช่ไหมคะว่าเราจะผลิตอะไรเราจะใช้อะไรใช่ไหมลูกนะคะของขวัญข้าวก็ผลผลิตทางการเกษตรเช่นวุ้นมะพร้าวใช่ไหมคะได้มะพร้าวจากสวนมาการผลิตนอกจากมะพร้าวแล้วยังมีอย่างอื่นได้ไหมลูกถ้าบ้านเรามีอะไรเป็นวัตถุดิบหรือเป็นผลผลิตที่เยอะเราก็นำวัตถุดิบนั้นมาใช่ไหมคะผลผลิตนั้นมาเช่นถ้าบ้านเรามีผ้าไหมมีมะม่วงมีกาแฟมีอะไรคะมีอะไรอีกสับปะรดทุเรียนก็แล้วแต่ท้องถิ่นใช่ไหมลูกนี่คือผลผลิตทางการเกษตรที่มีในชุมชน2การบริการหลังจากที่เราได้ขายหรือจำหน่ายไปแล้วเราต้องมีการบริการเช่นถ้าเราผลิตอะไรนะเสื้อผ้าเพื่อนบอกว่าเสื้อผ้าผลิตเสื้อผ้าขายจากใยธรรมชาติเช่นใยไหมใยกันชงอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะการบริการเราก็ต้องมีอะไรลูกคำแนะนำวิธีการใช้วิธีการดูแลรักษานะคะนี่เรื่องของธุรกิจ3การจัดจำหน่ายอย่างของขวัญข้าวจัดจำหน่ายที่ไหนลูก
3: ตลาด
0: วุ้นมะพร้าวขายตลาดนัดชุมชนใช่ไหมคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นก็อาจจะขายออนไลน์ได้หรือขายในห้างสรรพสินค้าหรือขายในชุมชนนะคะต่อไปกำไรหรือผลตอบแทนเหมือนของขวัญข้าวเห็นไหมคะกำไรได้เยอะมากนะคะผลตอบแทนที่ได้กลับมาคุ้มค่าเหนื่อยไหมเราได้ขายผลิตภัณฑ์ในครอบครัวของเราด้วยผลผลิตทางการเกษตรของเราด้วยใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็สร้างกำไรได้เยอะอันนี้แค่วันเดียวได้400กว่าบาททุน50บาทถ้าเราขายทั้งเดือนลูกคิดว่ากำไรเท่าไหร่เป็นหมื่นนะคะนักเรียนลองมองหาดูสิลองนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้นะคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมโดยที่ให้เพื่อนๆเพื่อนๆต้นทางนะคะเป็นตัวแทนนำเสนอของแต่ละกลุ่มการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละกลุ่มนำมาใช้อย่างไรได้บ้างนะคะนักเรียนปลายทางก็ต้องเตรียมนำเสนอกับคุณครูปลายทางด้วยนะลูกนะคะจะลองดูว่าการที่เราได้รับความรู้เหล่านี้ไปแล้วนักเรียนนำไปใช้จริงได้ไหมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนนั่งและเปลี่ยนความคิดกันเพื่อเตรียมตัวนำเสนอนะคะต่อไปคัดเลือกตัวแทนกลุ่มนำเสนอด้วยนะลูกหรือว่าจะออกมาทั้งกลุ่มก็ได้นะคะช่วยกันตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายแล้วก็หลังจากนั้นนักเรียนทำใบงานที่2นะคะการที่เราได้เรียนรู้จากเพื่อนในการนำเสนอเนี่ยให้นักเรียนบันทึกลงใบงานที่2ด้วยนะลูกงานกลุ่มนะคะแล้วก็คำถามลงใบงานที่3ด้วยสำหรับงานกลุ่มนะคะนักเรียนพร้อมไหมลูก
4: พร้อม
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั่งคุยและเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะของแต่ละกลุ่มตามหัวข้อที่ครูมอบหมายไปนะคะหัวข้อที่ครูมอบหมายไปกลุ่มที่1การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับไหนลูกระดับไหนคะระดับบุคคลกลุ่ม2ระดับไหนลูกระดับครอบครัวกลุ่ม3ระดับชุมชนหรือสังคม กลุ่ม4ระดับองค์กรกลุ่ม5กลุ่ม5ระดับไหนลูกระดับประเทศนะคะแล้วก็กลุ่ม6กลุ่ม6เขาจะสรุปให้เราฟังว่าการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแต่ละระดับเนี่ยนำไปสู่ผลดีหรือความยั่งยืนต่อประเทศได้อย่างไรบ้างนะคะ4มิตินะพร้อมนะคะนักเรียนเริ่มได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเริ่มปฏิบัติได้เลยนะลูก

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างงานกลุ่มเสร็จแล้วยังคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วนะพร้อมนำเสนอนะคะนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างลูกนักเรียนปลายทางก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนำเสนอกับคุณครูปลายทางนะลูกนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะไล่ทีละกลุ่มนะคะเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของฉันเอนำมาใช้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันมาชมกันนะคะเชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลุ่มที่1นะคะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับบุคคลใน3ห่วง2เงื่อนไขพอประมาณก็คือการใช้จ่ายอย่างไม่ฟุ่มเฟือยค่ะเช่นการออมเงินการกำหนดการใช้จ่ายของตัวเองในแต่ละวันค่ะ
3: เหตุผลนะคะเปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าเพื่อดูความคุ้มค่าค่ะภูมิคุ้มกันนะคะการออมเงินทุกวันทุกเดือนเมื่อมีเหตุที่ต้องใช้เงินด่วนสามารถนำมาใช้จ่ายได้ค่ะ
4: ความรู้นะคะมีการระมัดระวังในการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นรอบรู้ในการเปรียบเทียบราคาสินค้าค่ะ
5: ด้านคุณธรรมนะครับมีวินัยในการออมเงินมากขึ้นมีความขยันหมั่นเพียรในการออมเงินครับ
6: และวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมมาให้ทำก็คือบันทึกรายรับรายจ่ายของวันนี้นะครับให้เวลาทำ2นาทีครับ
0: ให้สมาชิกกลุ่มใช่ไหมลูก
6: ใช่ครับ
0: แต่ละกลุ่มนะคะเพื่อนๆมีกิจกรรมมาให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนสำหรับวันนี้ให้เวลากี่นาทีลูก
6: 2นาทีครับ
0: ให้เวลา2นาทีกลุ่มไหนส่งช้ากลุ่มนั้นก็ตัดเลยนะคะวันนี้ได้รับเงินมากี่บาทจากคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอะไรไปบ้างเหลือเงินกี่บาทเดี๋ยวจะได้รู้กันนะคะว่ากลุ่มไหนเหลือเงินเยอะที่สุดสำหรับวันนี้กลุ่มไหนเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มรวบรวมมาส่งกับกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มหนึ่งเลยมาส่งที่กลุ่มหนึ่งเลยอย่าลืมรวมเงินที่เหลือนะทั้งกลุ่มอะเหลือเงินกี่บาทสำหรับวันนี้กลุ่มไหนเยอะที่สุดกลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนพิเศษไปเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วนะคะวิธีการทำบัญชีรับรายรับรายจ่ายนะลูกรวมเงินที่เหลือของแต่ละกลุ่มด้วยนะคะเหลือกี่บาทกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มนะคะใช่ไหมลูกตัวแทนกลุ่มรวบรวมแล้วมาส่งที่กลุ่มหนึ่งเลยค่ะบวกยอดเงินที่เหลือรวมทั้งกลุ่มเหลือกี่บาทอย่าลืมนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วมาส่งเลยค่ะลูกรวมยอดเงินคงเหลือของแต่ละกลุ่มค่ะรวมทั้งหมดกี่บาทหมดเวลาแล้วใช่ไหมลูก 2นาทีหมดเวลาแล้วนะกลุ่มแรกที่ส่งคือกลุ่ม3เหลือยอดเงินเท่าไหร่คะเร็วค่ะลูก2นาทีหมดเวลาแล้วมองเลขนิดเดียวเองกลุ่ม2ส่งแล้วกลุ่ม3ส่งแล้วนักเรียนอยากรู้ไหมว่ากลุ่มไหนมีเงินเหลือเยอะที่สุดอยากรู้ไหมคะอยากรู้ถามทีละกลุ่มเลยกลุ่ม2เริ่มจากกลุ่ม2ไปค
6: ่
0: ะ
6: ใช่ๆครับกลุ่ม2
0: มีเงินเหลือเก็บสำหรับทั้งกลุ่ม260บาท260นะต่อไปเลยลูกกลุ่ม
6: ที่3ได้เท่าไหร่นะครับ
0: 365กลุ่ม4ลูก
1: สี่ร้อยยี่สิบห้าครับ
0: 425กลุ่ม5
7: 250ค่ะ
0: 250กลุ่ม6ค่ะ
8: 220ครับ
0: 220นะคะแสดงว่าวันนี้เพื่อนใช้จ่ายเงินไปยังมีเงินคงเหลือสำหรับรวมกันแล้วในกลุ่มตัวเองกลุ่มไหนเยอะที่สุดลูกกลุ่มไหนคะ
6: กลุ่ม4ครับ
0: กลุ่ม4นะคะปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยอันนี้เป็นการนำความรู้เรื่องของหลักปรัชญาไปใช้กับตัวเอง

0: นะคะเรื่องของการออมเงินการเก็บเงินการใช้จ่ายเงินนะคะคุณครูมีตัวอย่างสำหรับนี้ระดับบุคคลใช่ไหมลูกระดับบุคคลคุณครูก็มีตัวอย่างเรื่องของการเก็บออมนะคะที่บ้านคุณครูก็จะฝึกสอนลูกให้รู้จักเก็บออมหลังจากกลับจากโรงเรียนก็ต้องมีเงินมาหยอดกระปุกเหมือนกันเพื่อสร้างอะไรลูกภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเผื่อยามจำเป็นนะอ่ะเก่งมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งค่ะต่อไปเชิญกลุ่มสองครับ
1: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัวครับทางสายกลางครับมี3ห่วง2เงื่อนไขครับห่วงที่1
0: ระดับไหนนะลูกระดับไหน
1: ระดับครอบครัวครับ
0: ระดับครอบครัวนะคะดูซิว่าเขามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
2: สำหรับข้อ1นะครับความพอประมาณครับทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวครับเพื่อลดหนี้สินที่ไม่จำเป็นครับ
1: ห่วงที่2ครับมีเหตุผลครับวางแผนการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาและวางแผนการศึกษาของลูกครับ
0: ครับ
3: ห่วงที่3นะครับมีภูมิกันตัวที่ดีนะครับปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นผักปลอดสารพิษครับ
0: อันนี้คือผักสวนครัวของเพื่อนต้นหอมนะคะ
4: ต่อไปนะครับเป็น2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ความรู้หาความรู้ด้านการเงินแล้วก็ทำเกษตรปลอดสารครับเงื่อนไขที่2ครับคุณธรรมครับช่วยเหลือกันในครอบครัวมีความกตัญญูและแบ่งปันกันครับถ้าทำสองเงื่อนไขนี้ได้ก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมครับ
0: ครับ
4: ขอบคุณครับ
0: สำหรับกลุ่มนี้นะคะปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านนะเก็บออมส่วนใหญ่บัญชีรายรับรายจ่ายจะง่ายที่สุดใช่ไหมลูกแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะอ่ะเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะต่อไปเชิญกลุ่ม3ลูก
5: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3ครับวันนี้เราจะมานำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนหรือสังคมครับหัวข้อที่1พอประมาณคือจัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิ่งของอย่างจำเป็นครับ2การมีเหตุผลร่วมจัดทำเป็นกลุ่มใยผ้าหรือการจัดทำเป็นเศษผ้ามาทำเป็นดอกไม้ครับ3ครับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือการจัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่ออนาคตของทุกคนครับโดยมี2เงื่อนไขคือความรู้คือรู้จักในการประหยัดในความรู้และเพิ่มพูนเศรษฐกิจครับ2คุณธรรมมีความสามัคคีและแบ่งปันการความรู้จักกันครับ
6: นำไปสู่นะคะมีเศรษฐกิจของชุมชนที่ดีค่ะมีอนาคตที่ดีรู้จักการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับของกลุ่มระดับชุมชนคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างก็คือมีเรื่องเล่า2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของการออมซึ่งเดิมทีที่บ้านคุณครูคุณพ่อก็เป็นประธานออมทรัพย์ของหมู่บ้านนะคะเริ่มทำตั้งแต่แรกก็เงินกองทุนอาจจะน้อยหน่อยแต่พอผ่านมาหลายปีนะตอนนี้นะคะเงินกองทุนก็เป็นล้านเหมือนกันนะคะสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนนะคะเสร็จแล้วนอกจากความมั่นคงให้กับชุมชนแล้วที่บ้านของคุณครูมีสมาชิกกันอยู่ประมาณ10คนสมาชิก10คนทุกคนมีสมุดบัญชีเงินออมของตัวเองเงินออมในหมู่บ้านตั้งแต่ลูกแรกเกิดจนถึงตอนนี้ลูกก็ประมาณ16ปีแล้วฝากออมเดือนละ200หรือ300บาทตอนนี้ก็ลูกชายหรือสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนก็จะมีเงินออมไม่ต่ำกว่า

0: บาทนะคะนี่คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งถ้าเรามีการสร้างชุมชนหรือกลุ่มชุมชนนะคะนอกจากออมทรัพย์แล้วก็จะเป็นเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้นะคะจากวัสดุเหลือใช้หรือผลผลิตที่มีในชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำคัญด้วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของเราปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม2ค่ะให้กลุ่ม3ลูกขอโทษชอบติดกลุ่ม2ต่อไปเชิญกลุ่ม4ค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4นะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องแนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันระดับองค์กรค่ะ
2: พอประมาณระดับองค์กรนะคะใช้ทรัพยากรสำนักงานอย่างประหยัดเช่นลดใช้กระดาษใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าหรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ค่ะยกตัวอย่างการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะคะอย่างเช่นเวลาเราจะออกจากห้องให้ปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยเพื่อลดการใช้พลังงานและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะ
3: มีเหตุผลนะคะบริหารงานงบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และจัดการประชุมอบรมบุคลากรในอบรมเอ้ยใน
0: องค์กร
3: ค่ะ
4: ครับมีภูมิคุ้มกันนะครับคือในตัวที่ดีเตรียมแผนสำรองหลับสถานการณ์เช่นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับหรือภัยธรรมชาติและส่วนรองงบประมาณฉุกเฉินครับ
5: ในด้านความรู้นะครับรอบรู้รอบคอบระมัดระวังส่งเสริมการอบรมพัฒนาบุคลากรและใช้เทคโนโลยีหลังอย่างระมัดระวังครับ
1: คุณธรรมนะคะซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนค่ะบริหารสังคมด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
0: ค่ะเก่งมากอันนี้ก็นำมาซึ่งความมั่นคงในการทำงานในองค์กรของเราใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่ม4ต่อไปเชิญกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5กลุ่มที่5
6: กลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมานำเสนอการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันระดับประเทศค่ะเงื่อนไขคือใช้หลัก3ห่วงนะคะ1พอประมาณไม่พึ่งพาต่างประเทศมากเกินไปและใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างคุ้มค่าและพอประมาณค่ะ2มีเหตุผลวางนโยบายของเศรษฐกิจที่หลากหลายไม่เน้นเพียงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งค่ะ3มีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการสร้างระบบสาธารณสุขและมีสวัสดิการรองรับวิกฤตต่างๆค่ะเช่นวิกฤตโควิด-19 ค่ะเงื่อนไข2เงื่อนไขนะคะเงื่อนไขด้านความรู้นะคะลงทุนด้านการศึกษาวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศค่ะ2เงื่อนไขคุณธรรมนะคะปกครองด้วยธรรมาธิบาตลดคอร์รัปชันและคำนึงประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะหากเราศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้เราจะนำไปต่อยอดในเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากค่ะเชิญกลุ่ม6ค่ะ
7: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6นะคะวันนี้พวกเราจะมาสรุปหัวข้อทั้งหมดที่เพื่อนๆนำเสนอมากันค่ะ
8: ด้านเศรษฐกิจนะคะครอบครัวทำบัญชีรายรับรายจ่ายลดหนี้สินและมีเงินออมฉุกเฉินค่ะด้านสังคมนะคะชุมชนรวมกลุ่มทำวิสาหกิจเช่นกลุ่มทอผ้าแปรรูปอาหารค่ะ
7: ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะมีการปลูกผักสวนครัวลดการใช้สารเคมีและลดการซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกค่ะด้านวัฒนธรรมนะคะคือ

0: และภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการจักสานการทอผ้าการทำอาหารพื้นบ้านมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวรอก่อนนะคะกลุ่มนี้กลุ่มที่6นะคะลูกจะเป็นกลุ่มที่สรุปจากสิ่งที่เพื่อนทำมาทั้งหมดในเรื่องของ3ห่วงนะคะ3ห่วง2เงื่อนไขนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วส่งผลหรือความมั่นคงอย่างไรให้กับประเทศนะคะส่งผลด้าน4มิตินี้ก็คือ1ด้านเศรษฐกิจนะคะเช่นในเรื่องของการออมที่ลูกบอกว่าการออมทำให้คนในประเทศรู้จักการออมการประหยัดนะคะรู้จักการเก็บเงินนี่ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดเจอวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมานะคะก็จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะต่อไปด้านสังคมด้านสังคมช่วยอะไรบ้างกับประเทศถ้าเราปฏิบัติได้ตาม3ห่วง2เงื่อนไขด้านสังคมก็จะทำให้เรามีความสามัคคีกันของคนในชาตินะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะคะทำให้ชุมชนหรือสังคมเข้มแข็งขึ้นนะคะต่อไปด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมช่วยให้ประชาชนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะรู้จักการประหยัดรู้จักการลดมลพิษมลภาวะแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมีความยั่งยืนในอนาคตนะคะส่วนด้านสุดท้ายคือด้านวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อประเทศชาติในเรื่องของอะไรคะการรักษาภูมิปัญญาของคนในชาตินะคะอนุรักษ์รักษาและก็ต่อยอดภูมิปัญญานั้นให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนฉะนั้น4มิตินี้จะมีความสำคัญมากต่อประเทศชาตินะคะถ้าทุกคนร่วมกันยังไงคะทุกคนร่วมกันปฏิบัติได้ใน3ห่วง2เงื่อนไขก็จะส่งผลต่อมิติทั้ง4ด้านนี้และความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติด้วยทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนะคะนี่คือความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะลูกปรบมือให้กับกลุ่มที่6นะคะเก่งมากนะคะเดี๋ยวคุณครูมีวิดีทัศน์ดีๆสรุปบทเรียนทั้งหมดเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของคนเราและก็คนทั้งประเทศนะคะสิ่งที่พ่อหลวงร.9นะคะท่านได้ให้แนวทางกับคนไทยทั้งประเทศนะคะ

0: เราเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นโลกใบเดียวที่เรามีใบนี้พัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราไปตามความเคยชินพอรู้ตัวอีกทีโลกของเราก็กลายเป็นแบบที่เราไม่ได้อยากจะให้เป็นซะแล้วทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมผู้คนอดอยากขาดแคลนอาหารเกิดวิกฤตโรคระบาดคุณภาพชีวิตของประชากรโลกแย่ลงเพราะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างเกินพอดีเราฝันถึงโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้เราคงต้องขอเอาตัวเองให้รอดก่อนเพราะปัญหาที่เราต้องเผชิญก็วิกฤตไม่แพ้กันเพราะเราบางคนเรียนจบแล้วไม่มีงานรองรับบางคนต้องตกงานในวันที่ของกินของใช้กับราคาแพงสวนทางกับรายได้บางคนกำลังท้อกับความจนที่ไม่ใช่แค่จนเงินแต่รู้สึกจนหนทางเพราะมองไม่เห็นวิธีที่เราจะหลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้เลยประเทศไทยของเราก็เคยเผชิญวิกฤตมาแล้วครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2540แล้วก็ผ่านมันมาได้ด้วยคำสอนที่หลายๆคนยังคงคุ้นหูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยทรงตระหนักถึงภัยรอบด้านที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนไทยในหลวงรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานคำสอนที่ออกแบบมาจากคนไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงเพราะเมืองไทยของเรามีดินน้ำป่าอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลกแล้วนิสัยของคนไทยก็มีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันเราจึงเหมาะที่จะพัฒนาด้วยความเข้มแข็งจากต้นทุนในบ้านของเราเองทำให้เราพึ่งพาตนเองได้สำหรับเกษตรกรสามารถเดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำให้พื้นที่ของเราสร้างของกินของใช้ที่จำเป็นในชีวิตให้ได้ครบถ้วนให้เราอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนก่อนมีเหลือแล้วจะแจกหรือจะขายก็ทำได้ซึ่งความรู้ต่างๆก็มีให้ศึกษาจากคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9และดูงานได้จากตัวอย่างความสำเร็จมากมายครอบคลุมทุกขนาดพื้นที่ทุกภูมิประเทศส่วนคนที่ไม่ได้ทำการเกษตรก็ทำได้ด้วยการใช้จ่ายให้พอเหมาะกับรายได้ที่เราหาได้ลดความต้องการส่วนเกินและหาความรู้เพิ่มสร้างรายได้เพิ่มโดยที่คิดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลักไม่แสวงหาความร่ำรวยที่ได้มาจากการเบียดเบียนผู้อื่นส่วนใครที่ไม่มีทั้งงานไม่มีรายได้แล้วยังไม่มีพื้นที่การเกษตรก็ใช่ว่าจะทำอะไรไม่ได้เพราะสิ่งที่เรายังมีอยู่คือความรู้ความสามารถแรงงานและเวลาเราสามารถใช้ต้นทุนที่เรามีเข้าไปเติมเต็มให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ผลตอบแทนที่ได้อาจไม่ได้มาในรูปของค่าจ้างแต่เป็นรูปแบบอื่นเช่นความอยู่รอดหรือโอกาสเราไม่ได้แสวงหารายสูงสุดแต่เป็นประโยชน์สูงสุดจากการใช้ต้นทุนที่เรามีเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงสร้างสังคมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกันจะเห็นว่าพอเพียงไม่ใช่แค่การประหยัดแต่เราใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนผู้อื่นและตัวเราเองไม่ใช่พอเพียงแล้วอยู่นิ่งเฉยโดยไม่พัฒนาเราพัฒนาอยู่ตลอดและทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาให้ได้จริงๆไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรทุกคนก็นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของตัวเองได้เราไม่ต้องผลิตของใช้ของกินเองทั้งหมดแค่เราเริ่มพึ่งพาตนเองให้ได้1ใน4หรือ 25% ของความต้องการทั้งหมดก็นับว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นและโลกที่ดีขึ้นจะไม่ใช่แค่ภาพในอุดมคติเราสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยพลังสามัคคีจากพวกเราคนไทยทุกคน
1: นะคะขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะเรื่องของดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเราผลของความยั่งยืนนะคะเผยแพร่โดยไทย PBS นะคะอาบอบมือหน่อยนะคะนักเรียนเป็นสื่อดีๆนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนได้นำไปใช้และปฏิบัตินะคะในการดำเนินชีวิตของนักเรียน บอกแล้วว่าสามารถใช้ได้ในทุกระดับนะคะเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงแต่จะทำให้ตนเองและครอบครัวนะคะอยู่ได้อย่างมั่นคงแล้วยังช่วยส่งผลบวกต่อใครด้วยนอกจากตัวเองครอบครัวแล้วส่งผลบวกต่อใครด้วยลูกต่อสังคมต่อประเทศชาตินะคะด้านมิติ4มิติก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจะได้อยู่กับคนไทยไปอย่างยั่งยืนมั่นคงนะคะนี่คือความสำคัญและคุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชดำรัสไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะคุณครูก็ขอขอบคุณคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางที่ได้ร่วมการเรียนการสอนกันมา1ภาคเรียนนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะคะนักเรียนปลายทางอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกภาคเรียนที่2วันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะเจอกันใหม่เทอมหน้านะคะภาคเรียนที่2สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิพาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาศาลหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีขาบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะตรงบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุย

0: ที่14ที่นำโดยเชวรียโดยโชมองอ่ะนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายราชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค
1: ่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอๆนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลย
5: เยี่ยมโอ้ยแต่บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็หลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ลงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการคูณพระคุณงามอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลคูณระหว่างพระคุณงามกับพระคุณงามได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการคูณไปนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าตัวอย่างที่ครูให้เนี่ยเป็นการหาผลคูณระหว่างอะไรกับอะไรคะ
1: เอกนามกับเอกนาม
0: ถูกต้องค่ะเป็นการหาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองนะคะซึ่งครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนช่วยกันหาผลคูณของลบ 2x กับ 4x ยกกำลัง5เราจะทำได้ไงคะเริ่มแรกเลยถูกต้องค่ะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันใช่ไหมคะหลังนั้นค่ะทำไงต่อคะ
1: นำตัวแปรมาคูณกัน
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนะคะดังนั้นค่ะในข้อนี้ค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะว่าเราก็จะนำลบ2คูณด้วย4นะคะแล้วก็นำ x คูณด้วย x ยกกำลัง5นั่นเองซึ่งผลลัพธ์ของเราที่ได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นลบ 8x ยกกำลัง6นั่นเองนะคะนะคะเพราะว่าลบ2คูณ4ก็ได้ลบ8นั่นเองนะคะแล้วก็ x คูณ x ยกกำลัง5ก็คือ x ยกกำลัง6นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเรามีฐานเป็น x เหมือนกันแล้วฐานเหมือนกันคูณกันนะคะเราสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้ค่ะนะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะจำได้ไหมคะอันนี้เป็นการหาผลคูณระหว่างอะไรเอ่ย
1: เอกนามครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นการหาผลคูณนะคะของระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นเองนะคะซึ่งเรามีวิธีการหาคำตอบอย่างไรคะจำได้ไหมคะ
2: ใช้การแจกแจง
0: เก่งมากค่ะเราจะใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองนะคะก็คือจะนำเอกนามก็คือนำ x นะคะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่งเราก็จะได้ค่ะว่า x คูณ x ก็จะได้เท่าไหร่คะ x ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะแล้วก็จะบวกด้วย x คูณ3นะคะได้เท่าไหร่คะ 3x นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าผลคูณในข้อนี้ของเราก็คือ x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะแล้วลองถ้าคุณครูเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะการหาผลคูณจาก x คูณกับ x บวก3ในข้อเมื่อสักครู่นะคะคุณครูต้องการจะเปลี่ยนเป็น x บวก2คูณกับ x บวก3นักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้สมบัติการแจกแจงในการหาผลคูณได้หรือไม่คะได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราเจอนะคะผลคูณในลักษณะดังนี้นั้นเราจะมีวิธีการหาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมคุณครูเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเราลองดูว่าคุณครูเนี่ยต้องการให้เราช่วยกันหาผลคูณนะคะระหว่าง x บวก2กับ x บวก3ทีนี้เราจะหาได้ยังไงนะคะนักเรียนลองมองดูว่า x บวก2นะคะเป็นพหุนามใช่ไหมคะส่วน x บวก3ก็เป็นพหุนามนะคะทีนี้เนื่องจากว่าพหุนามเนี่ยก็คืออะไรคะคือการเขียนแทนด้วยจำนวนใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนลองมอง x บวก2ก้อนนี้เป็นนะคะเป็น1พจน์นะคะแล้วก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะคะก็คือคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะเพื่อให้ชัดเจนนะคะเห็นไหมเราก็จะมองก้อน x บวก2นะคะเห็นไหมใช้สมบัติการแจกแจงคูณเข้าไปก็จะได้เป็น x บวก2คูณด้วย x บวกด้วย x บวก2คูณด้วย3สังเกตดูว่านะคะเราจะมีหน้าตาเป็นไงคะจะอยู่รูปของการคูณแล้วแต่ว่าเป็นการคูณระหว่างเอกนามกับพหุนามนั่นแปลว่าเราก็จะใช้สมบัติการแจกแจงอีก1รอบใช่ไหมคะก็คือนำ x เข้าไปคูณในวงเล็บใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นในคู่แรกเราก็จะได้เป็น x คูณกับx ใช่ไหมคะบวกด้วย2คูณกับ x นั่นเองนะคะแล้วก็ในคู่หลังของเราก็จะได้เป็น x คูณกับ3แล้วก็บวกด้วย2คูณกับ3นั่นเองนะคะนะคะเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้ค่ะเรียนสามารถหาผลคูณให้คุณครูได้ยังคะ

0: ได้แล้วค่ะ x คูณ x ได้เท่าไหร่คะ
1: x
0: ถูกต้องค่ะ2คูณ x ได้ x คูณ3ได้และ2คูณ3ได
1: ้
0: 6ถูกต้องค่ะทีนี้เราลองดูว่าพหุนามที่เราได้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จยังคะ
1: ย
0: ังดังนั้นเราจะต้องทำให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จเราจะทำได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะเราก็จะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนใช่ไหมคะก็คือในนี้ก็คือ 2x กับ 3x เป็นพจน์ที่คล้ายกันนั่นแหละก็สามารถนํา 2x บวกด้วย 3x ได้เท่าไหร่คะ 5x นะคะดังนั้นนะคะเราก็จะว่าผลคูณในข้อนี้ของเราก็คือจะได้เป็น x ยกกำลัง2บวกด้วย 5x บวกด้วย6นี่เองค่ะทีนี้เห็นไหมคะนักเรียนลองพิจารณาดูว่าจากในส่วนที่คุณครูได้ใส่กรอบไว้ให้เห็นไหมคะนั่นจะเห็นว่าการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามนั้นนะคะจะเป็นการนำแต่ละพจน์นะคะของพหุนาม x บวก2เนี่ยคูณกับทุกพจน์ของพหุนาม x บวก3นั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะนำผลคูณทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราก็จะได้ว่าการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามนะคะเราจะสามารถทำได้โดยคูณแต่ละพจน์ของพหุนาม1กับทุกพจน์ของอีกพหุนาม1หลังจากนั้นเราก็จะนำผลคูณเหล่านั้นมาบวกกันนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนก็น่าจะเข้าใจความหมายของการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจของนักเรียนยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เข้าใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างแรกไปพร้อมกันเลยนะคะจงหาผลคูณระหว่าง x บวก4กับ 3x ยกกำลัง2ลบด้วย xนะคะข้อนี้เป็นการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามใช่ไหมคะดังนั้นเราจะทำยังไงคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะนำแต่ละพจน์ใช่ไหมคะของพหุนาม x บวก4คูณกับทุกพจน์ของพหุนาม 3x ยกกำลัง2ลบด้วย x นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนั่นเลยคะเราก็นำ x คูณกับ 3x ยกกำลัง2นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำ x คูณกับx ใช่ไหมคะก็คือใส่เครื่องหมายลบไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะนำ4คูณด้วย 3x ยกกำลัง2นะคะแล้วก็4คูณด้วยลบ x ของเรานั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วนะคะเอาในคู่แรกก่อน x คูณ 3x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ3x ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะต่อไป x คูณ x ได้ x ยกกำลัง2ต่อไปค่ะ4คูณ 3x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
1: 2x ยกกำลัง2
0: ถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ4คูณ x ได
1: ้
0: 4x นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราได้คำตอบอย่างคะยังใช่ไหมคะยังไม่สมบูรณ์ก็คือเราต้องนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนซึ่งพจน์ที่คล้ายกันในข้อนี้ของเราคือพจน์ไหนที่คล้ายกันคะก็คือลบ x ยกกำลัง2และ 12x ยกกำลัง2เป็นพจน์ที่คล้ายกันนั่นเองแล้วเราทำไงคะถูกต้องค่ะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองนะคะดังนั้นผลลัพธ์ของเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะข้อนี้ถูกต้องค่ะเราก็จะได้นะคะผลลัพธ์เป็น 3x ยกกำลัง3บวกด้วย 11x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x นั่นเองค่ะเป็นไงคะการหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามง่ายไหมคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่2กันบ้างนะคะในตัวอย่างที่2นะคะจงหาผลคูณนะคะระหว่าง x ลบด้วย3กับx ยกกำลัง2บวก 2x ลบด้วย5ค่ะดังนั้นข้อนี้ทำไงคะเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมนะคะงั้นเรามาลองช่วยครูหาคำตอบนั่นเลยคะ x คูณด้วย x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
1: x
0: ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะต่อไป x คูณด้วย 2x ล่ะคะ
1: 2x
0: ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ x คูณด้วย -5 ล่ะคะ
1: ลบ
0: 5x ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเราจะนำลบ3คูณด้วย x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ

0: ถูกต้องค่ะต่อไปเราจะนำลบ3คูณด้วย 2x ล่ะคะถูกต้องค่ะและสุดท้ายค่ะ3คูณด้วยลบ5ล่ะคะถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าลบ3คูณด้วยลบ5จะได้เป็น15นั่นเองนะคะถูกต้องหลังจากนั้นค่ะเป็นไงคะเราทำไงต่อเอ่ยนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองซึ่งพจน์ที่คล้ายกันของเรามีกี่คู่คะในข้อนี
1: ้
0: 2คู่คู่แรกคืออะไรคะ
1: 2x
0: ยกกำลัง2เป็นพจน์ที่คล้ายกันกับพจน์ไหนคะ
1: ลบ
0: 3x ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะและอีก1คู่ล่ะคะ
1: 5x
0: ก็คือลบ 5x กับ
1: ลบ
0: 6x เป็นพจน์ที่คล้ายกันนั่นเองนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมนำเครื่องหมายมาด้วยนะคะทีนี้นักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ ค่ะ ค่ะ ถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ผลคูณนะคะในข้อนี้ก็คือ x ยกกำลัง3ลบด้วย x ยกกำลัง2ลบด้วย 11x บวกด้วย15นั่นเองนะคะเป็นไงคะ2ตัวอย่างพอไหวไหมคะไวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหาผลคูณที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะค่ะทีนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจของเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะโดยการลองตรวจสอบดูว่านักเรียนนั้นสามารถหาผลคูณระหว่างพหุนามกับพหุนามได้หรือไม่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่6ไปพร้อมกันนะคะค่ะสำหรับในแบบหัดที่6นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบหัดนี้ค่ะคุณครูก็จะมีนะคะโจทย์ทั้งหมด6ข้อให้กับนักเรียนได้ฝึกในการหาผลคูณนะคะระหว่างพหุนามกับพหุนามนั่นเองค่ะโดยที่ในส่วนแรกเนี่ยคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะได้ทบทวนด้วยนะคะก่อนที่จะลงมือทำทั้ง6ข้อนะคะค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ท้าให้ลองด้วยก็จะสังเกตได้ว่าคุณครูเนี่ยจะมีรูปเรขาคณิตมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยหาพื้นที่ของส่วนที่คุณครูได้แรงเงาไว้ให้นะคะซึ่งก็จะเป็นการใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเรียนเนี่ยเข้าใจนะคะในการทำแบบฝึกหัดแล้วเรียนสามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: คะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่6ไปพร้อมกับคุณครูนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ให้เราได้ทบทวนการคูณระหว่างเป้าน้ำกับเป้าน้ำนะคะค่ะทีนี้เรามาดูในข้อที่1พร้อมๆกันนะคะได้เลยคะในข้อที่1เป็นการหาผลคูณนะคะของเป้าน้ำกับเป้าน้ำนั่นเองนะคะในข้อแรกนักเรียนได้คำตอบอย่างคะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะนำแต่ละพจน์ในเป้าน้ำ x บวก5ใช่ไหมคะมาคูณกับทุกพจน์ในเป้าน้ำ x ลบด้วย2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะนะคะเมื่อเราได้เป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x บวกด้วย 5x ลบด้วย 10เราสามารถตอบแบบนี้ได้ไหมคะยังใช่ไหมคะนักเรียนต้องทำไงเอ่ยเก่งมากค่ะเราจะต้องรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันก่อนซึ่งในโจทย์ข้อที่ของเราพจน์ที่คล้ายกันคือคู่ไหนคะลบ 2x กับ 5x นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยเมื่อนำลบ 2x บวกด้วย 5x ก็จะได้ 3x เหมือนที่เรียนได้ตอบคุณครูมานั่นเองนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าผลคูณระหว่างเป้าน้ำกับเป้าน้ำในข้อนี้ของเราก็คือ x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ลบด้วย10นั่นเองถูกต้องนะคะดังนั้นในข้อแรกทุกคนถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเยี่ยมมากดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองเฉลยในข้อที่2กันต่อเลยค่ะในข้อที่2นักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนะคะถูกต้องนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะนำนะคะแต่ละพจน์นะคะในเป้าน้ำ x ลบด้วย8ค่ะนั่นคือคูณกับทุกพจน์ของเป้าน้ำ x บวก3นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ลบด้วย 8x ลบด้วย24นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพจน์ที่คล้ายกันอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนก็นำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองซึ่งพจน์ที่คล้ายกันก็คือพจน์ไหนคะ 3x กับลบ 8x นั่นเองอย่าลืมนำเครื่องหมายมาด้วยนะคะนักเรียนคะ 3x บวกด้วยลบ 8x ได้เท่าไหร่คะลบ 5x นั่นเองนะคะก็จะได้นะคะว่าผลคูณในข้อนี้ก็คือ x ยกกำลัง2ลบด้วย 5x ลบด้วย24นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะ2ข้อแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนคะถ้าหนูถูกนักเรียนสามารถตรวจเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3นักเรียนได้ผลลัพธ์ยังคะได้แล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนะคะถูกต้องนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะนำนะคะแต่ละพจน์ในเป้าน้ำ x ลบ7นะคะมาคูณกับทุกพจน์ในเป้าน้ำ x ลบ4นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x ลบด้วย 7x บวกด้วย28นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรียนก็สามารถหาผลคูณให้คุณครูได้แล้วค่ะเก่งมากค่ะหลังนั้นเราก็จะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันนะคะก็คือในที่นี้พจน์ที่คล้ายกันของเราก็คือลบ 4x กับลบ 7x นั่นเองเก่งมากค่ะนะคะซึ่งลบ 4x บวกด้วยลบ 7x ก็จะได้เป็นลบ 11x นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะดังนั้นค่ะผลคูณในข้อนี้ของเราก็จะเป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 11x บวกด้วย28นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะ3ข้อแล้วเราได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะ3ข้อยังถูกหมดอยู่ไหมคะถูกหมดนะคะโอเคแปลว่านักเรียนเนี่ยแม่นยำมากในเรื่องนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่4กันค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะเ ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเราก็จะนำแต่ละพจน์นะคะในเป้านาม x บวก3นะคะคูณกับทุกพจน์ในเป้านาม 5x ยกกำลัง2ลบด้วย4นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้เป็น 5x ยกกำลัง3ลบด้วย 4x บวกด้วย 15x ยกกำลัง2ลบด้วย12นั่นเองค่ะซึ่งได้เลยเราดูว่าคำตอบของเราเป็นไงคะเป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จยังคะ
1: ส
0: ำเร็จแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าได้เลยสามารถตอบแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเรานิยมจะตอบแบบเรียงดีกรีจากมากสุดไปหาน้อยสุดใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูเนี่ยก็จะเริ่มที่อะไรคะ 5x ยกกำลัง3บวก 15x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x ลบด้วย12ค่ะก็คือเราสามารถจัดรูปใหม่ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้เป้านามในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ 5x ยกกำลัง3บวก 15x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x ลบด้วย12นั่นเองค่ะเห็นไหมคะก็จะมีความสวยงามยิ่งขึ้นไหมคะยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นก็คนไหนถูกต้องสามารถตรวจเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะถ้าผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะนักเรียนคะข้อที่5เรียนได้ผลลัพธ์ยังคะได้แล้วได้เท่าไหร่คะช่วยครูตอบหน่อยค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะนะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะนำแต่ละพจน์นะคะในเป้านาม 7x บวกที่2ค่ะคูณกับทุกพจน์นะคะในเป้านามลบ 3x ลบด้วย1นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้เป็นลบ 21x ยกกำลัง2ลบด้วย 7x ลบด้วย 6x ลบด้วย2นั่นเองซึ่งเป้านามที่เราได้เนี่ยยังไม่เป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จใช่ไหมคะเรนต้องทำให้เป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จก่อนโดยการรวมพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันนั่นเองซึ่งในข้อนี้ค่ะพจน์ที่คล้ายกันคือคู่ไหนคะนักเรียนเก่งมากค่ะก็คือลบ 7x กับลบ 6x นั่นเองนักเรียนก็นำลบ 7x บวกด้วยลบ 6x ซึ่งได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ 13
0: ถูกต้องค่ะก็คือลบ 13x นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบก็จะตรงกับที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมาก็คือจะได้ผลลัพธ์เป็นลบ 21x ยกกำลัง2ลบด้วย 13x ลบด้วย2นั่นเองนะคะค่ะทีนี้มาเฉลยกันต่อในข้อที่6นะคะข้อที่6เป็นยังไงคะนักเรียนตกใจโจทย์ไหมคะอาจจะเห็นโจทย์ที่มันแปลกตานิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่ามันคืออะไรเอ่ยเขาบอกว่า 7x ลบด้วย3ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 7x ลบ3คูณกันลบ
0: เก่งมากค่ะก็คือนะคะเราจะนำ 7x ลบด้วย3คูณกับ 7x ลบด้วย3นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะแล้วก็เริ่มแรกนะคะเราก็จะจัดรูปให้เรามองเห็นได้ชัดเจนก่อนเห็นไหมคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้การคูณระหว่างเป้านามกับเป้านามเหมือนเดิมนะคะค่ะซึ่งนักเรียนน่ะก็จะได้เป็น 49x ยกกำลัง2ลบด้วย 21xลบด้วย 21x และบวกด้วย9นั่นเองซึ่งสังเกตดูว่าเพ้านามที่เราได้เนี่ยเป็นเพ้านามในรูปผลสำเร็จยังคะ
1: ย
0: ั ยงนะคะมีพจน์ไหนที่คล้ายกันอยู่คะเก่งมากก็คือลบ 21x กับลบ 21x นั่นเองเมื่อเรานำมารวมกันจะได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 42x นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นนะคะผลคูณในข้อนี้ของเราก็คือ49x ยกกำลัง2ลบด้วย 42x บวกด้วย9นั่นเองเป็นไงคะ6ข้อแล้วยังถูกหมดอยู่ไหมคะมีใครถูกหมดบ้างในส่วนนี้โอเคนะคะยังมีเยอะอยู่นะคะเก่งมากค่ะทีนี้เราเหลืออีก1ข้อเป็นข้อท้าให้ลองข้อท้ายเราเดี๋ยวคุณครูจะขออาสา1คนช่วยครูเฉลยได้ไหมคะได้ข้อนี้ใครทำทันบ้างคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเพื่อนเนี่ยมีแนวทางการหาคำตอบอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือในส่วนที่คุณครูให้โจทย์ทาให้ลองนั่นเองก็คือให้เรียนเนี่ยช่วยกันหาพื้นที่ของส่วนที่แรงเงานั่นเองสังเกตดูว่าเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายๆกับรูปอะไรเอ่ยเหมือนกับเพชรใช่ไหมคะ ดังนั้นเดี๋ยวลองดูว่าเพื่อนเนี่ยหาคำตอบได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวลองดูแนวการหาคำตอบของเพื่อนกันก่อนนะคะนักเรียนปลายทางลองดูแนวคำตอบของเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยสามารถหาที่นี่คนที่ให้ครูได้อะไรเดี๋ยวลองฟังไปพร้อมกันเลยค่ะ
2: แบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกับรูปสามเหลี่ยมครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรคือเซตหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงได้เป็นเซต1ส่วน2คูณ 4x ลบ 2y บวก 4x คูณ y ครับพื้นสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมคือเซต1ส่วน2คูณฐานคูณสูงจะได้เป็นเซต1ส่วน2คูณ 4x คูณ 3y พื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูจะได้ 4xy ลบy กำลัง2บวก 6xy พื้นที่สามเหลี่ยมคือ 6xy พื้นที่ส่วนที่ได้เงาจะได้ 10xy ลบ y กำลัง2ครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนตัวแทนของเรานะคะเยี่ยมมากค่ะค่ะนั่นเลยค่ะสิ่งที่เพื่อนนำเสนอมาคือถูกต้องเลยนะคะก็คือวิธีแรกเนี่ยเริ่มแรกค่ะเราก็จะแบ่งรูปของคุณครูเนี่ยออกเป็น2ส่วนก่อนนะคะซึ่งในส่วนแรกที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นเพื่อนก็จะนำพื้นที่ทั้ง2ส่วนมาบวกกันก็คือมารวมกันนั่นเองนะคะแล้วก็หาคำตอบไปเรื่อยๆจนได้ว่าพื้นที่ในส่วนที่แรงเงาเนี่ยคือเท่าไหร่ซึ่งถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราดูเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะเห็นไหมเริ่มแรกค่ะคุณครูก็จะกำหนดค่ะว่าใหรูปเลขาที่ของคุณครูเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยม A B C D E นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็แบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนที่เพื่อนนำเสนอเลยนะคะก็คือในส่วนแรกเนี่ยจะคือเป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก่อนซึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยม A B E นั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม B C D E นั่นเองเห็นไหมคะในส่วนบนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเข้าสูตรในการหาพื้นที่เลยนะคะก็จะเหมือนกับที่เพื่อนเคยมาก็คือเศษ1ส่วน2คูณ 4x ก็คือความยาวฐานใช่ไหมคะของรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคูณด้วยความสูงความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือเท่าไหร่คะ 3y นะคะนี่คือในส่วนแรกที่เพื่อนหามาหลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็มาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะซึ่งคือเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนานนะคะไหนก็เราดูในส่วนแรกของเรานะคะด้านไหนที่ขนานกันคะก็คือด้าน 4x ลบ 2y กับ 4x ที่เป็นด้านคู่ที่ขนานกันใช่ไหมคะเพื่อนก็นำมาเขียนเห็นไหมในวงเล็บนะหลังจากนั้นค่ะก็คูณด้วยความสูงความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือy นั่นเองนะคะก็เขียนจัดรูปให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเพื่อนก็หาผลคูณนั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็คือในส่วนแรกในพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABE ของคุณครูก็จะได้เป็นอะไรคะ 6xy นะคะแล้วก็พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู BCDE นะคะก็จะได้เป็น 4xy ลบด้วย y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะหลังนั้นเพื่อนก็นำเอกนามที่คล้ายกันมารวมกันนั่นเองซึ่งเอกนามที่คล้ายกันก็คือคู่ไหนคะ
1: 6xy
0: กับ 4xy นั่นเองซึ่งรวมกันก็จะได้ 10xy เหมือนกับที่เพื่อนตอบมานะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ข่าวว่าพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาที่เราต้องการก็คือได้เท่าไหร่คะ 10xy ลบ y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะค่ะอะไรคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะแปลว่าเรียนสามารถที่จะเป็นครูระหว่างพ่อน้ำกับพ่อน้ำได้แล้วนะคะดังนั้นเรามาสรุปความรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนั่นเองค่ะการหาผลคูณของพ่อน้ำกับพ่อน้ำนะคะเราสามารถทำได้โดยเลยคะนำแต่ละพจน์ของพ่อน้ำหนึ่งคูณกับทุกๆพจน์ของอีกพ่อน้ำหนึ่งใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะนำผลคูณเหล่านั้นค่ะมาบวกกันนั่นเองค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการหารพหุนามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะ ค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบหัดที่7ค่ะการหาเอกนามด้วยเอกนามและการหาพหุนามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะซึ่งครูนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.ts ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสวัสดีค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: การเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทนำของเรานะครับเป็นประเด็นให้คิดคำถามถามว่าเคยคิดว่าตัวเองถูกแต่จริงๆแล้วผิดไหมเคยไหมเดี๋ยวเรามาสุ่มถามกันดีกว่านะครับจากการ์ดสุ่มของเราเลขที่ที่จะต้องตอบคือเลขที่10ครับเลขที่10เคยไหมครับคิดว่าตัวเองถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันผิดเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันนะครับ
3: เคยครับ
2: ครับผมเรื่องอะไรเอ่ย
3: ตอนนั้นช่วยเพื่อนทำงานครับแต่ว่าทำผิดครับ
2: ตอนนั้นช่วยเพื่อนทำงานแต่ว่าเราคิดว่ามันถูกแต่ว่าสุดท้ายคือผิดใช่ไหมนั่งลงได้ต่อไปอีกสักคนหนึ่งนะครับขอสุ่มหน่อยนะครับอีกสักหนึ่งคนเลขที่30ครับ30ยืนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคยหรือเปล่าเอ่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกแต่จริงแล้วมันคือสิ่งผิดนะครับ
4: ทะเลาะกันกับเพื่อนค่ะ
2: ทะเลาะกันกับเพื่อนเพราะคิดว่าตัวเอง
4: ถูก
2: แต่จริงๆแล้ว
4: ผ
2: ิ
4: ด
2: ผิดนั่งลงได้ครับหรือตัวอย่างนะครับนักเรียนบางคนนะครับยังมีความคิดว่าการดูดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราแบบดูดแล้วมันเท่แต่จริงๆแล้วมันผิดหรือว่ามันถูกมันผิดเพราะว่ามันจะทำลายสุขภาพเราเองนะครับหรือการแต่งกายในโรงเรียนนะครับแต่งชุดนักเรียนแต่งชุดแบบไม่สุภาพแล้วก็เดินเตร่ไปแล้วคิดว่าตัวเองนั้นโอ้โหเท่จังเลยเป็นความคิดที่ถูกหรือผิดนักเรียนผิดใช่ไหมแต่ในใจของเราเนี่ยเอ้ยนี่เราทำสิ่งที่ดีนี่เราทำสิ่งที่มันดูเท่นี่ใช่ไหมนี่คือการคิดเห็นจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดนะครับคำถามต่อมาถามว่าถ้าเพื่อนทำอะไรที่เราคิดว่าไม่ถูกเราควรทำอย่างไรดีเราควรบอกเพื่อนหรือแนะนำเพื่อนอย่างไรนะครับขอ1คนนะครับนั่นก็คือเลขที่26ครับ26ยืนขึ้นเรามาดูกันนะครับ26อยู่กลุ่มที่6นะครับเวลาเพื่อนทำผิดเราจะบอกเพื่อนยังไงดี
4: ให้เพื่อนขอโทษค
2: ่
4: ะ
2: ให้เพื่อนขอโทษใช่ไหมสมมุติถ้าเป็นสถานการณ์แบบถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนดูดบุหรี่ไฟฟ้าในห้อง 2/1 นี่แหละเพื่อนดูดบุหรี่ไฟฟ้าเราจะเดินไปบอกเพื่อนยังไงดี
4: ให้เพื่อนเลิกดูดค่ะเพราะว่าส่งผลเสียต่อร่างกาย
2: เราแนะนำเขาใช่ไหมแล้วเราพูดแบบคำหยาบไหมเราพูดว่าเฮ้ยเลิกบุหรี่ได้แล้วเฮ้ยมันไม่ดีนะแต่เราพูดด้วยความสุภาพใช่ไหมครับเราใช้เหตุผลในการพูดนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยดังนั้นนะครับนักเรียนเวลาที่เห็นใครทำผิดเห็นใครหลงผิดสิ่งที่เราควรทำคือการใช้วจีสุจริตในการเข้าช่วยเหลือเพื่อนนะครับไม่พูดหยาบไม่พูดเท็จนะครับพูดแนะนำเพื่อนพูดแต่สิ่งดีๆนะครับให้เพื่อนปรับปรุงนะครับแนะนำแนวทางที่ดีนะครับให้กับเพื่อนนี่คือคำว่าเพื่อนมันก็จะมีความสัมพันธ์เราก็จะยืดยาวต่อไปใช่ไหมครับทีนี้ทำไมครูจึงพูดเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชาดกนะครับพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างซึ่งในชาดกในที่ครูนำมาให้พวกเราได้ศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลที่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับและวันนี้เราจะได้รู้กันว่าผลของการกระทำแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้นักเรียนเรามาดูกันก่อนพุทธสาวกคืออะไรนะครับพุทธสาวกคือพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศชายนะครับได้แก่ภิกษุสามเณรนะครับต่อไปพุทธสาวิกาก็คือตรงข้ามกันเลยนักเรียนพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศหญิงได้แก่ภิกษุณีนั่นเองนะครับต่อไปครับชาดกชาดกคือเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีในชาติของพระพุทธเจ้านักเรียนรู้จักชาดกเรื่องอะไรบ้างเอ่ยสักเรื่องหนึ่งมีใครรู้จักสักเรื่องหนึ่งมีไหม พระมหาชนกใช่ไหมครับมีอีกไหมที่บำเพ็ญทานบารมียกลูกยกเมียให้กับคนอื่นอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยพระเวสพระเวสสันดรชาดกใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับและสุดท้ายคือพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธตัวอย่างนะครับนักเรียนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆตามหลักคำสอนของพุทธศาสพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันก็คือตำนานนักธรรมแห่งธรรมจักรนะครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้หัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับบางกลุ่มได้ชาดกบางกลุ่มได้ชาพุทธตัวอย่างบางกลุ่มได้พุทธสาวกเรามาดูกันว่าใครจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็เลือกตามบริบทของโรงเรียนของห้องเรียนของตนเองได้เลยนะครับเรามาดูกลุ่มที่1ได้ชาดกเรื่องคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนมิตตวินทุกกะชาดกนะครับนี่คือกลุ่มที่1จะต้องรับผิดชอบนะครับกลุ่มที่2หัวข้ออะไรเอ่ยพระมหาธรรมราชาหรือว่าพญาลิไทยนั่นครับกลุ่มที่3ก็คือพระสารีบุตรนะครับกลุ่มที่4คือพระโมคคัลลานะกลุ่มที่5ครับราโชวาทะ

เกี่ยวกับอะไรระหว่างพุทธสาวกกับชาพุทธตัวอย่างชาพุทธตัวอย่างพระสารีบุตรล่ะพระสารีบุตรน่าจะเป็นชาพุทธตัวอย่างหรือว่าพุทธสาวกพุทธสาวกพระโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยเกิดอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่นะครับกลุ่มที่5ตัวเองก็ได้ชาดกใช่ไหมเพราะว่ามันมีชื่อต่อท้ายนะครับและกลุ่มที่6นะครับก็จะเป็นชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากใบงานนะครับก็สามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับทีนี้พอพวกเรามีหัวข้อแล้วว่าเราจะทำอะไรว่าเรามีหัวข้อแล้วว่าเราได้เรื่องอะไรเรามีเครื่องมือแล้วว่าเราจะสืบค้นจากอะไรทีนี้กิจกรรมของเรานะครับที่พวกเราจะต้องหาข้อมูลนะครับที่จะต้องช่วยกันก็คืออยู่ในกิจกรรมถอดรหัสธรรมนะครับ1เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับหรือมีผลงานอะไรสรุปพอสังเขปนะครับข้อที่2ข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้จากหัวข้อที่เราได้นะครับใครได้พระมหาธรรมราชาเราก็ต้องดูว่าข้อคิดหรือว่าคุณธรรมของพระมหาธรรมราชาคืออะไรนะครับและสุดท้ายคือเราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรนะครับนี่คือ3หัวข้อที่พวกเราจะต้องค้นหาและศึกษาข้อมูลแล้วก็บันทึกลงในใบกิจกรรมนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: คำถามที่ครูได้บอกไว้นะครับก็คือ 1. เหตุการณ์มีอะไรบ้างนะครับมีผลงานอะไรบ้างสรุปพอสังเขปนะครับข้อที่2คือข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้นะครับจากเรื่องที่เราได้ไปข้อที่3เราจะนำข้อคิดที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรเดี๋ยวเรานะครับจะมีการนำเสนอนะครับกิจกรรมถอดรหัสธรรมโดยให้แต่ละกลุ่มนะครับนำเสนออยู่ที่โต๊ะของตนเองนะครับเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1พร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับยืนขึ้นกลุ่มที่1ได้เรื่องอะไรครับ
1: มิตะตะวินทุกะชาดกครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างครับมิตะวินทุกะชาดกเป็นลูกของเศรษฐีเป็นคนที่มีความดื้อและโลภมีนิสัยที่ไม่ดีไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่และมีการฆ่ามารดาของตนเองเพื่อที่จะแสวงหาทรัพย์ครับเมื่อมิตัดวินทุกะได้ออกการค้าขายทางทะเลครับเรือของเขาก็มีการหยุดนิ่งและเขาก็ถูกลอยแพมากลางสมุทรเลยไปติดกับเกาะหนึ่งครับและพบกับนางเวมานิกเปรตหลายกลุ่มครับจากนั้นก็เลยเดินทางไปยังนรกที่มีจักรกฎหมุนบนหัวครับซึ่งเขาเห็นเป็นดอกบัวเลยถูกทำร้ายจากจักรกฎนั้นครับและสุดท้ายได้รับคำสอนว่าความโลภและความดื้อนำมาหาทุกข์และความวิบากกรรมที่ต้องทนรับครับสอนให้รู้ว่าความโลภและความดื้อนำไปสู่ทุกข์และความพังในชีวิตครับข้อที่2ครับข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้ข้อคิดที่ได้คือความโลภและความดื้อจะทำให้ชีวิตมีทุกข์โดยไม่มีความสุขเลยครับข้อที่3ครับเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ1ครับลดความโลภในตัวเองเช่นเห็นเพื่อนมีโทรศัพท์มือถือมาเครื่องใหม่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่าเราต้องการโทรศัพท์เครื่องนั้นใหม่เหมือนกันครับข้อที่2ครับเชื่อฟังคำสอนของพ่อและแม่ครับข้อที่3ครับยอมรับความเป็นจริงและผลที่จะตามมาทีหลังครับ
0: ครับผมปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเอาละครับนักเรียนตอนนี้เรามาดูข้อคิดนะครับของชาดกเรื่องมิตตะวินทุกะชาดกกันนะครับข้อคิดนะครับที่เราได้รับจากชาดกก็คือการขาดสติปล่อยให้ความโลภความหลงเข้าครอบงำทำให้เห็นผิดเป็นชอบและตกอยู่ในความทุกข์หากมีสติในการใช้ชีวิตย่อมไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนะครับแล้วเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องคิดก่อนตัดสินใจก่อนจะทำอะไรนะครับเช่นซื้อของเล่นเกมพูดจานะครับควรหยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่กำลังจะทำนะครับดีหรือไม่มีผลเสียต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือเปล่านะครับไม่หลงไปกับสิ่งล่อใจเมื่อเห็นเพื่อนมีของใหม่

0: หรือได้รับสิ่งดีๆก็ไม่ควรโลภหรืออิจฉานะครับควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและตั้งใจพัฒนาตนเองครับมิตวินทุกะชาดกนะครับเป็นชาดกที่พูดเรื่องราวเกี่ยวกับความโลภแล้วก็การหลงผิดนะครับก็ไปเจอสิ่งต่างๆมากมายแต่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีผลกรรมก็คือจะต้องไปอยู่ในนรกใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปขอเป็นกลุ่มของราโชวาทชาดกนะครับเรามาดูกันก็จะเป็นของกลุ่มที่5ใช่มั้ยกลุ่มที่5ยืนขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่5ไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วได้อย่างไรบ้างนะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: เกิดเหตุการณ์และมีผลอะไรสรุปอย่างไรราโช
0: วาทชาดก
1: ราโชวาทชาดกมีเหตุการณ์มีราชาทั้งสองเมืองได้ขับเกวียนมาเจอกันซึ่งทางที่ขับมาเจอกันเป็นทางแคบทั้งสองต่างอยากไปแต่ไม่มีใครหลีกทางให้คนขับเกวียนจึงได้บอกว่าใครทำความดีมากกว่ากันพระราชาที่หนึ่งบอกว่าเอาความดีชนะความชั่วแล้วก็ส่วนคนที่สองเอาความชั่วสู้กับความชั่วส่วนข้อคิดคุณธรรมที่ได้ผู้นำที่ดีประพฤติดีและยึดมั่นในความถูกต้องความดีจะทำให้ประชาชนเป็นสุขส่วนข้อที่3เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรหากเราได้เป็นผู้นำอะไรก็ตามเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องสมาชิกจะได้มีความสุขเช่นหากเราเป็นหัวหน้าห้องเราต้องทำสิ่งที่ถูกเช่นการพูดดีๆทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมาชิกในห้องจะได้มีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่5นะครับก็ได้นำเสนอนะครับทีนี้เรามาดูข้อคิดนะครับก็คือความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับการฟังผู้อื่นและการเปิดใจรับฟังคำแนะนำนะครับรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและมีความยุติธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับพูดความจริงไม่โกหกนะครับหรือปกปิดความผิดของตนเองไม่ลอกการบ้านไม่ทุจริตในการสอบนะครับแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามฟังผู้อื่นและเปิดใจรับคำแนะนำนะครับตั้งใจฟังเมื่อครูพูดหรือเพื่อนพูดไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะเปิดใจครับนักเรียนรับฟังคำแนะนำนะครับแม้จะไม่ตรงกับความคิดของตนเองต่อไปนะครับเรามาดูกันนั่นก็คือพระสารีบุตรเรามาดูซิว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นอย่างไรนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเป็นใครนะครับว่าอย่างไรบ้างครับกลุ่มที่3
2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสรุปพอสังเขปก็คือพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นเลิศและเป็นผู้มีความกตัญญูสูงท่านบรรลุพระอรหันต์ได้เร็วมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระราหุลกุมารท่านนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าและได้การเคารพอย่างสูงในฐานะแม่ทัพธรรมผู้สติปัญญาและมีความอดทนเป็นเลิศข้อคิดที่ได้นะคะมีสติปัญญาในการช่วยเหลือคนอื่นความกตัญญูและเคารพครูบาอาจารย์และมีความอดทนข้อ3เราจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรเราจะเป็นคนที่มีสติอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและยึดมั่นในความดีค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่3ครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ก็ได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระสารีบุตรกันนะครับการแสวงหาความจริงด้วยปัญญานั่นเองนะครับ

0: อมถ่อมตนการรับฟังและการเคารพผู้อื่นความอดทนและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วเราจะนำข้อคิดหรือว่าแบบอย่างที่ดีของพระสารีบุตรไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องแสวงหาความจริงด้วยปัญญานะครับตั้งใจเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อไม่เชื่อข้อมูลทันทีครับนักเรียนแต่จะพิจารณาและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่โอ้อวดหรือยกตนข่มท่านนะครับแต่รู้จักการเคารพตัวเองและผู้อื่นนั่นเองครับพระสารีบุตรก็คือเป็นอัครเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านักเรียนมือซ้ายกับมือขวาอะไรน่าจะสำคัญกว่ากันมือขวาใช่ไหมมือขวาพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเลิศนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองเห็นความสำคัญของสติปัญญานะครับแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยท่านทรงเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีมากๆนะครับต่อพระคุณของคุณแม่นะครับทีนี้เรามาดูต่อไปพระโมคคัลลานะนะครับเมื่อกี้อัครเบื้องขวาเรามาดูอัครเบื้องซ้ายบ้างเป็นอย่างไรครับ
1: พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ร้ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนามีคนจ้างโจรมาฆ่าถูกตีร่างแหลกแต่ท่านยอมรับกรรมเก่าและไม่หนีก่อนปรินิพพานท่านนำร่างกายไปกราบทูลพระเจ้าและแสดงธรรมพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระทรงเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพและโปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิการตายของท่านคือกรรมเก่าที่เคยทำร้ายร่างกายบิดามารดาในอดีตชาติข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้นะคะการไม่ถือตัวไม่พูดข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้การไม่ถือตัวไม่พูดคำที่ก่อให้เถียงกันและการอยู่ในที่สงบเงียบเพื่อสำรวมใจข้อ3เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรไม่ถือตัวไม่ยึดมั่นในตัวตนและไม่หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ทะเลาะเบาะแว้งขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มที่4ก็นำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแบบอย่างที่ดีนะครับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระโมคคัลลานะนะครับคือความกล้าหาญในการแสวงหาความจริงความเพียรพยายามและมีความเมตตาต่อผู้อื่นครับเราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระโมคคัลลานะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับก็ต้องมีความกล้าหาญในการแสวงหาความจริงครับกล้าตั้งคำถามและค้นหาความรู้อยู่ใหม่ๆนะครับเป็นความรู้ใหม่เนาะไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือต่างจากเดิมนะครับความเพียรพยายามตั้งใจและอดทนในการเรียนและการทำงานแม้จะเหนื่อยหรือจะเจออุปสรรคเช่นพระโมคคัลลานะนะครับที่อดทนฝึกสมาธิแม้ถูกความง่วงครอบงำนั่นเองพระโมคคัลลานะนะครับถือว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะครับมีฤทธิ์มากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูพระมหาธรรมราชานะครับที่1หรือพระยาลิไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพระยาลิไทย
2: เกิดเหตุการณ์อะไรสรุปพอสังเขปพระมหาธรรมราชาที่1เป็นกษัตริย์สุโขทัยที่ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2890ทรงรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปีกแผ่นส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างวัดพระพุทธรูปเช่นพระพุทธชินราชและทรงนิพนธ์วรรณกรรมไตรภูมิพระร่วงถือเป็นกษัตริย์ที่สร้างความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองในสุโขทัยอย่างมากข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้1ความเป็นผู้นำที่มั่นคง

0: และมีวิสัยทัศน์การรวมอาณาจักรและสร้างความสงบสุขในบ้านเมืองแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความสามารถในการบริหารจัดการ 2. การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมการนิพนธ์วรรณกรรมแสดงถึงการให้คุณค่ากับการเรียนรู้และเข้มแข็งและเอกลักษณ์ของชาติ 3. ความสำคัญของการศึกษาและความรู้การนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆ 4. ความสำคัญความสามัคคีในสังคมแบ่งฝ่ายสูงและส่งเสริมความสงบสุขในชุมชน 3. เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรพระมหาธรรมราชาที่1ทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครองเน้นความยุติธรรมเมตตาและดูแลประชาชนอย่างดีเพื่อสร้างความสงบสุขในแผ่นดิน
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับทีนี้เรามาดูนะครับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระมหาธรรมราชาหรือว่าพระยาลิไทยนั่นเองนะครับพระองค์ทรงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนะครับหากพุทธศาสนิกชนทุกคนปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดตนเองและสังคมย่อมสงบสุขครับแบบอย่างที่ดีนะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อคิดที่ดีนะครับก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนะครับศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเช่นการมีความเมตตาความซื่อสัตย์และความอดทนนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวันรักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามความเหมาะสมเช่นการสวดมนต์หรือการทำสมาธินั่นเองครับพระมหาธรรมราชาที่1หรือว่าพระยาลิไทยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองเมืองสุโขทัยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็เคยทรงพระราชนิพนธ์นะครับวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะครับที่พวกเรารู้จักกันนะครับที่มีอยู่3ภูมิด้วยกันก็คือภูมินรกภูมิสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์นะครับใครทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ใครทำชั่วก็ได้ตกนรกนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เคยบวชนะครับเป็นพระภิกษุนะครับเพื่อที่จะดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอีกด้วยนะครับต่อไปสุดท้ายครับก็คือสมเด็จพระสมณเจ้านะครับกรมพยาวชิรยานวโรรสนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานของท่านเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มที่6กันครับ
2: ข้อ1เกิดเหตุการณ์อะไรมีผลงานอะไรพอสังเขปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาวชิรยาวโรรสเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4ทรงปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ให้มีระเบียบและระบบชัดเจนทรงวางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้วัดเป็นโรงเรียนและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งพระองค์สิ้นพระชนในปีพ.ศ. 2464ด้วยพระประชวรวัณโรคสิริพระชนมายุ 60 พรรษาข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้คือความเสียสละและอุทิศตนความมุ่งมั่นในการพัฒนาชาติความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์การรักษาศีลและวินัยความอดทนและความเพียรเราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร 1. ปลูกฝังความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานและช่วยเหลือผู้อื่น 2. มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและสังคมด้วยการเรียนรู้และการศึกษา 3. ปฏิบัติตามหลักวินัยและศีลธรรม4. ใช้สติและสัมปชัญญะในการตัดสินใจ 5. เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและรับฟังผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ
1: เยี่ยมยอดมากครับเมื่อตอนนี้กลุ่มสุดท้ายนะครับก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยก็คือกลุ่มที่6นะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะครับพระองค์นะครับทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับทรงเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่

0: มอนะครับแบบอย่างนี้เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายครับนักเรียนใช้ชีวิตอย่างพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับหรือเกินตัวรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีและไม่ยึดติดกับวัตถุหรือความหรูหราใฝ่รู้ใฝ่เรียนตั้งใจเรียนในห้องเรียนและหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอครับทีนี้ครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือเรื่องอานาปานสตินั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นวิดีโอเพลงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อมที ่มีความสำคัญเหมือนก
1: ัน ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชครึ
0: กแล้วสำหรับป้อมหอราชครึกเนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชครึกกับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบก็อย่างน
1: ั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดี

0: ื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจาก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อน

0: ไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับการเรียนวิชาศิลปะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรคะ
1: การแสดง
0: การจัดการแสดงขับร้องและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลงพระราชนิพนธ์นะคะซึ่งนักเรียนจัดการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์เพลงอะไรนะ
2: แสง
0: เดือนนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางก็น่าจะเตรียมตัวในการจัดการแสดงเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นนี่มีเกมให้เล่นนิดนึงนะผ่อนคลายมีนักเรียนวันนี้ตื่นเต้นนะคะทำอะไรผิดผิดถูกๆเยอะแยะเลยนะคะมาถอดรหัสภาพดูสิกลุ่มไหนจะตอบได้ขอภาคกลางกลุ่มสองภาพนี้เขาพูดว่าอะไรเป็นคำว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะคะรู้ป่ะเป็นคำว่าอะไร
3: ฉันไม่รักเธอครับ
0: ฉันไม่รักเธอใช่ไหมใช่ไหมหรือเราไม่รักท่านนะคะการใช้มือข้างบนอย่างเงี้ยจะแสดงความคนที่ใหญ่กว่านิดนึงนะคะฉันไม่รักเธอได้อยู่นะคะก็คือเราไม่รักท่านเองความหมายเดียวกันเอาปรบมือรับไป3แต้มนะคะมาแก้ตัวกลุ่มไหนไม่ทันกลุ่มไหนไม่ทันให้เวลา3วิ1 2 3หมดเวลากลุ่มไหนที่ตอบได้ภาคใต้กลุ่ม6คำว่าอะไรคำว่าอะไรนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะคำว่าอะไรใครตอบได้บ้าง
4: ระบำแสงเดือนครับ
0: อะไรนะคะ
4: ระบำแสงเดือนครับ
0: ระบำแสงเดือนยังไม่ครบยังไม่ครบตัวโน้ตมันเปรียบเสมือนอะไรนะคะแล้วอันนั้นเขาทำอะไรเขากำลังทำอะไรอยู่ดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีขอภาคเหนือกลุ่ม5เขาทำอะไรเด็กผู้หญิงเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรตามเพลงอยู่
5: ลำเพลงแสงเดือนค่ะ
0: ยังไม่ถูกยังไม่ใช่ลำยังไม่ใช่ลำต่อไปภาคอีสานกลุ่มภาคอีสานภาคอีสาน
6: ใช่หรือเปล่า
0: เขาทำอะไรตอนนี้เขาทำอะไรคะ
6: ระบำเพลงแสงเดือน
0: ระบำเพลงแสงเดือนยังไม่ใช่ระบำเขากำลังทำอะไรดึงดึงดึงดึงดึงเมื่อกี้ได้ยินแววแววแววแววแววแววขอพักเหนือเอาใหม่มั่วเอาใหม่เอาวางเอาวางเอาวางพักเหนือค่ะสาวอะไรคะเขาทำอะไรคะ
7: เต้นเพลงเสียงเดือนค
0: ่
7: ะ
0: ใช่ไหมดูแต่เอาประเบอ3แต้มรับไปนะคะเก่งมากไม่รู้ว่านักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะวันนี้นะอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็จัดการแสดงและนำเสนอการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพลงแสงเดือนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจัดการแสดงแล้วนะคะนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะเดี๋ยวคุณครูให้ผู้อำนวยการแสดงนะหัวหน้าห้องของเราไหนลองพูดถึงปัญหาที่เราพบตั้งแต่เริ่มวันแรกนะคะที่ได้ดำเนินการประชุมกันเลยนะคะจนถึงวันจัดการแสดงเนี่ยพบปัญหาอะไรมากที่สุดนะคะ
8: พบปัญหาเรื่องเวลาในการซ้อมค่ะ
0: ค่ะ
8: เพราะว่าเพื่อนช่วงนี้กิจกรรมเยอะค่ะเลยนัดซ้อมวันที่ว่างและพร้อมกันมากที่สุดอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะปรบมือให้ด้วยค่ะนะคะก็ถือว่า ป็นการจัดสรรเวลานะไม่ได้ซ้อมทุกวันวันที่เราสามารถรวมกันได้นะคะ 2-3 วันก็ถือว่าเป็นการจัดการได้ดีเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมตัวนะคะให้เวลาเตรียมตัวในการจัดการแสดงนะคะโดยแต่ละคนก็เตรียมความพร้อมตามหน้าที่นะคะที่ได้แบ่งตามแผนที่วางไว้นะแต่อื่นนะคะอย่าลืมกิจกรรมใบกิจกรรมของเราใบนี้ที่นักเรียนบันทึกตั้งแต่วันแรกนะคะวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วนักเรียนก็ต้องสรุปการนำเสนอนะคะการแสดงผลงานของเรียนเป็นอย่างไรนะคะแสดงเสร็จแล้วให้นำใบนี้มาส่งคุณครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางส่งที่คุณครูต้นที่คุณครูปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวการจัดการแสดงกันนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีคุณครูดรีมหรือคุณครูนันทวรรณของเราเอาปรบมือหน่อยนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาดูการร้องเพลงของเราด้วยเพราะเราเรียนร้องเพลงกับคุณครูในวิชาดนตรีนะคะคุณครูจะมาช่วยคุณครูประเมินการร้องเพลงและการจัดการแสดงของเราในวันนี้ด้วยนะคะทุกคนพร้อมยัง
2: พร้อม
0: แล้วค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมยังคุณครูดีมพร้อมยังงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเตรียมตัวที่จะนำเสนอการแสดงกันไปเลยค่ะ

0: วัสดีครับพวกเรามาจากสามัญศึกษาปีที่2ครับ1ในวันนี
1: ้พวกเราจะมาเรียนเชิญท่านมารับชมการแสดงของระดับชั้นปีที่2ปีที่2ครับ1ชื่อชุดการแสดงว่าแสงเดือนค่ะ
0: ณอาคารวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชั้น3ครับ
1: วันที่2กันยาค่ะ
0: แล้วเราไปพบการเชิญของครูได้เลยครับ

0: Wow.
1: สวัสดีค่ะคุณครูขอรบกวนเวลาสอบถามสักครู่ได้ไหมคะ
2: ได้คุณครูใช้โครงการแสดงของ2/1นะคะ2/1จะจัดการแสดงใส่เงินจะเชิญเด็กครูมาดูวันที่2กันยายนค่ะ
1: คุณครูพอจะมีเวลาว่างที่จะสะดวกกว่านี้ไหมคะ
2: ได้มีการเชิญเ
1: ด็กแล้วพบเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ

0: สดีครับขอรบกวนเวลาสอบถามครูสักครู่ได้ไหมครับ
1: ได้ครับการเรียนของสองคนสนใจจะรับชมนะคะ
2: สนใจครับ

0: ตัวไปแล้วคุณสักครู่ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะแล้วทำการแสดงของ2ทั้ง1ค่ะยังมีเด็กแอบ2ทั้ง1ได้จัดการแสดงแสงเดือนที่2กันยาอยากเชิญครูมารับชมค่ะได้ค่ะการเชิญ
2: ได้ได้เลยค่ะ
0: แล้วพบเจอกันนะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอรบกวนเวลาสอบถามคุณปันสักครู่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
2: คุณปันเคยรับชมการแสดงของสองนักเด็กไหมคะ
1: ยังไม่เคยเลย
2: สองนักเด็กได้จัดการแสดงแสงเดือนที่สองกันยายนอยากจะเชิญคุณครูมารับชมการแสดงค่ะสนใจไหมคะ
1: การแสดงแสงเดือนเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
2: เกี่ยวกับการรำค่ะ
1: เป็นรำเหรอไปยุคหรือว่าเป็นรำไทย
0: เป็นรำไทยคร
1: ับ เอาวันที่สองโอเคครับได
2: ้นี่ค่ะการเชิญ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วพบกันนะคะ

0: ับตัวเวลาสักครู่ได้ไหมคะ
1: แล้วประสบการณ์แสดงของสองทัพหนึ่งสองทัพหนึ่งเล่นกับ

0: สำหรับการเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ
1: ก่อนจะมีได้เวลาไปรับชมการแสดงเสร็จเรียนของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2/1แล้วค่ะ
0: ไปดูกันได้เลยครับ

0: สวัสดีค่ะเรียนท่านรองผู้อำนวยการคณะครูและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับพวกเราสองคนขออนุญาตต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่งดงามและรอยยิ้มในการแสดงโชว์สร้างสรรค์ครับ
1: วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะพวกเราได้มีโอกาสร่วมมือกันสร้างบรรยากาศที่ดี
0: ก่อนที่จะรับการแสดงโชว์พวกเราขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนกับผมเด็กชายสราวุฒิศรีนุชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1
1: ส่วนดิฉันเด็กหญิงพรประพัฒน์วงแก้วชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2/1วันนี้พวกเรา2คนได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ
0: พวกเรา2คนขอขอบคุณทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมารับชมการแสดงในวันนี้การแสดงที่จะรับชมต่อไปนี้เป็นการแสดงสร้างสรรค์มีชื่อชุดการแสดงว่าแสงเดือนซึ่งเพลงแสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งความหมายของเพลงนั้นก็คือกล่าวถึงความงามของผู้หญิงที่มีความสวยงามเพียบพร้อมดังแสงเดือนครับ
1: ในโอกาสพิเศษวันนี้พวกเรามีการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่อ่อนช้อยและงดงามเพื่อต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการแสดงของเราด้วยค่ะ

0: ขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับนักแสดงและนักร้องของพวกเราด้วยค่ะขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่ได้แสดงศักยภาพและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยขอกราบขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมารับชมความสวยงามในวันนี้ด้วยค่ะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความอ่อนช้อยความงดงามและความตั้งใจของนักเรียนทุกคนในการแสดงรำสร้างสรรค์ในชุดนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการแสดงในครั้งนี้จะสร้างความสุขและความประทับใจให้กับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญรองผู้อำนวยการรองธีรพลเข่งว่าให้ความคิดเห็นกับการแสดงในชุดนี้ของพวกเราครับ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับการแสดงที่เตรียมมาในวันนี้นะครับครูขอชื่นชมนะครับว่าเตรียมมาได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่วงทำนองที่ร้องอาจจะก้อมแก้มไปบ้างนะครับก็ร้องได้ดีนะครับผู้ที่เป็นรำก็เรียบร้อยสวยงามนะครับต้องชื่นชมคุณที่ให้ความรู้ได้เต็มที่นะส่วนนักเรียนที่ร้องถ้าใส่ชุดวิธีการโรงเรียนก็จะงดงามมากกว่านี้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอขอบคุณรองธีรพลเข่งวาครับ
0: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครูปันรัตนภักดีให้คำแนะนำกับการแสดงของพวกเราค่ะ
3: ครับสวัสดีครับเรียนท่านรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับจากการแสดงที่ชมเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็ได้เห็นกระบวนการของการเตรียมการด้วยนะครับก็ขอชื่นชมก่อนเลยว่าทุกคนทำออกมาได้ดีมากเนาะจากการทำงานในครั้งแรกทั้งในส่วนของคนที่เตรียมเบื้องหลังนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนกำกับดูแลการแสดงทั้งหมดแล้วก็ทั้งพิธีกรผู้ขับร้องนะครับแล้วก็นักแสดงก็ทำได้ดีมากๆอาจจะมีบางส่วนเนาะที่ยังต้องไปพัฒนาต่อนะครับก็ถือว่าให้ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่จะไปใช้ไปพัฒนาต่อในการทำงานในครั้งต่อไปหรือในการจัดแสดงในครั้งต่อไปนะครับเชื่อว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกสำหรับหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยู่ในฝ่ายงานที่ตัวเองอยากจะอยู่หรือฝ่ายงานที่ตัวเองถนัดเพราะฉะนั้นเราได้เห็นเพื่อนปฏิบัติไปแล้วเนาะในฝ่ายที่เราไม่ได้ทำก็ขอให้เก็บเอาประสบการณ์ครั้งนี้ไปปรับใช้ในอนาคตนะครับและเชื่อว่าในครั้งต่อๆไปทุกคนก็จะทำได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้กับตัวเองด้วยขอบคุณครับ
0: ขอขอบคุณคุณครูปันรัตนภักดีด้วยค่ะ
1: สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
4: ค่ะก็ขอชื่นชมแล้วก็ให้นักเรียนปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับนะคะอ๋อยอดเยี่ยมเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะจัดการแสดงได้ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมเหมือนกับเพื่อนๆนะคะในต้นทางนี้นะคะก็ครูก็ขอชื่นชมนะคะสำหรับเวลาอันจำกัดนะคะนักเรียนก็สามารถนำเสนอการแสดงของตัวเองนะคะตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ที่นักเรียนถนัดนะคะแล้วก็นำไปฝึกซ้อมนะคะตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะจนสำเร็จลุล่วงออกมาเป็นการแสดงของวันนี้ได้อย่างดีเลยนะคะขอชื่นชมทุกคนเลยนะคะทีนี้ครูอยากจะให้นะคะผู้อำนวยการแสดงนะได้กล่าวนิดนึงว่าในการทำงานของเราในวันนี้นะคะมีข้อผิดพลาดหรือมีข้ออะไรที่จะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขอีกบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะคะกับการเรียนการสอนนะคะในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของเราในครั้งนี้นะคะไหนลองพูดให้คุณครูและเพื่อนๆฟังนิดหนึ่งค่ะ
5: ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความร่วมมือมากๆค่ะส่วนในงานครั้งนี้นะคะถือว่าออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะแต่อาจจะมีจุดบกพร่องเล็กๆที่ควรนำไปปรับแก้ไขค่ะ แล้วก็ส่วนความรู้สึกที่มีต่อวิชานาฏศิลป์ไทยนะคะรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เรียนเพราะว่าถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ
4: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเชิญนั่งกับที่ได้เลยนะคะนะคะก็ครูก็ไม่มีอะไรนะคะมีแต่คำชื่นชมนะคะที่นักเรียนสามารถร่วมแรงร่วมใจนะคะทำงานชิ้นนี้นะคะให้มาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้ก็ขอชื่นชมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปนะคะช่วยกันสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ห้องเรียนของเรานะคะพร้อมยังค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้องเรียนของเรากันเลยค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้จัดการแสดงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่านักเรียนได้จัดการแสดงนะคะตามหน้าที่ตามบทบาทรวมถึงการร้องเพลงการแสดงต่างๆเนี่ยถือว่าได้ดีเลยทีเดียวได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะซึ่งครูก็ขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเวลาอันจำกัดนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะจัดการแสดงนะคะของห้องเราได้ดีนะคะทีนี้นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปนะคะการจัดการแสดงนะคะถึงความสำเร็จแล้วก็ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขนะคะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการแสดงในโอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนละกันให้ตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะช่วยบอกถึงปัญหาที่พบนะคะในการจัดการแสดงของเราวันนี้นะคะแล้ววิธีการแก้ไขของเรานะคะในการดำเนินงานในการจัดการแสดงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะใครคะเดี๋ยวใครเป็นโอเคนะคะตัวแทนจากกลุ่ม5นะคะ
6: ปัญหาที่พบนะคะคือการอาจจะเป็นในเรื่องของเวลาที่เวลาการฝึกซ้อมที่ไม่ตรงกันค่ะซึ่งการแก้ปัญหานะคะคือการพูดคุยกันค่ะและตกลงกันว่าจะซ้อมเวลาไหนค่ะ
4: ค่ะแล้วในการจัดการแสดงข้างบนมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างที่นักเรียนพบ
6: อาจจะเป็นเรื่องของความพร้อมแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆค่ะ
4: โอเคค่ะแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะทีนี้นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองนะคะบอกปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขนะคะกับคุณครูนะคะเราจะได้นำสิ่งที่ต้องแก้ไขเนี่ยนะคะเราจะได้นำเอาไปปรับปรุงนะคะในการจัดการแสดงในครั้งต่อไปนะคะอาจจะไม่ใช่ในวิชานาฏศิลป์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นวิชาอื่นๆที่มีการจัดการแสดงเนี่ยเราก็นำข้อผิดพลาดนำสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเนี่ยนะคะเอาไปพัฒนานะคะให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อการแสดงและงานของเราเนี่ยจะได้ออกมาอย่างสวยงามสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะคะสำหรับในการเรียนการสอนของเรานะคะก็จบแล้วดีใจไหมชอบไหมคะนะคะชอบนะนะคะแต่วันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะในการเรียนการสอนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
8: ขอบคุณค่ะ
4: บ๊ายบาย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย

0: การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วยังจำได้ไหมครับว่าเรานั้นได้พูดคุยแล้วก็ได้วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองไปใช่ไหมเรานั้นได้ตรวจสอบแล้วนะครับบางคนบอกว่าเราทำดีแล้วนะครับเราก็เลยหาเรื่องที่จะพัฒนาตนเองใหม่โดยจับนำเอาหลักธรรมนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปไม่ว่าจะเป็นอริยสัจ4อานาปานสติหรือว่าโยนิโสมนสิการนะครับมาปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตนเองนะครับบางคนบอกว่าสิ่งที่นักเรียนทำเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับก็เลยอยากจะปรับปรุงดังนั้นขอให้ทุกคนนะครับให้ระลึกอยู่เสมอเลยว่าเรานั้นจะต้องทำตามแผนที่เราได้วางไว้เพื่อในชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะได้มาคุยกันนะครับว่าผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูบทเรียนของเรากันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้รับชมนะครับวิดิทัศน์นั้นเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
3: บรรยากาศวันคริสต์มาสอีฟกันหน่อยนะคะเมื่อวานวันที่24ธันวาคมก็จะเป็นวัน1วันก่อนวันคริสต์มาสก็คือวันนี
4: ้ค่ำคืนเมื่อคืนเขาเรียกคริสต์มาสอีฟนะ
3: มาดูบรรยากาศในหลายพื้นที่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศคริสต์มาสอีฟเนี่ยค่อนข้างคึกคักนะคะตามสถานที่ต่างๆมีการจัดไฟประดับอย่างสวยงามรอบตัวเมืองเชียงใหม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินในโลกโซเชียลมีเดียกันเป็นจำนวนมากเช่นหน้าห้างสรรพสินค้าอันนี้แน่นอนเลยมีการประดับไฟมีต้นคริสต์มาสนะคะมีต้นสนแล้วก็มีของขวัญมีรูปกวางเรนเดียร์ต่าง
4: ๆครับ
3: สวยงามทีเดียวนะคะส่วนอีกหนึ่งจุดถนนในมันเหมิน
4: โอ้ตรงนั้นคือครับ
3: ย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวนะคะในช่วงกลางคืนของเชียงใหม่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมพาเหรดเชียงใหม่สู่คาร์นิวัลเป็นการร่วมเฉลิมฉลองคืนวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยค่ะเอาพนักงานสวมชุดมาสคอตรูปสัตว์ต่าง
4: ครับ
3: เดินจากถนนในมันเหมินไปที่สวนสัตว์เชียงใหม
4: ่ไม่มีสัตว์จริงๆมาเดินใช่
3: ไ
4: ห
3: มไม่มี
4: ไม่ว่าจะมียีราฟมีสิงโต
3: พนักงาน
4: เป็นพนักงาน
3: มาสวมชุดนะคะแล้วก็เดินขบวนไปนะคะตั้งแต่นิมมานไปจนถึง

0: สวนสัตว์เชียงใหม
1: ่ก็เป็นการเหมือนเชิญชวนไปเที่ยวไนท์ซาฟารีด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงนี้อากาศดีนะถ้าใครไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ไปไนท์ซาฟารีเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะอากาศเย็นๆใช่แล้วก็ไปส่องสัตว
0: ์นี่คุณสอนหนึ่งนี่จะกลับบ้านใช่ไหม
1: กลับบ้านเจ้า
0: เจอกันนะคะชาวเชียงใหม่กับสอนหนึ่งนะคะจากภาคเหนือไปที่ภาคอีสานค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสอีฟของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่นับถือศาสนาคริสต์ในเขตชุมชนเมืองวารินชำราบและชุมชนบุ่งกระแซวในจังหวัดอุบลค่ะต่างพากันตกแต่งไฟรูปต้นคริสต์มาสแล้วก็มีรูปดาวตามถนนทั้งที่หน้าบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบตามอาคารบ้านเรือนสวยงามสว่างไสวส่วนที่โบสถ์พระแม่นิรมนชุมชนบุ่งกระแซวในตัวเมืองอุบลคลาคล่ำไปด้วยประชาชนหลายครอบครัวนะคะที่นำอาหารนานาชนิดนำเครื่องดื่มและของขวัญจำนวนมากมาร่วมเลี้ยงฉลองและจับของขวัญกันอย่างคึกคักค่ะ
1: ไปดูภาคใต้กันบ้างนะฮ
0: ะ
1: ที่ภาคใต้นะครับที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันนะครับโดยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่บอกว่าภาพรวมปีนี้ยังถือว่าไม่คึกคักเท่าปีก่อนๆน
0: ะ
1: แต่เกือบทุกโรงแรมร้านค้าก็ได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามช่วงปีใหม่คาดว่านักท่องเที่ยวจะมากขึ้นครับโดยขณะนี้มียอดการจองที่พักในช่วงปีใหม่ในวันหยุดยาวแล้ว 95% คุณคาดว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทนะครับ
0: ตอนนี้หลายจังหวัดนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะทั้งเชียงใหม่เองแล้วก็ภาคใต้เองมีนักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็จะจัดงานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติส่วนมากนับถือศาสนาคริสต
1: ์ใช่นะครับก็ทั้งคริสต์มาสแล้วก็ทั้งปีใหม่ด้วยค่ำคืนนี้ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองในคืนคริสต์มาสด้วยนะครับ
2: ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวินิทัศน์นะครับรวมคริสต์มาสในไทยนะครับจากไทยรัฐทีวีนะครับนักเรียนครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปวินิทัศน์นะครับเกี่ยวกับเทศกาลอะไรเอ่ยวันคริสต์มาสใช่ไหมครับทีนี้คำถามถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจึงสามารถมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะครับของทางศาสนาคริสต์ได้อย่างสนุกสนานอ่ะเดี๋ยวครูจะขอสุ่มนะครับลองตอบคำถามข้อนี้ดูนะเป็นเลขที่7ครับอ่ะเลขที่7ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไม่ต้องยืนนั่งตอบได้เลยครับเพราะว่าอะไรเอ่ยอ่ะถามก่อนพอเรานึกถึงวันคริสต์มาสเราจะนึกถึงอะไรเอ่ยมีคนบอกว่านึกถึงต้นเสือโหนนึกถึงอะไรอีกซานตาคลอสของขวัญอ่ะทีนี้ลองตอบคุณหน่อยว่าเราเป็นคนนับถือศาสนาอะไรเอ่ย
3: พุทธครับ
2: นับถือศาสนาพุทธเราคิดว่าเราเคยร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสไหม
3: เคยครับ
2: เคยทำไมเราจึงมีส่วนร่วมได้อย่างสนุกสนานเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: ต้องการที่จะสนุกสนานครับ
2: เพราะว่าเราต้องการที่จะสนุกสนานก็เลยอยากจะเข้าร่วมวันคริสต์มาสใช่ไหมครับอ่ะขออีกนะครับขอเป็นเลขที่25ครับเลขที่25ลองบอกครูหน่อยครับอ่ะลองดูอ่ะว่ามาเลยครับเรานับถือศาสนาอะไรเอ่ย
4: ศาสนาพุทธค่ะ
2: พุทธเวลามีเทศกาลคริสต์มาสเราเข้าร่วมไหม
4: เข้าค่ะ
2: สนุกไหม
4: สนุกค่ะ
2: เพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าหนูคิดว่าศาสนาพุทธอาจจะไม่ได้แบ่งแยกทุกศาสนาค่ะอาจจะมีการเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ
2: มาเราไม่ได้แบ่งแยกใช่ไหมเราก็สามารถเข้าร่วมได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากต่อไปขออีกนะครับเป็นเลขที่26ครับเลขที่26อยู่ไหนเอ่ยอ่ะเรานับถือศาสนาอะไรเอ่ยเลขที่26นับถือศาสนาอะไรครับ
4: พุทธค่ะ
2: นับถือศาสนาพุทธเคยเข้าร่วมเทศกาลวันคริสต์มาสไหม
4: เคยค่ะ
2: เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรครับคริสต์มาสเนี่ยเป็นของศาสนาอะไรครับ
4: ศาสนาคริสต์ค่ะ
2: ใช่ไหมแล้วเรานับถือศาสนาพุทธทำไมเราจึงไปเข้าร่วมกับศาสนาคริสต์ได้ในเทศกาลวันคริสต์มาส
4: เพราะว่าไม่มีการแบ่งแยกศาสนาค่ะ
2: เพราะว่า ในประเทศไทยหรือว่าของตัวเรานักเรียนเองเนี่ยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมาครับนักเรียนครับนี่คือตัวอย่างนะครับแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะตอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ครูยังไม่เฉลยนะครับซึ่งคำเฉลยคำตอบจะอยู่ในกิจกรรมจะอยู่ในใบงานจะอยู่ในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะครับว่าทำไมคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยจึงสามารถเข้าร่วมวันคริสต์มาสนะครับ

0: กิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้ศึกษาและค้นคว้านะครับศีลศักดิ์สิทธิ์ศาสนาคริสต์นะครับนักเรียนเข้าใจคำว่าศีลไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจไหนใครบอกเข้าใจเมื่อสักครู่นี้หัวหน้าห้องบอกครูหน่อยว่าศีลคืออะไรตามความหมายของศาสนาคริสต์เนาะลองดูนั่งตอบได้เลยครับศีลคืออะไรครับ
2: ข้อควรปฏิบัติค่ะ
0: ข้อควรปฏิบัติใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างคือข้อควรปฏิบัติไหมศีลศักดิ์สิทธิ์ศาสนาคริสต์นะครับจริงๆแล้วศีลในความเชื่อในนะครับในศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะเรียกว่าพิธีกรรมศีลกับพิธีกรรมเหมือนกันนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีศีลศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สำคัญอยู่ทั้งหมด7ศีลด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูกันแต่ละกลุ่มจะได้ศีลหรือพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อศึกษาค้นคว้านะครับกลุ่มที่1จะได้อะไรเอ่ยกลุ่มที่1
1: ศ
0: ีลล้างบาปนะครับกลุ่มที่2ได้ศีลอะไรครับศีลกำลังกลุ่มที่3แล้วครับ
1: ศ
0: ี
1: ลมหาสน
0: ิทกลุ่มที่4
1: ศีลแก
0: ้บาปกลุ่มที่5ศีลเจิมคนไข้และกลุ่มสุดท้ายศีลอะไรเอ่ย
1: ศ
0: ี
1: ลสมรส
0: ศีลสมรสนะครับอีกศีลหนึ่งที่ขาดไปนะครับคือศีลบรรพชาหรือว่าศีลบวชนั่นเองนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนนะครับได้ศึกษาค้นคว้าแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะครับทีนี้ให้นักเรียนปลายทางนะครับหยิบใบความรู้ขึ้นมานักเรียนต้นทางหยิบใบความรู้ขึ้นมาและศึกษาข้อความศึกษาพิธีกรรมของศาสนาที่กลุ่มตนเองได้รับผิดชอบเนี่ยศึกษาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นต่อจากนี้ไปนะครับลงมือทำครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการศึกษาและค้นคว้าแล้วนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับคือกิจกรรมจับคู่ศีลศักดิ์สิทธิ์ซ่อนคำใบ้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายกันนะครับสำหรับข้อที่1นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับหัวข้อศีลที่แตกต่างกันไปนะครับตัวอย่างเช่นกลุ่ม1ได้ศีลล้างบาปกลุ่มที่6ได้ศีลสมรสนะครับกลุ่มที่3ได้ศีลมหาสนิทแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ข้อที่2ให้นักเรียนนะครับออกไปยืนรอบห้องนะครับโดยครูคว่ำคำใบ้ไว้บนโต๊ะนักเรียนในโต๊ะบนโต๊ะจะมีแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีคำใบ้อยู่ทั้งหมด3คำขออภัยครับ3ใบนะครับข้อที่3แต่ละกลุ่มต้องเดินหาคำใบ้นะครับที่เกี่ยวข้องกับศีลของตนเองเท่านั้นโดยครูจะกำหนดเวลานะครับทั้งหมด3นาทีด้วยกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเดี๋ยวขอให้นักเรียนต้นทางนะครับยืนขึ้นได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็ยืนขึ้นได้เลยเป็นวงกลมเริ่มได้เลยครับ

0: าละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้ยืนเป็นวงกลมรอบห้องเป็นที่เรียบร้อยและครูก็ได้นำคำใบ้นะครับไปตั้งไว้บนโต๊ะต่างๆนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะครับก็คือตามหาคำใบ้ศีลหรือว่าพิธีกรรมของกลุ่มตนเองให้เจอทั้งหมด3คำด้วยกันยกตัวอย่างนะครับก็คือกลุ่มที่ได้ศีลบรรพชานะครับจะต้องตามหาคำใบ้ที่มีข้อความเช่นคำว่าจัดเมื่อจะบวชเป็นบาทหลวงหรือผู้รับคือผู้ที่ตั้งใจรับใช้ศาสนาอย่างเต็มที่และสุดท้ายคือได้รับอำนาจและหน้าที่ในการเป็นผู้แทนพระเยซูคริสต์นี่คือคำใบ้ตัวอย่างนะครับของกลุ่มศีลบรรพชาซึ่งของเราเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้ให้ทุกคนนิ่งและลองวางแผนกับกลุ่มดูว่าจะทำยังไงให้เร็วที่สุดใน3นาทีนะครับทีนี้สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูก็จะขึ้นนะครับคำใบ้เหล่านี้นักเรียนกลุ่มไหนที่รับผิดชอบแต่ละศีลนะครับก็ดูว่าเอ๊ะกลุ่มบัตรคำนี้หรือว่าคำใบ้นี้ใช่พิธีกรรมของตนเองหรือไม่นะครับใช่ศีลของตนเองหรือไม่นี่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด18คำใบ้ด้วยกันนะครับเอาละครับทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยเสียงเบามากเลยแสดงว่ายังไม่พร้อมพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนเพื่อนพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วลงมือหาได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวลองปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ดีกว่านักเรียนครับเดี๋ยวเราจะลองมาปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ถ้าม้ามีกี่ขา
1: 4
0: ขาเราก็ต้องปรบ4ครั้งเนาะเตรียมตัวนะปรบไก่เอาให้เร็วให้รวดเร็วนะครับปรบเป็ดปรบม้าปรบปลาเอปลามีตีนไหมมีขาไหมไม่มีทุกคนนั่งตัวตรงใครมั่นใจบ้างว่ากลุ่มของตัวเองถูกต้องทุกคำใบ้เลยโหยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่3กลุ่มที่6กลุ่มที่2ด้วยล่ะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันเฉลยนะครับศีลล้างบาปคือกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่1ลองจับไมค์หน่อยครับว่าเราไปเอาคําใบ้อะไรมาทั้ง3บัตรคํานะครับและก็นักเรียนนะครับเวลาที่เพื่อนนําเสนอสิ่งที่พวกเราต้องทําคืออะไรเอ่ยสิ่งที่พวกเราต้องทําคืออะไรเอ่ยฟังแต่ว่ายังมีคนไม่ฟังครูนะครับกลุ่มที่4ถ้าเพื่อนนําเสนอเราต้องทํายังไงครับ
2: ฟัง
0: ครับฟังใช่มั้ยครับดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเริ่มได้เลยครับกลุ่มที่1
3: จัดในวัยทารกหรือผู้เข้ารับศาสนาใหม่ค่ะ2คือสัญลักษณ์คือน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะ3ผู้รับคือผู้ที่เริ่มต้นนับศาสนาคริสต์ค่ะ
0: นี่คือคำตอบใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันว่า

0: พอเฉลยเนี่ยจะสอดคล้องหรือว่าถูกต้องตามที่กลุ่มที่1ไปหามาหรือไม่นะครับข้อที่1ก็คือจัดในวัยทารกหรือผู้เข้ารับศาสนาใหม่ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่2ผู้รับคือผู้ที่เริ่มต้นนับถือศาสนาคริสต์และสุดท้ายคือสัญลักษณ์คือน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับทีนี้กลุ่มที่1บอกครูหน่อยจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้และเรานั้นได้ไปหาคำใบ้มาถูกต้องด้วยลองบอกลองสรุปสาระสำคัญของศีลล้างบาปหน่อยสิครับว่าเป็นอะไรคืออะไรนะครับ
1: ศีลล้างบาปเป็นพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ครับเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยครับถือเป็นศีลที่ศักดิ์สิทธิ์ครับทำให้ผู้ที่เข้ามาใหม่กลายเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรครับและมีการเชื่อว่าจะได้รับการชำระบาปตั้งแต่กำเนิดครับวิธีการประกอบก็มีแตกต่างนะครับโดยการใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์มีการประกาศความเชื่อเจิมด้วยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ครับมีการสวมเสื้อขาวแล้วก็จุดเทียนศักดิ์สิทธิ์ศีลล้างบาปมีการใช้มีการประกอบพิธีแตกต่างสำหรับแต่ละนิกายครับ
0: ครับผมนี่ก็คือศีลล้างบาปนะครับตามความเข้าใจแล้วก็การสรุปสาระสำคัญของกลุ่มที่1 นะครับทีนี้ศีลล้างบาปคืออะไรก็คือการใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของการล้างบาปและเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้แก่ทารกนะครับเขาบอกว่าหากไม่ได้รับศีลนี้นะครับจะไม่มีสิทธิ์รับศีลอื่นๆนะครับทีนี้เรามาดูนักเรียนต้นกำเนิดนะครับของเรื่องนี้ของศีลล้างบาปภาพนี้นะครับตามความเชื่อนะครับของศาสนาคริสต์มนุษย์คู่นี้ผู้ชายชื่อว่าอดัมผู้หญิงชื่อว่าเอวานะครับทั้งสองคือมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นนะครับพระเจ้าในศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับโดยสองคนนี้นะครับได้ฝ่าฝืนพระบัญชานะครับฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าโดยทำอะไรเอ่ยกินแอปเปิลหรือว่าผลไม้ในสวนเอเดนนะครับทำให้พระเจ้านะครับลงโทษให้มนุษย์คู่นี้จะต้องลงไปอยู่บนโลกมนุษย์นะครับและนี่คือต้นกำเนิดของมนุษย์นะครับตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับทีนี้บาปที่ติดตัวมาทั้งสองคนได้ทำผิดใช่ไหมทำบาปนะครับดังนั้นเรานะครับซึ่งเป็นลูกหลานแล้วก็มีบรรพบุรุษเป็นอดัมกับเอวานะครับก็จะมีบาปติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดดังนั้นชาวคริสต์นะครับจึงมีความเชื่อว่าจะต้องมีการล้างบาปนั้นก่อนนะครับบาปที่เกิดขึ้นจากกำเนิดนะครับก็คือจะมีการเทน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบนศีรษะของทารกนะครับหรือผู้ที่จะเข้ามาศาสนาคริสต์นะครับโดยจะมีคำกล่าวว่าข้าพเจ้าล้างท่านเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตนะครับพระบิดาก็คือพระเจ้าผู้สร้างโลกนะครับตามความเชื่อของศาสนาคริสต์พระบุตรคือพระเยซูและสุดท้ายคือพระจิตพระจิตคือพระเจ้าที่อยู่ในใจของเรานั่นเองนะครับเรียกว่าตรีเอกานุภาพในศาสนาคริสต์นะครับทีนี้ต่อไปศีลที่2หรือพิธีกรรมที่2คือศีลกำลังคือกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่2อ่ะไหนลองบอกเล่าสิครับว่าเราได้คำใบ้อะไรมาบ้าง
2: ได้คำใบ้จัดในวันอาทิตย์หรือวันพิธีใหญ่ครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็ผู้รับคือผู้ที่ยืนยันความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็สัญลักษณ์คือน้ำมันเจิมหน้าผากครับ
0: เรามาดูกันว่าเวลาคุยผู้เฉลยนะครับจะสอดคล้องกันหรือไม่นะครับข้อที่1ศีลกำลังบอกว่าจัดขึ้นเมื่อเป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่หลังจากได้รับศีลล้างบาปแล้วเหมือนกันไหมข้อนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะครับทีนี้ต่อไปผู้รับคือผู้ที่ยืนยันความเชื่อในพระเจ้านะครับและสุดท้ายคือสัญลักษณ์คือน้ำมันเจิมหน้าผากถูกกี่ข้อเอ่ย2ข้อไม่เป็นไรนะครับแล้วหายไปไหน1ข้ออยู่ที่กลุ่มไหนเอ่ยอยู่ที่กลุ่ม4นะครับตอนนี้เราเจอกลุ่มที่ไปหาคำใบ้มาผิดแล้วนะครับทีนี้บอกครูหน่อยจากที่เราได้ศึกษาจากใบความรู้ศีลกำลังคืออะไรนะครับ ลองดูนะครับศีลกำลังคืออะไรครับเอาสรุปสั้นๆศีล
3: กำลังคือสิ่งที่ทำให้ศีลล้างบาปสมบูรณ์ครับผู้รับศีลผ่านการเจลน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของพระจิตเจ้าเพื่อเติบโตในความเชื่อและมีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตคริสตชนครับ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับคำตอบก็จะสอดคล้องกับของนักเรียนนะครับศีลกำลังนะครับก็คือศีลกำลังนั้นก็จะเป็นพิธีนะครับที่มีนะครับเป็นพิธีที่เสริมความเชื่อให้มั่นคงนะครับและเข้มแข็งขึ้นโดยได้รับพลังจากพระจิตเจ้านะครับเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตนะครับคริสตชนได้อย่างกล้าหาญและรับผิดชอบต่อไปศีลมหาสนิทคือกลุ่มที่3ได้คำใบ้อะไรบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปหยิบกันมา
1: คำใบ้ที่ได้รับนะครับเป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์สัญลักษณ์คือการสารภาพบาปกับบาทหลวงและการอภัยบาปสัญลักษณ์คือขนมปังและเหล้าองุ่นครับ
0: มั่นใจไหม
1: มั่นใจครับ
0: กี่เปอร์เซ็นต
1: ์ 100% ครับ
0: 100% เรามาดูนะครับจัดขึ้นในวันอาทิตย์หรือวันพิธีใหญ่ถูกต้องไหมกลุ่ม3ถูกต้องไหมครับยังไม่ถูกต้องใครได้บัตรคำนี้ไปเอ่ยกลุ่มที่2นะครับก็อาจจะสลับกันเนาะทีนี้ต่อไปข้อที่2บอกว่าสัญลักษณ์คือขนมปังและเหล้าองุ่นถูกใช่ไหมครับและสุดท้ายคือเป็นการเริ่มขออภัยครับเป็นการร่วมการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์นักเรียนพระคริสต์คือใครเอ่ยพระเยซูหรือว่าพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับกลุ่ม 3จากที่เราได้ศึกษาใบความรู้แล้วก็ได้ไปหาคำใบ้มาแล้วถูกตั้ง2ข้ออ่ะเราลองสรุปใจความสำคัญให้หน่อยครับว่าศีลมหาสนิทขออภัยครับศีลมหาสนิทคืออะไร
4: มหาสนิทเป็นศีลที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์ค่ะคือพิธีกรรมที่พระเยซูทรงประทานแก่ศิษย์ในพระกยาหารมื้อสุดท้ายเพื่อให้ผู้มีศรัทธาได้รับพระหัตถทานค่ะ
0: ครับผมและนี่ก็คือศีลมหาสนิทนั่นเองนะครับศีลมหาสนิทนะครับก็คือเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ที่แสดงถึงความร่วมกันสนิทกับพระเยซูโดยการรับประทานขนมปังและเหล้าองุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระองค์นะครับซึ่งเรื่องราวนะครับนักเรียนภาพนี้เป็นบาทหลวงใช่ไหมบาทหลวงกำลังทำพิธีหรือว่าศีลมหาสนิทอยู่ในมือของบาทหลวงน่าจะมีอะไรอยู่บ้างนักเรียนมีเหล้าองุ่นหรือว่าไวน์แดงใช่ไหมเปรียบเสมือนกับอะไรเปรียบเสมือนอะไรเลือดของใครเอ่ยเลือดของพระเยซูแล้วมีอีกอะไรเอ่ยขนมปังเปรียบเสมือนกับเนื้อหนังมังสาหรือว่าร่างกายของพระเยซูนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับในช่วงเขาเรียกว่า The Last Supper นะครับพระกยาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูนะครับโดยขณะนั้นพระเยซูก็ได้ตรัสว่าขนมปังนี้จงรับไปเถิดมันคือร่างกายของเรานะครับไวน์แดงหรือเหล้าแดงนะครับเหล้าองุ่นนี้เป็นเลือดของเราจงรับไปดื่มเถิดและพระองค์ทรงตรัสว่านะครับต่อไปถ้าจะระลึกถึงเรานะครับให้กระทำเช่นนี้นี่คือต้นกำเนิดของศีลมหาสนิทเพื่อระลึกถึงพระเยซูที่พระองค์ทรงไถ่บาปให้กับมนุษย์นะครับต่อไปศีลแก้บาปกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่ม4ศีลแก้บาปได้คำใบ้อะไรบ้างครับ
5: คำใบ้ของผมครับคือจัดเมื่อผู้ศรัทธาต้องการสารภาพบาปครับและจัดเมื่อวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่หลังรับศีลบาปผู้รับคือผู้ที่รู้สึกนึกผิดในความผิดชอบของตนครับ
0: เรามาดูกันว่าจะสอดคล้องกันหรือไม่นะครับศีลแก้บาปข้อแรกนะครับจัดเมื่อผู้ศรัทธาต้องการสารภาพบาปนะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปผู้รับคือผู้ที่รู้สึกสำนึกผิดในความผิดของตนนะครับข้อที่3คือสัญลักษณ์คือการสารภาพบาปกับบาทหลวงและการอภัยบาปนะครับถูกทั้ง3ข้อหรือเปล่าเอ่ย อ่ะ

0: ไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรนะครับไหนลองบอกว่าศีลแก้บาปคืออะไรครับ
1: ศีลแก้บาปเป็นหนึ่งในศีลศักดิ์สิทธิ์ของคริสตศาสนาโดยในเฉพาะนิกายคาทอลิกมีความหมายสำคัญการที่คริสตชนไปสารภาพบาปกับบาทหลวงซึ่งทำหน้าที่แทนพระเจ้าในการยกบาปให้ผู้สารภาพบาปเพื่อให้ผู้รับศีลได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าและกับคริสตจักรอีกครั้งครับ
0: จากที่เราได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้อ่ะคุณถามหน่อยใครนักเรียนครับกลุ่มที่4ใครทำอะไรครับใครทำอะไรเอ่ยศีลแก้บาปใครทำอะไรครับบาทหลวงบาทหลวงกับใครเอ่ย
1: บาทหลวงกับคนที่มาสารภาพบาปครับ
0: บาทหลวงกับคนที่มาสารภาพบาปแล้วเขาทำอะไรกันครับในกิจกรรมนี้ในพิธีกรรมนี
1: ้สารภาพบาปกับบาทหลวง
0: สารภาพบาปเพื่ออะไรเอ่ย
1: เพื่อที่จะเป็นการไถ่บาปครับ
0: เป็นการไถ่บาปนะครับแล้วไถ่บาปปุ๊บพอเราสารภาพแล้วเราต้องบาปนั้นหายไปเลยไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมครับต้องรู้สึกสำนึกผิดจริงๆแล้วก็ต้องแก้ไขบาปนั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณครับศีลแก้บาปนะครับก็เหมือนอย่างที่พวกเราได้บอกมาก็คือเป็นศีลที่ช่วยให้ผู้ที่ทำบาปนะครับได้รับการอภัยและคืนดีกับพระเจ้าโดยผ่านการสารภาพบาปและการรับการอภัยจากบาทหลวงนะครับเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในความรักและความเมตตาของพระเจ้าต่อไปศีลของกลุ่มที่5คือศีลเจิมคนไข้กลุ่มที่5ได้บัตรคำอะไรมาบ้างครับคำใบ้ของเราคือ
2: ผู้รับคือผู้ป่วยที่ต้องการความเข้มแข็งจากพระเจ้าค่ะ
0: ครับผม
2: จัดเมื่อเจ็บป่วยหนักค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในยามเจ็บป่วยหนักหรือใกล้สิ้นใจค่ะ
0: ถูกต้องนะครับจัดเมื่อเจ็บป่วยหนักนะครับต่อไปก็ผู้ที่รับนะครับก็คือผู้ป่วยที่ต้องการความเข้มแข็งจากพระเจ้านะครับและเกิดขึ้นในยามเจ็บป่วยหรือใกล้สิ้นใจลองสรุปสาระสำคัญของศีลนี้หน่อยครับใครทำอะไรแล้วเกิดผลอย่างไรครับ
3: การเจิมคนไข้นะคะคือการอวยพรให้ผู้ป่วยมีกำลังใจเสริมสร้างความหวังค่ะโดยการที่ให้นักบวชเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าผากหรือข้อมือค่ะ
0: เพื่ออะไรเอ่ย
3: เพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและเยียวยาทั้งกายและใจค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณครับก็เหมือนสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนนะครับศีลเจิมคนไข้นะครับก็มีไว้เพื่อให้บาทหลวงนะครับได้เจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และสวดภาวนาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยนะครับได้รับกำลังใจการรักษานะครับการอภัยบาปเพื่อเตรียมใจรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในยามเจ็บป่วยหรือใกล้ตายนั่นเองกลุ่มสุดท้ายศีลสมรสศีลสมรสมีอะไรบ้างครับคำใบ้ที่เราไปเอามา
4: 1สัญลักษณ์คือคำมั่นสัญญาแหวนและบาทหลวงที่เป็นพยานครับ2ผู้รับคือคู่บ่าวสาว3จัดเมื่อคู่รักแต่งงานในโบสถ์ครับ
0: เรามาดูกันนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับข้อที่1จัดเมื่อคู่รักแต่งงานในโบสถ์ถูกต้องนะครับข้อที่2ผู้รับคือคู่บ่าวสาวนะครับและสุดท้ายคือสัญลักษณ์คือคำมั่นสัญญาแหวนบาทหลวงเป็นพยานนะครับก็ถูกต้องนะครับทั้ง3คำใบ้เลยแสดงว่าจะต้องสรุปได้ใช่ไหมครับว่าศีลสมรสคืออะไรไหนลองบอกเล่าครูหน่อยครับ
2: ศีลสมรสนะคะศีลสมรสเป็นพันธสัญญาระหว่างชายและหญิงที่พระเจ้าทรงเป็นพยานค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อความรักความซื่อสัตย์และการสร้างครอบครัวตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้นักเรียนครับครูจะให้โอกาสนะครับคนที่กลุ่มที่ได้บัตรคำผิดอยู่ลองเอาไปสลับกับเพื่อนนะครับให้เวลา15วินาทีเริ่มได้เลยครับรีบเลยนะครับเหลืออีก10วินาทีแล้ว ตอนนี้ทุกคนก็มีคำใบ้ถูกต้องครบเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูนะครับสินสมรสเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นสินศักดิ์สิทธิ์ที่ชายหญิงตกลงร่วมใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเป็นสามีภรรยาอย่างสมัครใจและซื่อสัตย์ติดต่อขออภัยครับต่อกันตลอดชีวิตนะโดยได้รับพระหันสถานนะครับจากพระเจ้าเพื่อเสริมแรงเสริมสร้างความรักและครอบครัวคริสตชนที่มั่นคงทีนี้ศีลสุดท้ายที่นักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามี6กลุ่มใช่ไหมแต่ศีลศักดิ์สิทธิ์สำคัญของศาสนาคริสต์เนี่ยมี7ศีลนะครับก็คือศีลบรรพชานะครับเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทำให้บุคคลได้รับการแต่งตั้งเป็นบาทหลวงมีอำนาจและหน้าที่ในการทำงานของพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรนะครับก็คือเป็นบาทหลวงนั่นเองเป็นศีลที่จะทำให้บุคคลนั้นเป็นนักบวชนะครับถ้าเราพูดถึงนักบวชพูดถึงผู้นำของศาสนาคริสต์นักเรียนนึกถึงใครเอ่ยผู้นำในปัจจุบันนี้มีเพื่อนบอกว่าพระสันตะปาปาพระสันตะปาปาคือใครเอ่ยนักเรียนผู้นำสูงสุดของศาสนาคริสต์หรือว่าเป็นประมุขนั่นเองปัจจุบันนี้นะครับก็คือพระองค์มีชื่อว่าพระนามว่าอะไรเอ่ยทุกคนอ่านพร้อมกัน1 2 3สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงเป็นคนอเมริกันนะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระสันตะปาปานะครับในปี2025ที่ผ่านมานะครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมในใบงานนะครับซึ่งตอนนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดนะครับดังนั้นครูจะให้นักเรียนทำใบงานในข้อที่2นะครับโดยข้อที่2บอกว่านักเรียนมีเพื่อนสนิทเป็นคนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันได้หรือไม่นะครับเพราะเหตุใดและนักเรียนจะปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างศาสนาอย่างไรขอให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับด้วยข้อจำกัดของเวลาของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับนักเรียนลองตอบคำถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูก่อนแล้วเราสามารถนำไปงานนี้กลับไปเป็นการบ้านหรือว่าในชั่วโมงที่เราว่างได้นะครับเรามาดูนะครับคำถามข้อแรกคำถามในใบงานถามว่านักเรียนสามารถมีเพื่อนที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำถามข้อนี้คนที่จะตอบคือเลขที่29ครับเลขที่29เราลองดูซิเราจะสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่นับถือศาสนาต่างจากเราได้หรือไม่ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้ศาสนาพุทธไม่ได้แบ่งแยกค่ะแต่ต้องเคารพและให้เกียรติศาสนาอื่นไม่เปรียบเทียบหรือดูถูกศาสนาอื่นค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเป็นคำตอบที่น่าประทับใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอีกหนึ่งคนเลขที่3ครับเลขที่3อยู่ไหนเอ่ยเลขที่3บอกคุณหน่อยว่าเรานับถือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธใช่ไหมแล้วเราสามารถมีเพื่อนเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ได้หรือไม่เพราะเหตุใดครับ
2: ได้ครับเพราะเราสามารถอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นได้แต่ต้องถูกหลักตามศาสนานั้นด้วยครับ
0: เราก็ต้องให้ความเคารพใช่ไหมของศาสนานั้นด้วยใช่ไหมครับอีกสักหนึ่งคนละกันนักเรียนขอเป็นเลขที่30ครับเลขที่30จับไมค์ขึ้นได้เลยเราสามารถเป็นเพื่อนกับคนที่นับถือศาสนาต่างจากเราได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: หากเราอะไรเอ่ย
1: เราปฏิบัติตนให้เหมาะสมไม่มีอคติกับศาสนาอื่นค่ะ
0: นักเรียนครูถามหน่อยว่าทุกๆศาสนาเขามีเป้าหมายว่าอย่างไร
1: ให้เป็นคนดีค่ะ
0: ให้ทุกคนเป็นคนดีแสดงว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่ไหมครับศาสนาไม่ได้เกี่ยวกันว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ใช่ไหมแต่อยู่ที่ความดีเราอยากจะคบเพื่อนที่นิสัยไม่ดีไหมไม่เราอยากจะคบเพื่อนนิสัยที่ดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกคบเพื่อนนะครับแต่ความดีนิสัยใจคอต่างหากที่เกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้ต่อไปอีกหนึ่งคำถามถามว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างศาสนาขอเป็นเลขที่21ครับเลขที่21ครับนักเรียนจะปฏิบัติตนกับเพื่อนต่างศาสนาอย่างไรตอบได้เลยครับ
1: ให้เกียรติซึ่งกันและกันและควรและไม่ควรอะไรและไม่ควรค่ะไม่ควรยัดเยียดศาสนาหรือชักจูงให้เปลี่ยนศาสนาค่ะ
0: เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมครับนักเรียนครูถามหน่อยสมมุติว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีคนนับถือเด็กชาย A แล้วกันนาย A แล้วกันนับถือศาสนาคริสต์ส่วนเราเนี่ยถือศาสนาพุทธใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งในช่วงฤดูฝนเรานั้นช่วงต้นเข้าพรรษาเรานั้นได้มีกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับถวายผ้าอาบน้ำฝนทีนี้เด็กชายเอหรือว่านายเอคนนั้นเนี่ยเขาก็มาบอกกับครูว่าเขาเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ไม่สะดวกที่จะไปเข้าร่วมศาสนพิธีของศาสนาพุทธแล้วนักเรียนจะต้องปฏิบัติกับนายเออย่างไรดีต้องทำยังไงดีครับทำตัวปกติมีอีกไหมคำตอบนอกเหนือจากนี้นอกจากทำตัวปกติแล้วทัศนคติที่เรามองกับนายเอต้องเป็นยังไงเอ่ย
3: ด
0: ีอย่างไรนะครับที่เราบอกว่าดีต้องอะไรนะครับไม่แบ่งแยกไม่มองเหยียดเพื่อนอ่ะมีอีกไหมกลุ่มที่6เราจะปฏิบัติตนกับนายเออย่างไรเราต้องทำอย่างไรเอ่ยลองดูนะครับหรือใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างเราก็ต้องให้ความเคารพกับเพื่อนใช่ไหมให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ห้องเดียวกันก็ต้อง อยู่กันอย่างสงบสุขนะครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามเอาละครับคำถามต่อมานะครับ ครูขอถามว่าหากนักเรียนมีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วชวนนักเรียนและเพื่อนของนักเรียน

0: ชวนนักเรียนไปร่วมงานวันคริสต์มาสนะครับนักเรียนจะไปร่วมงานหรือไม่เพราะเหตุใดไปไหมครับทุกคนบอกว่าไปแล้วสิ่งที่ครูอยากได้คือเหตุผลเลขที่6บอกเหตุผลครูหน่อยครับลองดูสิครับเราเคยไปงานคริสต์มาสไหมครับเคยใช่ไหมครับไหนบอกครูหน่อยว่าเราไปเพราะอะไรเอ่ย
1: ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนครับ
0: ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่า
0: อะไรเอ่ยเพราะเพื่อนบังคับไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม
1: ่ไปด้วยความสมัครใจครับ
0: ไปด้วยความสมัครใจใช่ไหมครับแล้วจุดประสงค์ของเราไปเพื่ออะไรเอ่ยแล้วเกรงใจเพื่อนเหรอหรือว่ายังไง
1: ไปสนุกกับเพื่อนครับ
0: ไปสนุกกับเพื่อนมีอีกไหมคำตอบ
1: จะได้รู้ว่าวันคริสต์มาสมีอะไรบ้างครับ
0: จะได้รู้ว่าวันคริสต์มาสหรือว่าวัฒนธรรมของคนที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นอย่างไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากอีกหนึ่งคนขอเป็นเลขที่หนึ่งครับเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งจะไปไหมครับถ้าเรามีเพื่อนที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วเขาชวนไปงานวันคริสต์มาสนะครับไปไหมครับ
2: ไปครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสนาของเขาครับ
0: เราไปเพราะว่าเราให้เกียรติใช่ไหมเราให้เกียรติศาสนาเขาแล้วมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมครับ
2: แล้วก็ความสนุกด้วยครับ
0: เพราะว่าเราจะได้ไปสนุกสนานด้วยใช่ไหมเพราะว่าวันคริสต์มาสเนี่ยก็เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองใช่ไหมครับ
2: คร
0: ับ สอดคล้องกับนักเรียนนะครับคำตอบนะครับก็คือเราไปเพื่อเราใช้โอกาสนี้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของศาสนาอื่นๆนะครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับว่าศาสนานี้มีความแตกต่างอย่างไรเพื่อเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและก็สันติในสังคมนี้นะครับทีนี้ต่อไปก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ส่งผลดีกับเราอย่างไรนักเรียนเราเรียนไปเราได้อะไรบ้าง
3: ได้เข้าใจ
0: เราได้เข้าใจเราได้ความรู้ใช่ไหมครับแล้วการที่เราเข้าใจมันจะส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างไรบ้างถ้าเรารู้แล้วเรารู้ว่าศาสนาคริสต์ทำอย่างนี้นะเราก็ได้รู้ว่าเราควรปฏิบัติตนเพื่อนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับเรามาดูสรุปบทเรียนของเรานะครับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับมีศาสนพิธีสำคัญหรือว่าศีลที่เราเรียนไปนะครับก็คือศีลล้างบาปศีลกำลังศีลแก้บาปศีลมหาสนิทศีลเจิมคนไข้ศีลบรรพชาศีลสมรสนะครับการที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้อื่นมากขึ้นรู้จักเคารพความแตกต่างทางศาสนาและอยู่ร่วมกันกับเพื่อนต่างศาสนาได้อย่างสันติสุขนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความสามัคคีในสังคมและเปิดมุมมองใหม่ๆที่หลากหลายทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีน้ำใจมีความเมตตาและพร้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจและให้เกียรติกันสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือจะเป็นใบงานที่17เรื่องพิธีกรรมของศาสนาอิสลามสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าตำนานนะคะจากพงศาวดารนะคะโดยจะเรียนรู้เรื่องเล่านี้ผ่านวรรณคดี1เรื่องก็คือวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศาวดารนั่นเองค่ะกับชั่วโมงโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10นั่นเองค่ะค่ะโครงภาพพระราชพงศาวดารนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าในอดีตนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตำนานที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพงศาวดารนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรโครงภาพพระราชพงศาวดารจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นในชั่วโมงนี้นะคะเรียนรู้แล้วจะต้องบอกได้ว่าความหมายของคำศัพท์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างเนี่ยมีคำศัพท์อะไรบ้างมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะ2นักเรียนจะต้องพูดถอดคำประพันธ์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้นะคะ3นักเรียนจะต้องเขียนสรุปความจากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้4นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องมีความตระหนักใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้คุณครูมีภาพให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชมนะคะภาพนี้มีนักเรียนคนใดเคยสังเกตเห็นมาบ้างไหมคะในชีวิตประจำวันยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรคะมีใครบอกได้บ้างจากการที่นักเรียนชมภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรในความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองชมภาพแล้วพิจารณาสิคะว่าภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบอกได้ไหมคะวริศบอกได้ไหมคะจากการที่วริศดูแล้ววริศคิดว่าน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรตามความคิดของวริศได้เลยค่ะ
3: เป็นเรือขนส่งสินค้าครับ
2: เป็นเรือขนส่งสินค้าเป็นเรื่องราวที่วริศคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม
4: ่เป็นคร
2: ับ เป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะค่ะภาพนี้เป็นภาพที่เขียนขึ้นมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะคะเป็นภาพสมเด็จพระนเรศวรตามจับพระยาจีนจันตุนั่นเองนะคะเป็นภาพลำดับที่3เขียนภาพนี้ก็คือนายใหญ่นะคะภาพนี้มีการจัดประกวดได้รับรางวัลที่10ผู้ที่เขียนภาพนี้ก็ได้รับพระราชทานลูกปืน1ลูกปืนแล้วก็เงินอีก60บาทณขณะนั้นนั่นเองนะคะมีอีกหนึ่งภาพมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมนะคะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับการทำสงครามไหมน่าจะเกี่ยวใช่ไหมคะเพราะว่ามีการเดินทางโดยใช้เรือใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้คนจำนวนมากใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเป็นภาพตีเมืองปัตตานีได้ปืนใหญ่นะคะเป็นภาพลำดับที่77นะคะฝีมือของคนเขียนภาพนะคะก็คือนายวอนนั่นเองทั้ง2ภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ชมนะคะเป็นภาพที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงก็คือโครงภาพพระราชพงศาวดารในพงศาวดารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่จารึกเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับวีรสตรีวีรบุรุษที่ทำคุณงามความดีกอบกู้ประเทศชาติให้กับบ้านเมืองของเราก็จะบันทึกไว้หลากหลายเรื่องหลากหลายสมัยด้วยกันนะคะซึ่ง2ภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนชมก็มาจากพงศาวดารนะคะโดยเอาเรื่องราวมาแล้วให้ผู้ที่มีฝีมือในการเขียนภาพเป็นผู้สร้างภาพขึ้นมามีการจัดลำดับมีการจัดประกวดนะคะแล้วภาพแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นโครงประกอบภาพเป็นการบรรยายด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งโครงภาพพระราชพงศาวดารวรรณคดีที่นักเรียนกำลังจะต้องศึกษานี้นะคะมีความเป็นมาได้อย่างไรนะคะมีความเป็นมาโดยการเกิดขึ้นนะคะจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่เลือกสรรเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแสดงว่าพงศาวดารโครงภาพพระราชพงศาวดารที่เรากำลังจะศึกษาเกิดจากพระราชดำริของรัชกาลที่5เอาเรื่องราวในอดีตที่สำคัญแล้วก็เหตุการณ์ที่สำคัญนะคะเลือกสรรแล้วนะคะจากพงศาวดารแล้วให้ช่างเขียนนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างที่มีฝีมือในการเขียนภาพนะคะช่างเขียนคืออะไรช่างเขียนถ้าปัจจุบันที่เข้าใจง่ายๆก็คือจิตรกรเนาะช่างวาดภาพช่างเขียนในที่นี้คือเขียนภาพนั่นเองที่มีฝีมือเขียนรูปภาพแต่ละภาพจากบันทึกในพงศาวดารหยิบยกที่สำคัญมาแล้วก็มาให้ช่างเขียนมาเขียนภาพแต่ละภาพนะคะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยก็จะมีโครงบอกประกอบภาพทุกเรื่องโครงเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการบรรยายภาพว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในสมัยใดนะคะซึ่งรูปภาพที่เอามาจัดทำเนี่ยจากเรื่องราวในพงศาวดารเนี่ยมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กรวมทั้งสิ้นแล้วเอาเรื่องราวมาจัดทำได้ทั้งหมด92ภาพนะคะ92ภาพเนี่ยโครงที่แต่งประกอบแต่ละภาพเนี่ยรวมแล้ว376บทนั่นเองค่ะซึ่งภาพขนาดใหญ่นะคะก็จะมีการแต่งโครงประกอบภาพด้วยกันทั้งหมด6บทนะคะภาพขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะจะมีการแต่งโครงประกอบจำนวน4บทนั่นเองเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารนั่นเองนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องโครงคือแต่งด้วยโครงเกี่ยวกับรูปของพงศาวดารนั่นเองค่ะซึ่งแต่งด้วยลักษณะของโครง4สุภาพเป็นหนึ่งในประเภทของบทร้อยกรองนะคะโครง4สุภาพเนี่ยจะมีลักษณะที่เด่นเลยก็คือมีการบังคับคำนะคะบังคับคำเอกบังคับคำโทคำเอก7ตำแหน่งคำโท4ตำแหน่งไม่สามารถสับเปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่สามารถหาคำที่เป็นคำเอกได้สามารถใช้คำตายแทนคำเอกได้อันนี้คือฉันทลักษณ์บังคับของโครง4สุภาพนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องราวอะไรในพงศาวดารนะคะนักเรียนรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างคุณครูถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างอ่ะให้เวลาคิดแล้วร่วมกันปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าที่เราเคยได้ยินจากการที่เราเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เราได้รู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างกว่าจะมาเป็นประเทศไทยที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะคะบรรพบุรุษของเราก็กอบกู้บ้านเมืองเนาะมีการทำศึกสงครามที่เกิดทั้งวีรสตรี

0: ข้อนี้ด้วยค่ะอ่ะสราวุธนะคะสราวุธรู้จักวีรสตรีท่านใดบ้างคะ
1: ท้าวสุรานารีครับหรือว่าย่าโม
0: ท้าวสุรานารีหรือว่าย่าโมนี้มีวีรกรรมอะไรที่ทำให้เป็นถึงวีรสตรีคะ
1: มีการกอบกู้บ้านเมืองให้กับบ้านเมืองของเขาครับ
0: บ้านเมืองของเขาปัจจุบันอยู่ที
1: ่นครราชสีมา
0: ราชสีมาถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนอกเหนือจากย่าโมแล้วมีใครอีกบ้างนักเรียนรู้จักอีกไหมคะมีใครอีกบ้างรู้จักเท้าเทพกษัตริย์ไหมไม่รู้จักก็มีหลากหลายพระองค์ด้วยการที่เป็นวีรสตรีนะคะที่กอบกู้บ้านเมืองภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการสู้รบโดยใช้ช้างการสู้รบโดยใช้ช้างเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเก่งมากการทำยุทธหัตถีนั่นเองนักเรียนคิดว่าเป็นการทำยุทธหัตถีระหว่างใครกับใครไทยกับพม่าแล้วไทยเราใครเป็นผู้สู้รบในภาพมีใครทราบได้บ้างภาพนี้จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวถึงวีรสตรีท่านหนึ่งนะคะที่กอบกู้บ้านเมืองให้กับชาติไทยเรานะคะเป็นภาพจากเรื่องราวในพงศาวดารนะคะเป็นภาพลำดับที่10ภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างซึ่งเป็นภาพที่เราจะต้องศึกษาในวันนี้นะคะว่าเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรทำไมพระองค์ท่านถึงขาดคอช้างจากชื่อเรื่องนะคะชื่อภาพภาพที่10นี้นะคะนักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่าภาพเนี่ยเกิดขึ้นจากพงศาวดารแล้วก็จะต้องมีผู้เขียนภาพแล้วก็จะต้องมีผู้ประพันธ์โครงประกอบใช่ไหมคะแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีผู้เขียนภาพที่แตกต่างกันออกไปแต่ผู้ประพันธ์โครงประกอบภาพเนี่ยบางภาพรัชกาลที่5ก็เป็นผู้แต่งด้วยพระองค์เองนะคะภาพที่10นี้ภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างผู้เขียนภาพนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะคะเป็นผู้เขียนภาพภาพนี้เมื่อมีการจัดอันดับแล้วได้รับรางวัลที่3นั่นเองค่ะเป็นภาพที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เดี๋ยวครูจะถามนักเรียนเมื่อท้ายกิจกรรมนะคะท้ายชั่วโมงแล้วก็ภาพนี้นะคะผู้ที่พระราชนิพนธ์โครงประกอบภาพนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองภาพที่10นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมถอดความบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10กิจกรรมนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้ทราบเรื่องราวของภาพว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนะคะเกี่ยวข้องกับวีรสตรีที่มีชื่อว่าพระสุริโยไทยอย่างไรรูปแบบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะโดยมีกลุ่มละ 5-6 คนนะคะจับสลากบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10นั่นเองนักเรียนแต่ละกลุ่มเมื่อได้บทประพันธ์แล้วอ่านบทประพันธ์แล้วร่วมกันค้นหาความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็ร่วมกันถอดคำประพันธ์ลงใบกิจกรรมถอดความโครงภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างก็จะมีบทประพันธ์ให้แล้วก็บทประพันธ์จะมีคำศัพท์ของบทประพันธ์แล้วให้นักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะแต่ละกลุ่มจะได้ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้ครูจะให้เวลานักเรียนไม่เกิน15นาทีนะคะร่วมกันก็จะได้กลุ่มละ1บทนั่นเองค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมถอดคำประพันธ์เพื่อทราบเรื่องราวของพระสุริโยไทยนะคะเป็นภาพที่10ภาพพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขัดคอช้างนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6บทนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้กลุ่มละ1บทนะคะก็จะได้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะคะของเรื่องราวพระสุริโยไทยกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอถอดความโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอทีละกลุ่มนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็ต้องฟังของเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็บันทึกไปในกระดาษในสมุดของนักเรียนนะคะเริ่มต้นที่บทที่1เลยค่ะสมาชิกบทที่1ที่รับผิดชอบนำเสนอการถอดคำประพันธ์เลยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะที่คุณครูให้หาความหมาย
1: มีรามันหมายถึงชาวมอญพยุหะแสนยาหมายถึงกองทัพหรือขบวนทัพใหญ
0: ่ค่ะ
1: แกล้วหมายถึงกล้าหาญไม่เกรงกลัวม
0: ่
1: านหมายถึงพม่า
0: ค่ะ
1: ถอดคำประพันธ์นะคะกษัตริย์ของพม่าเป็นแม่ทัพที่กล้าหาญยิ่งนักยกพลประมาณ 300,000 คนหยุดใกล้เมืองกรุงศรีอยุธยาเตรียมเข้าตีค่ะ
0: ค่ะขอถามกลุ่มที่4นิดนึงว่าผู้นำของพม่าค่ะมีชื่อว่าอะไรคะจากบทประพันธ์ได้บอกขึ้นต้นเลย
1: บุเรงนองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะถอดความบทที่1นะคะบุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา 300,000 แห่ถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคราบทประพันธ์บทนี้เริ่มต้นด้วยการที่กองทัพของพม่านำโดยบุเรงนองนะคะที่มีความสามารถในการสู้รบมากจนได้รับฉายาว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศได้ยกกองกำลังมาเพื่อที่จะมาตีสยามกองกำลังของบุเรงนองเนี่ยมีทั้งพม่าทั้งมอญแล้วก็เป็นกองกำลังที่เข้มแข็งมากนะคะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมากรวมๆแล้ว 300,000 ในที่นี้เท่าไหร่คะนักเรียนถ้าเป็นคน 300,000 คนถือว่าเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเมื่อถึงอยุธยาก็หยุดอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะทำสงครามนะคะต่อที่บทที่2นะคะเนื้อความแต่ละบทจะต่อกันนะคะผู้ที่ได้รับบทที่2คือกลุ่มใดคะกลุ่มที่3นะคะเป็นผู้รับหน้าที่แปลบทประพันธ์นี้ค่ะคำศัพท์มีคำศัพท์อะไรบ้างคะ
2: เผ่าภูวดลครับ
0: เผ่าภูวดล
2: ยกยนแรงศึกครับ
0: ยกยนแรงศึกมีแปลว่าอะไรบ้างคะ
2: เผ่าภูวดลแปลว่าพื้นแผ่นดินครับ
0: พื้นแผ่นดิน
2: ยนแรงศึกแปลว่ามองดูกำลังศึกครับ
0: ค่ะ
2: นิกรหมายถึงหมู่พวกครับ
0: ค่ะ
2: สมรหมายถึงการสู้รบหรือสงครามครับ
0: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์ครับพระมหาจักรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินของสยามครับได้วางกองกำลังพลเพื่อเตรียมการรับศึกมีพระราชดำริในการประเมินการกำลังศึกว่าหนักหรือเบาในเพียงใดจากนั้นได้ยกกำลังศึกจากนั้นได้ยกกำลังไพ่พลทหารกล้าเคลื่อนออกจากนครไปสู้สนามรบครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะในการนำเสนอบทที่2นะคะก็คือฝั่งไทยเราก็มีพระมหาจักรพรรดิที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินณขณะนั้นของสยามนะคะเมื่อได้ทราบข่าวว่าพม่าได้เตรียมข้าศึกที่จะมาสู้รบก็ได้ไปดูลาดราวเนาะไปคำนวณว่าแบบจะเป็นข้าศึกเล็กหรือข้าศึกใหญ่ก็มีการวางค่ายที่จำนวนมากแล้วก็ได้มีคำสั่งให้เตรียมไพ่พลเพื่อที่จะทำการสู้รบนะคะแล้วก็ได้ยกกองกำลังข้าศึกที่เป็นของไทยเราเนี่ยไปออกตั้งกลางสนามเพื่อที่จะเตรียมทำการสู้รบนั่นเองค่ะต่อไปบทที่3ค่ะจะเป็นความต่อเลยนะคะบทที่3กลุ่มใดได้รับหน้าที่คะกลุ่มที่1ค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะครูให้นักเรียนค้นหา
3: อัคคเรศครับหมายถึงผู้ประเสริฐเป็นเลิศพิสมัยหมายถึงความรักเครื่อง ครื่องยุทธภิชัยหมายถึงเครื่องแต่งกายที่ออกรบ
0: ค่ะ
3: คัชทานหมายถึงช้างพระที่นั่งใครหมายถึงเข้าขบวน
0: ค่ะ
3: การถอดคำประพันธ์ผู้หญิงที่เป็นที่รักของผู้คนมีชื่อว่าพระสุริโยไทยทรงแต่งกายออกรบเหมือนผู้ชายและรีบควบช้างเข้าไปแทรกซึมขบวนพม่า
0: เข้าไปในพม่าไม่แทรกซึมเข้าไปในขบวนของพระมหาจักรพรรดิค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะค่ะบางออนอัคเรศผู้นะขณะนั้นก็คือพระมเหสีที่เป็นที่รักของพระมหาจักรพรรดิที่มีชื่อว่าพระสุริโยไทยเนาะเมื่อได้ทราบว่าสามีหรือพระสวามีของตนเองเนี่ยกำลังจะไปทำการสู้รบที่เป็นศึกยิ่งใหญ่มากณขณะนั้นนะคะก็ได้แต่งกายเนาะทรงเครื่องแปลว่าแต่งกายแต่งกายด้วยการสู้รบแบบผู้ชายเครื่องยุทธภิชัยนะคะก็ขับช้างคชาทานแปลว่าช้างขับช้างควบเข้าไปในขบวนของฝั่งไทยของพระสวามีตนเองนะคะอย่างรวดเร็วซึ่งณขณะนั้นไม่มีใครทราบว่าพระองค์ท่านแทรกซึมเข้าไปอยู่ในกองกำลังด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเวลาสู้รบเนี่ยจะให้สู้รบแต่เฉพาะผู้ชายใช่ไหมคะต่อไปค่ะบทต่อไปพลกายกองหน้าเร้าโรมรันกันเฮยบทนี้กลุ่มใดคะกลุ่มที่5ค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างแล้วก็หนูแปลได้ว่าอย่างไรบ้างคะ

0: มีคำว่าโรมค่ะหมายถึงเข้าใกล้หรือเข้าประชันชิดค่ะ
1: ค่ะ
0: ประจันหมายถึงเผชิญหน้าหรือว่าเข้าสู้ค่ะสารหมายถึงช้างค่ะเลงหมายถึงชาวมอญค่ะ
1: ค่ะ
0: ถอดคำประพันธ์ได้ว่ากองทัพหน้าของทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันค่ะช้างทรงของพระเจ้าแปรได้ชนช้างกับพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดิเสียทีหันหลังวิ่งหนีพระเจ้าแปรค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะเมื่อกองกำลังทั้งสองฝ่ายเตรียมกองกำลังแล้วก็ตัดภาพมาที่กองกำลังทั้งสองกรูเข้าหากันเวลาทำสู้รบใช่ไหมคะนักเรียนนึกภาพไปด้วยนะกองกำลังก็ทั้งสองประจันหน้ากันนะคะรวมรันประจันหน้ากันช้างของพระเจ้าแปรก็คือช้างของฝั่งพม่าที่นำโดยพระเจ้าแปรเนี่ยก็ประจันหน้ากับช้างของพระมหาจักรพรรดินะคะพอสู้รบไปเนี่ยอยู่ๆสารของพระมหาจักรพรรดิก็คือช้างของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยอยู่ๆก็สวดเซหันหลังให้ช้างของพระเจ้าแปรซึ่งเป็นการทำยุทธหัตถีที่เป็นการเสียเชิงให้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากนะคะก็ทำให้ช้างของฝั่งตรงข้ามเนี่ยวิดไล่ช้างของพระมหาจักรพรรดิอย่างกระชั้นชิดถือว่าอันตรายนะคะณขณะนั้นต่อไปบทต่อไปค่ะนงครานองค์เอกแก้วกลุ่มใดคะกลุ่มที่สองค่ะ
2: มารหมายถึงมีดัสกรหมายถึงข้าศึกมันหมายถึงใจกตเวทีซึ่งสนองคุณท่านเป็นคำคู่กับกตัญญูครับ
1: ค่ะ
2: ข้าเชนแปลว่าพญาช้าง
1: ค่ะ
2: สะอึกแปลว่าช้างงักงันครับ
1: ค่ะ
2: การถอดคำประพันธ์สมเด็จพระสุริโยทัยเกรงว่าพระมหาจักรพรรดิจะเป็นอันตรายต่อชีวิตจึงขับช้างเข้าขวางและต่อสู้กับพระเจ้าแปรครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะรับหน้าที่แปลบทนี้นะคะบทนี้แปลได้ว่านงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ก็คือณขณะนั้นที่อยู่ในขบวนของไทยเราคือพระสุริโยทัยใช่มั้ยคะที่มีความกตัญญูกตเวทียิ่งล้ำเกรงว่าพระสวามีของตนเองจะเป็นยังไงคะจะสิ้นพระชนเพราะตกอยู่ในอันตรายนะคะถูกช้างของฝั่งตรงข้ามกำลังหวิดท้ายเกรงว่าสามีเนี่ยของตัวเองจะเสียพระชนก็เลยขับขเชนพญาช้างเข้าไปขวางระหว่างช้างของพระเจ้าแปรกับช้างของพระมหาจักรพรรดินั่นเองค่ะก็ทำให้ช้างของพระสุริโยทัยต้องประจันหน้ากับช้างของพระเจ้าแปรนะคะสะอึกสู้ดัสกรนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วค่ะขุนมอญร่อนเงาฟาดฉาดฉะค่ะกลุ่มที่6นั่นเองค่ะได้รับหน้าที่บทนี
0: ้ขุนมอญหมายถึงพระเจ้าแปรฉาดหมายถึงเสียงดังฉะหมายถึงฟันลงไปแล้งหมายถึงผ่าหรือแตกลูบหมายถึงร่วงล้มดิ้นหมายถึงได้ดิ้นหรือตายโอรสหมายถึงลูกชายสูญหมายถึงหายสิ้นไปไปหมายถึงไม่การถอดคำประพันธ์คือพระเจ้าแปรใช้ง้าวฟันพระสมเด็จพระสุริโยทัยจนขาดสะพายแล้งสิ้นพระชนบนคอช้างสองพระโอรสคือพระราเมศวรและพระมหินทราทรงรีบการพระศพและนำพระศพเข้าสู่พระนครถึงแม้ว่าพระสมเด็จพระสุริโยชัยทรงชิ้นพระชนไปแล้วแต่ผู้คนภายหลังยังคงสรรเสริญคุณความดีของพระองค์ค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะบทเมื่อสักครู่นักเรียนเห็นภาพแล้วว่าช้างของพระเจ้าแปรกับช้างของพระสุริโยทัยประจันหน้ากันเนาะต่อไปขุนมอญก็คือพระเจ้าแปรนั่นเองนะคะก็ได้สู้รบกับพระสุริโยทัยนะคะสู้รบไปสู้รบมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการสู้รบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยชั้นเชิงนักเรียนคิดว่าใครน่าจะชนะกว่ากันผู้ชายใช่ไหมคะพอสู้รบไปสู้รบมาเนี่ยขุนมอญก็คือพระเจ้าแปรเนี่ยก็ได้ร่อนง้าวง้าวก็คืออาวุธที่ทำการสู้รบที่มีลักษณะยาวแล้วก็ด้านบนจะมีความคมมากก็ได้ฟาดเข้าไปนะคะที่ระหว่างไหล่ใช่ไหมคะระหว่างไหล่และคอเนี่ยลงมาถึงอกทำให้ สิ้นพระชนบนคอช้างนั่นเองนะคะเมื่อสิ้นพระชนบนคอช้างโอรสก็ได้โอรสในที่นี้ก็คือลูกชายที่อยู่ในกองกำลังนั้นก็ได้นำพระศพของพระสุริโยไทยกลับเข้าสู่เมืองพระนครถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่มีชีวิตแล้วสูญชีพไปสูญสิ้นพดผู้สรรเสริญแต่ก็ยังมีผู้คนกล่าวสรรเสริญถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีคุณงามความดีอะไรคะจากเรื่องที่เด่นชัดเลยนอกจากความกตัญญูแล้วคือความกล้าหาญและความเสียสละของตนเองที่ปกป้องสามีแล้วก็แผ่นดินของไทยเรานั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารตั้งแต่ต้นจนจบนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนี้มีเรื่องราวเป็นมาอย่างโดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มก็ได้แปลบทประพันธ์นะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมสรุปเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะบันทึกโครงภาพพระราชพงศาวดารโดยการสรุปเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบที่นักเรียนฟังเพื่อน

นำเสนอนะคะจากบทประพันธ์ให้นักเรียนช่วยกันเรียบเรียงเรื่องราวของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10บันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการสรุปสาระโครงภาพที่10ภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างจากการที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มได้นำเสนอเรื่องราวของพระองค์ท่านนะคะสรุปได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวจะมีนักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะก็คือเด็กชายวริศนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสรุปได้ว่าอย่างไรคะ
1: เล่าเรื่องมานะครับมีทหารพม่าจำนวน 300,000 นายนำทัพด้วยพระเจ้าบุเรงนองบุกที่อยุธยาครับเมื่อพระมหาจักรพรรดิรู้เรื่องทราบเรื่องนั้นแล้วจึงได้เตรียมกำลังพลเพื่อ นำไปสู้รบพระสุริยชัยจึงปลอมตัวเป็นทหารอยู่ในขบวนนั้นเพื่อไปช่วยสู้รบด้วยครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นเมื่อต่อสู้รบยุทธาถีระหว่างพระเจ้าแปรและพระไม่พระขอเอาไปครับ
0: พระมหาจักรพรรดิค่ะ
1: พระมหาช้างของพระมหาจักรพรรดิได้หันหลังให้ครับพระสุริโยไทยจึงกังวลว่าพระมหาจักรพรรดิจะเป็นอันตรายครับจึงขับช้างเข้าไปช่วยต่อสู้ครับ
0: ค่ะก็ทำให้ต้องประจันหน้ากับช้างของ
1: พระเจ้าแปรครับ
0: ค่ะแล้วก
1: ็และหลังจากนั้นพระเจ้าแปรได้ฟันหัวของพระสุริโยไทยขาดสะบั้นครับ
0: อ่ะฟันหัวในที่นี้คือฟันแล้วก็ขาดตั้งแต่ระหว่างไหล่กับคอนี่ใช่ไหมคะก็ถึงอกใช่ไหมคะทำให้สิ้นพระชนบนคอช้างแล้วก็ตกลงมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างไรต่อคะ
1: หลังจากนั้นพระราชโอรสได้นำร่างของพระสุริโยไทยกลับเข้าเมืองและเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค
0: ่ะเป็นที่กล่าวถึงพระองค์ท่านถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่
1: มีความกล้าหาญครับ
0: มีความกล้าหาญแล้วก็มีความเสียสละ

0: นเองนั่นเองค่ะอ่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับวริษฐ์ด้วยค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของภาพที่10นะคะพงศาวดารภาพที่10พระสุริโยไทยขาดคอช้างที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะค่ะสรุปความรู้ในชั่วโมงนี้นะคะโครงภาพพระราชพงศาวดารเกิดขึ้นโดยกระแสพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเลือกสรรเรื่องราวในพระราชพงศาวดารให้ช่างเขียนที่มีฝีมือเขียนรูปภาพและทรงคิดทำกรอบกระจกสำหรับรูปภาพทั้งหมดนั้นนะคะแต่ละรูปภาพเนี่ยก็จะมีโครงประกอบภาพบอกเรื่องราวของแต่ละภาพนะคะที่เป็นเรื่องราวจากพงศาวดารนะคะเขียนตรงที่ติดไว้ขอโทษค่ะเขียนติดไว้ประจำทุกกรอบนะคะจะมีด้วยกัน3ขนาดทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะขนาดใหญ่จะมีจำนวนโครงประกอบรูปนะคะรูปละ6บทนะคะรูปขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีโครงประกอบรูปรูปละ4บทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะในส่วนโครงจะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็ภาพจะเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเล่าผ่านโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์วรรณศิลป์โครงภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้าง2หนังสือวรรณคดีนะคะของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีในการร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสุริโยไทยขาดคอช้างหรือไม่คะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนำความเสียสละความกล้าหาญของพระสุริโยไทยเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก

สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ทรงสานสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉาสัยอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูโนนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการหารพหุนามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาผลหารของการหารเอกนามด้วยเอกนามโดยที่ผลหารเป็นเอกนามได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลหารของการหารพหุนามด้วยเอกนามโดยที่ผลหารเป็นพหุนามได้นั่นเองค่ะค่ะทีนี้นักเรียนลองพิจารณานะคะการหาผลหารระหว่างเอกนามกับเอกนามที่ครูได้แสดงให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะเป็นการหาผลหารของ 10x ยกกำลัง3หารด้วย 5x นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนดูว่าคุณครูเนี่ยได้นำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันใช่ไหมคะนักเรียนคะค่าคงตัวในแต่ละเอกนามที่นำมาหารกันเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ
3: 2
2: ถูกต้องค่ะแล้วคุณครูเนี่ยก็ได้นำตัวแปรในแต่ละเอกนามค่ะมาหารกันนั่นเองนะคะดังนั้นตัวแปรในแต่ละเอกนามที่คุณครูนำมาหารกันมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ
3: x ยกกำลัง2
2: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเห็นไหมคะฐานของเราเหมือนกันนะคะเราสามารถนำเลขชิมลังมาลบกันได้นะคะดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ของเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2x ยกกำลัง2
2: ถูกต้องค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะนำ x ยกกำลัง3ลบ1แล้วได้เท่าไหร่คะ
1: 2
2: ก็คือ x ยกกำลัง2นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 2 x ยกกำลัง2
2: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลหารในข้อนี้ก็คือ 2x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะซึ่งเราสังเกตดูว่าตัวตั้งของเราเป็นเอกนามไหมคะเป็นนะคะสังเกตดูว่า 10x ยกกำลัง3ก็เป็นเอกนามค่ะแล้วตัวหารของเราล่ะคะ 5x เป็นเอกนามไหมคะเป็นและผลลัพธ์ที่ได้เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
2: นะคะซึ่งเราจะเรียกนะคะว่าการหารที่มีผลลัพธ์นะคะเป็นเอกนามว่าเป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมารู้จักการหารเอกนามด้วยเอกนามนะคะการหารเอกนามด้วยเอกนามนั้นนะคะเรามีข้อตกลงที่ว่าเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องไม่เป็น0นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถหาผลหารระหว่างเอกนามกับเอกนามได้นะคะโดยนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะแล้วก็นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อให้เรียนเนี่ยเข้าใจการหารเอกนามด้วยเอกนามมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับเรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะดูตัวอย่างนักเรียนลองดูนะคะในกรณีที่การหารเอกนามด้วยเอกนามของเรานะคะแล้วผลหารของเราเนี่ยเป็นเอกนามนะคะเราจะกล่าวว่าเป็นการหารลงตัวนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์นี้ค่ะก็คือนักเรียนสามารถนำตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะซึ่งเรียนเนี่ยสามารถใช้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะในการตรวจสอบหาคำตอบได้นะคะซึ่งสำหรับในชั้นเรียนนี้ค่ะเราจะเรียนเฉพาะการหารเอกนามด้วยเอกนามนะคะที่มีผลหารเป็นเอกนามเท่านั้นนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นการหารลงตัวนะคะค่ะในตัวอย่างแรกนะคะจงหาผลหารของเศษ x ยกกำลัง 4y ยกกำลัง 2

0: ส่วนด้วย x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ค่ะเริ่มแรกเราทำยังไงคะเนื่องจากว่าเราทราบแล้วค่ะว่าการหารเอกนามด้วยเอกนามเราจะต้องนำอะไรก่อนคะนำค่าคงตัวใช่ไหมคะมาหารกันได้สังเกตดูว่าในเอกนามแรกของเรานะคะมีค่าคงตัวไหมคะมีหรือไม่มีคะมีคือเลขอะไรเอ่ยคือ1นั่นเองแต่เราเขียน1มั้ยคะไม่เขียนแล้วในตัวหารของเราล่ะคะมีค่าคงตัวมั้ยคะมีค่าคงตัวคือเท่าไหร่คะ1เหมือนกันนะคะแล้วก็เราอาจจะนําเป็น1หารด้วย1ก่อนซึ่งผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ1นั่นเองซึ่งเราต้องเขียนมั้ยคะไม่ต้องเขียนดังนั้นข้อนี้เราสามารถนําตัวแปรในแต่ละเอกนามเนี่ยมาหารกันได้เลยมั้ยคะได้เลยนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองนะคะซึ่งเรามีตัวแปรกี่ตัวคะในข้อนี้2ตัวก็คือ x กับ y ใช่ไหมคะดังนั้นนั่นแหละก็เลือกในคู่แรกก่อนนะคะ x ยกกำลัง4หารด้วย x ยกกำลัง2จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ x ยกกำลัง2เก่งมากและ y ยกกำลัง2หารด้วย y ยกกำลัง2ล่ะคะ y ยกกำลัง0ถูกต้องค่ะซึ่ง y ยกกำลัง0เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่จำได้ไหมคะ1นั่นเองนะคะเก่งมากดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ของเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของการหาผลหารในกรณีที่เป็นระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองเป็นไงคะพอได้ไหมคะได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองมาตรวจสอบคำตอบกันค่ะว่านักเรียนได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วได้ x ยกกำลัง2เนี่ยถูกต้องหรือไม่เพื่อความแม่นยำเราก็จะมาตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่เราได้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเราสามารถตรวจสอบผลหารได้ค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์นี้เลยเลยค่ะตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะว่าตัวหารของเราก็คือ x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ใช่ไหมคะคูณด้วยผลหารของเราที่เราได้คำตอบเมื่อสักครู่ก็คือ x ยกกำลัง2นั่นเองนักเรียนลองนำมาคูณกันสิคะการคูณกันของเอกนามจำได้ไหมคะเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะ x ยกกำลัง2คูณ x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ x ยกกำลัง4เก่งมากแล้วก็ตามด้วย y ยกกำลัง2คงเดิมไว้นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นเท่าไหร่คะ
1: x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นไงคะคำตอบเท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่าแปลว่าเรียนสามารถหาผลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อความชัวร์นะคะค่ะในตัวอย่างที่2นะคะจงหาผลหารของ 15x ยกกำลัง 4y ยกกำลัง 2 ส่วนด้วย -12x ยกกำลัง 3y นะคะข้อนี้เราจะทำไงคะ
2: ค่า
0: ถูกต้องค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองซึ่งก็คืออะไรคะ15หารด้วย
1: -12
0: เก่งมากค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วแปร
0: ถูกต้องก็คือนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเรียนช่วยครูหาคำตอบได้ไหมคะได้เรียนคะค่าคงตัวนะคะในแต่ละเอกนามหารกันได้เท่าไหร่ลงตัวไหมคะข้อนี้อาจจะไม่เป็นเลขลงตัวไม่ไรสามารถตอบเป็นเศษส่วนได้เรียนสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ตอบได้นะคะมีเครื่องหมายด้วยไหมคะเท่าไหร่คะก็คือลบเศษ5ส่วน4ใช่ไหมคะแล้วก็ x ของเราล่ะคะเราจะมีเลขชี้กำลังเป็นเท่าไหร่เอ่ย x ยกกำลัง1คูณด้วย
1: y
0: ยกกำลัง1นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่งนะคะแรงก็จะได้ว่าผลหารในข้อนี้ของเราก็คือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือลบเศษ5ส่วน4 xy นั่นเองก็จะเป็นผลหารที่ได้ในข้อนี้ของเรานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตรวจสอบผลหารดูว่านักเรียนเนี่ยหาผลหารได้ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบไปพร้อมกันนะคะเริ่มแรกเราทำไงคะนำตัวอะไรเอ่ยไปคูณกับอะไรคะแล้วต้องเท่ากับ
1: ต
0: ัวตั้งซึ่งตัวตั้งของเราก็ค
1: ือ
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะดังนั้นค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็

0: ก็จะใช้อะไรคะการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามใช่ไหมคะก็คือเริ่มแรกค่ะเราจะนำอะไรเอ่ยก็คือนำค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะก็คือลบ12คูณด้วยลบเศษ5ส่วน4หลังจากนั้นเราก็จะนำอะไรคะ
1: ตัวแปร
0: ในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือ x ยก

ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงนะคะแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถหาผลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะนี่คือการหารเอกนามด้วยเอกนามเป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายนะคะทีนี้เราจะมารู้จักการหารอีกหนึ่งรูปแบบค่ะนั่นก็คือการหารพหูนามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะซึ่งเราก็มีข้อตกลงเหมือนกันก็คืออะไรคะเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องไม่เป็นอะไรคะจะต้องไม่เป็นศูนย์ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถนะคะหาผลหารของการหารพหูนามด้วยเอกนามได้นะคะโดยที่เราจะหารแต่ละพจน์ของพหูนามด้วยเอกนามนะคะแล้วก็จะนำผลหารเหล่านั้นมาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งการหารพหูนามด้วยเอกนามนะคะสังเกตว่าถ้าผลหารของเรานะคะเป็นพหูนามนะคะเราจะกล่าวว่าการหารนั้นเป็นการหารลงตัวค่ะซึ่งก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะก็คือตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับในชั้นเรียนนี้นะคะเราก็จะเรียนเฉพาะการหารพหูนามด้วยเอกนามนะคะที่ผลหารเป็นพหูนามเท่านั้นค่ะในตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลหารของ 6x บวกด้วย4หารด้วย2นะคะเริ่มแรกถ้าเราเจอส่วนแบบนี้เราจะทำไงคะเราใช้การแจกแจงไหมนะนี่คือการหารใช่ไหมคะจำได้ไหมคะว่าการหารพหูนามด้วยเอกนามทำไงคะเราจะหารแต่ละพจน์ใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกง่ายๆเลยเราจะต้องเปลี่ยนนะคะให้ดูรูปของเศษส่วนก่อนก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมคะเราก็จะสามารถเขียนได้เป็น 6x บวกด้วย4ทั้งหมดส่วนด้วย2หลังจากนั้นเรียนจำได้ไหมคะว่าตอนม .1 ที่เราเรียนไปการบวกเศษส่วนจำได้ไหมคะนั่นคือนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้เป็นเศษ 6x ส่วนด้วย2บวกด้วย4ส่วนด้วย2นั่นเองเห็นไหมคะแล้วนักสามารถหาคำตอบได้ยังเอ่ยได้แล้วเราสามารถใช้การหารเอกนามเมื่อครูช่วยครูหาคำตอบได้แล้วนะคะเริ่มแรกในคู่แรกก่อนค่ะ 6x ส่วนด้วย2นะคะหรือว่า 6x หารด้วย2เนี่ยนักเรียนก็จะนำอะไรคะนำ6หารด้วย2ก็คือนำค่าของตัวมาหารกันก่อนก็คือ6หารด้วย2ได้เท่าไหร่คะ3แล้วก็ตามด้วยตัวแปรก็คือ x ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะ4หารด้วย2ล่ะคะได้2นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะผลหารในข้อนี้ของเราก็จะได้เป็น 3x บวกด้วย2นั่นเองซึ่งสังเกตดูว่าผลหารของเราเป็นพหูนามหรือเป็นเอกนามคะเป็นพหูนามนั่นเองแปลว่าข้อนี้เป็นการหารลงตัวไหมคะหาลงตัวนะคะดังนั้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบคำตอบล่ะคะเราสามารถทำได้อย่างไรทำได้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมคือทำไงเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็สามารถตรวจสอบคำตอบได้เหมือนเดิมเลยนะคะทีนี้มาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วได้เข้าใจเรื่องของการหารพหูนามด้วยเอกนามยิ่งขึ้นนะคะข้อนี้ก็จะเป็นการหาผลหารของ20 x ยกกำลัง4ลบด้วย15 x ยกกำลัง3หารด้วย5 x นะคะข้อนี้เป็นการหารระหว่างพหูนามกับเอกนามใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกเราทำไมคะถูกต้องค่ะเราก็คือเขียนให้รูปของเศษส่วนจะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะสังเกตดูว่าพหูนามของเรา 20x ยกกำลัง4ลบด้วย 15x ยกกำลัง3นะคะเราก็เขียนให้รูปของการบวกเอกนามนั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็น 20x ยกกำลัง4บวกด้วยลบ 15x ยกกำลัง3ทั้งหมดส่วนด้วย 5x นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเขียนให้รูปของการบวกเศษส่วนนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเขียนได้เป็น 20x ยกกำลัง4ส่วนด้วย 5x บวกด้วยลบ 15x ยกกำลัง3ส่วนด้วย 5x หลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะได้แล้วก็คือใช้การหารเอกนามกับเอกนามเมื่อสักครู่ช่วยครูหาคำตอบนะคะอาจจะงั้นในส่วนแรกนะคะ 20x ยกกำลัง4ส่วนด้วย 5xถูกต้องค่ะแล้วก็นี่นะคะในส่วนนี้เราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งไหมคะได้ได้เลยสามารถนำเครื่องหมายอะไรมาใช้ได้เลยลบได้เลยนะคะเพื่อให้เด็กได้เข้าใจยิ่งขึ้นสามารถเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเขียนให้รูปของการลบ

0: ก็ได้นะคะอ่ะดังนั้นเมื่อสักครู่เลยบอกว่า 20x ยกกำลัง4ส่วนด้วย 5x ได้เท่าไหร่นะคะ
1: 4x ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะต่อไปในคู่นี้ค่ะ 15x ยกกำลัง3ส่วนด้วย 5x ล่ะคะ
1: 3x ยกกำล
0: ั
1: ง2
0: ถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็สามารถทำได้อันนี้ครูก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังในการช่วยหาคำตอบก็ไล่มาจนได้คำตอบตรงกับนักเรียนก็คือผลลัพธ์เป็น 4x ยกกำลัง3ลบด้วย 3x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเป็นไงคะ2ตัวอย่างในเรื่องของการหารพ่อน้ำด้วยเอกนามพอได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ดังนั้นเพื่อความชัวร์นะคะครูขออีก1ตัวอย่างในการช่วยคุณครูหาคำตอบนะคะในตัวอย่างที่5นะคะจงหาผลหารของ2 x ยกกำลัง7 y ยกกำลัง3บวกด้วย8 x y ส่วนด้วยลบ2 x y นะคะข้อนี้ทำไงคะข้อที่เป็นเศษส่วนเรียงคะเป็นอยู่แล้วเราก็สามารถใช้ได้คะเป็นรูปของการบวกเศษส่วนได้เลยถูกต้องนะคะนะคะอย่างนั้นก็เราก็จะมาหาอะไรคะการหาเอกนามด้วยเอกนามทีละคู่ใช่ไหมคะอ่ะเอาในคู่แรกก่อนค่ะนักเรียนคะ 2x ยกกำลัง7 y ยกกำลัง3หารด้วยลบ 2x y เริ่มแรกเรียนสามารถนำค่าของตัวหารด้วยค่าของตัวเลยก็คือ2หารด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ1ถูกต้องต่อไป x ยกกำลัง7หารด้วย
1: x
0: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่า x ยกกำลัง7ส่วนx ของเราที่ไม่ปรากฏเลขชี้กำลังหมายความว่าเป็น1นะคะเก่งมากต่อไป y ยกกำลัง3หารด้วย y ล่ะคะ
1: y ยกกำล
0: ั
1: ง2
0: ถูกต้องค่ะต่อไปในคู่นี้บ้างนะคะ 8xy ส่วนด้วยลบ 2xy นะคะเริ่มแรกเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันก่อน8หารด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ4ถูกต้องต่อไป x หารด้วย xเป็น x ยกกำลัง0ถูกต้องและ y หารด้วย y ล่ะคะ
1: y
0: ยกกำลัง0ถูกต้องนะคะค่ะทีนี้ในส่วนนี้ส่วนด้านหน้าของเราก่อนนะคะลบ 1x ยกกำลัง6 y ยกกำลัง2เราสามารถเขียนแบบนี้เลยหรือว่าเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งคะก็คืออะไรเอ่ยก็คือเราไม่ต้องเขียน1นั่นเองใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นลบx ยกกำลัง6 y ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปในส่วนที่สังเกตดูว่ามีตัวแปรเป็น x ยกกำลัง0กับ y ยกกำลัง0 x ยกกำลัง0มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 1
0: แล้ว y ยกกำลัง0ล่ะคะ
1: 1
0: นั่นเองดังนั้นในส่วนนี้ของเราจะกลายเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เป็น4ใช่ไหมคะแล้วก็มีลบอยู่ด้านหน้านะคะถูกต้องดังนั้นผลหารในข้อนี้ของเรานะคะที่ได้ก็คือลบ x ยกกำลัง6 y ยกกำลัง2ลบด้วย4นั่นเองนะคะเป็นไงคะทั้ง5ตัวอย่างเกี่ยวกับการหารพอได้ไหมคะได้นะคะแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถที่จะหารนะคะระหว่างเอกนามกับเอกนามได้รวมถึงการหารระหว่างพหุนามกับเอกนามได้แล้วทีนี้คุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูแบบฝึกหัดที่7นะคะก็จะเป็นการหารเอกนามด้วยเอกนามและการหารเป้านามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่7นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้คุณครูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะในตอนแรกก็จะเป็นการให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารนะคะของเอกนามนะคะก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะแล้วก็สำหรับในตอนที่2ค่ะก็จะให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารของพหุนามในแต่ละข้อซึ่งก็มี4ข้อเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนสามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายชั่วโมงพร้อมกับคุณครูค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหาที่7ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในตอนแรกกันก่อนนะคะในตอนที่1ค่ะให้นักเรียนหาพลหารของเอกนามในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะ 8x ยกกําลัง4หารด้วย xนักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะในข้อนี
1: ้ 8x+3
0: ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะการหารเอกนามกับเอกนามนะคะเริ่มแรกเราจะทำไงคะเก่งมากค่ะเราก็จำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่า 8x ยกกำลัง 4ค่าคงตัวของเราก็คือ 8ต่อไป x ค่าคงตัวของเรามีไหมคะ
1: ม
0: ีคืออะไรเอ่ย1นั่นเองเราแค่นํา8หารด้วย1นะคะต่อไปเราก็จะนําตัว8ในแต่ละเอกนามมาหารกันก็คือ x ยกกําลัง4หารด้วย x นั่นเองเกิดว่าฐานเหมือนการหารกันให้นําเลขที่กําลังมาลบกันนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นคําตอบของเรานะคะผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือ 8x ยกกําลัง3นั่นเองถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนี่แหละค่ะข้อ1ใครถูกต้องสามารถตรวจถูกพร้อมคุณครูได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูในข้อที่2นะคะข้อที่2 15x ยกกําลัง 2y ส่วนด้วย -3y ข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: -5x ยกกําลัง 2
0: เก่งมากนะคะถูกต้องค่ะก็เหมือนเดิมค่ะการหารระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะเราก็จะนําค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันค่ะแล้วก็จําตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนได้ว่า15หารด้วย -3 ได้เท่าไหร่คะ
1: -5
0: นะคะแล้วก็x ยกกําลัง2นั่นเองสังเกตดูว่าทําไมตัวแปร y เราหายไปนะคะเพราะว่าy ยกกําลัง1ลบด้วย1ก็คือ y ยกกําลัง0นะคะซึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ1นั่นเองสาเหตุที่ y หายไปนะคะค่ะดังนั้นในข้อที่2นะคะผลลัพธ์ของเราก็คือ -5x ยกกําลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าใครถูกต้องสามารถตรวจถูกลงไปในข้อที่2ได้เลยนะคะในใบงานของเราได้เลยต่อไปค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3ลบ x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง3ส่วนด้วย x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ข้อนี้นักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ x ยกกำล
0: ั
1: ง2
0: y ยกกำลัง1เราเขียน1ไหมคะไม่เขียนนะคะถูกต้องค่ะก็เช่นเคยค่ะการหารระหว่างเอกนามกับเอกนามค่ะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันก่อนนะคะก็คือตัวตั้งของเราค่าคงตัวคือเท่าไหร่คะลบ1นะคะอย่าลืมนําเครื่องหมายมาด้วยนะคะแล้วก็ x ยกกําลัง 2y ยกกําลัง2ของเราค่าคงตัวก็คือ1นั่นเองนะคะก็คือลบ1หารด้วย1คําตอบก็คือลบ1นั่นเองนะคะแต่ว่า1เราเขียนไหมไม่เขียนนะคะเหมือนเดิมค่ะดังนั้นตัวแปรแรงก็สามารถใช้สมบัติของเลขยกกําลังได้เลยก็คือนะคะฐานเหมือนกันหารกันนําเลขที่กำลังมาลบกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะค่ะก็จะได้ผลลัพธ์แล้วนะคะก็คือผลลัพธ์ในข้อที่ของเราก็คือลบ x ยกกําลัง2 y นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะข้อ3ตอนนี้3ข้อใครถูกหมดคะถูกหมดอยู่นะคะโอเคเลยสามารถตรวจถูกไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะ 6x ยกกําลัง5 y ยกกําลัง4ส่วนด้วย 3x y ยกกําลัง2ค่ะข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2x ยกกําลัง4 y ยกกําลัง2
0: ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำเลยค่ะค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะหลังนั้นเราก็จําตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่ง6หารด้วย3ก็จะได
1: ้
0: 2นะคะแล้วก็ x ยกกำลัง5ลบด้วย1ก็จะเหลือ x ยกกำลัง4และ y ยกกำลัง4ลบด้วย2ก็จะเหลือ y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นผลหารในข้อนี้ของเราก็คือ 2x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะนี่คือการหารเอกนามกับเอกนามนั่นเองเป็นง่ายไหมคะ
1: ง่าย
0: นะคะโอเค ดังนั้นมาดูในตอนที่2บ้างค่ะในตอนที่2จะเป็นการหาผลหารนะคะของพหุนามนะคะในแต่ละข้อนั่นเองนะคะข้อแรก 8-4x ทั้งหมดส่วนด้วย2นะคะข้อนี้ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: 4-2x
0: ถูกต้องนะสังเกตดูว่าผลลัพธ์ของเราเป็นพหุนามมั้ยคะเป็นพหุนามนะคะซึ่งเป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำเลยค่ะแต่ละพจน์ใช่ไหมไปหารกันนั่นเองเนาะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ค่อยหารไปทีละพจน์ทีละพจน์ได้เลยนะคะ8หารด้วย2ก็จะได
1: ้
0: 4นะคะ 4x หารด้วย2ก็จะได
1: ้
0: 2อะไรคะ
1: 2
0: นะคะก็อย่าลืมนํา x มาด้วยคำตอบของเราก็คือ4ลบด้วย 2x นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะงั้นถูกก็ตรวจถูกได้เลยนะคะในข้อแรกต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ 7z ยกกำลัง3ลบด้วย 14z ยกกำลัง2ทั้งหมดส่วนด้วย z ยกกำลัง2ข้อนี้เรียนได้ผลหารเป็นเท่าไหร่คะ
1: 7z ลบ14
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนะคะเริ่มแรกค่ะเราก็จะเขียนที่อยู่ของการลบเศษส่วนใช่ไหมคะก็การทั้งหมด2คู่เลยเรียนก็หาคำตอบระหว่างเอกนามหารเอกนามได้เลยนะคะก็ค่อยๆหารไปนะคะดังนั้นในส่วนแรก 7z ยกกำลัง3หารด้วย z ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะในส่วนนี
1: ้
0: เก่งมากค่ะต่อไป 14z ยกกำลัง2หารด้วย z ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
1: 14
0: นะคะดังนั้นค่ะดังนั้นก็ทำอันนี้คุณครูทำแบบละเอียดให้นะคะดังนั้นผลลัพธ์ของเรานะคะที่ได้ก็คือเท่าไหร่คะ 7z ลบด้วย14นั่นเองนะคะข้อที่2ถูกต้องก็ตรวจถูกได้เลยนะคะถ้าใครที่ตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์สามารถเติมให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3ค่ะลบ36 x ยกกำลัง2 y ลบด้วย18ทั้งหมดส่วนด้วยลบ9ข้อนี้เรียนได้ผลหารเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4x ยกกำลัง2 y บวก2
0: ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะค่อยๆทำตามเดิมนะคะดังนั้นในส่วนแรกของเรานะคะลบ36 x ยกกำลัง2 y ส่วนด้วยลบ9ส่วนนี้ได้เท่าไหร่คะ
1: 4x ยกกำลัง2 y
0: ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ18หารด้วยลบ9ล่ะคะสังเกตว่าถ้าในส่วนนี้เราจะได้เป็นลบ2แต่เนื่องจากว่าคำตอบของเราเป็นบวกเพราะว่าลบคูณด้วยลบใช่ไหมคะดังนั้นนะคะผลลัพธ์ในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ 4x ยกกำลัง 2y บวกด้วย2นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะข้อที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อสุดท้ายกันนะคะค่ะในข้อที่4นะคะในข้อที่4พหุนามของเรามีทั้งหมดกี่พจน์คะ3พจน์จะยาวนิดหนึ่งนะคะข้อที่4ค่ะลบ 12a ยกกำลัง 6b บวกด้วย 20ab ยกกำลัง 3ลบด้วย 8a ยกกำลัง 2b ทั้งหมดส่วนด้วย 4ab นะคะข้อนี้นักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ 3a ยกกำลัง5บวก 5b ยกกำลัง2ลบ 2a
0: ถูกต้องนะคะนี่ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะเริ่มแรกค่ะเราก็เลยค่ะนำค่าของตัวในแต่ละเลขนามมาหารกันใช่ไหมในส่วนนี้ลบ12หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ3ต่อไป a ยกกำลัง6หารด้วย a เหลือเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง5
0: b ยกกำลัง1หารด้วย b ยกกำลัง1
1: b ยกกำลัง
0: ซึ่งคำตอบคือ1นะคะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมบางคน B ถึงหายไปนะคะต่อไปนะคะพจน์ที่2บ้าง 20AB ยกกำลัง3หารด้วย 4AB ล่ะคะ20หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: 5
0: A หารด้วย A ได้1ใช่ไหมคะแล้วก็ B ยกกำลัง3หารด้วย
1: B
0: ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะ8a ยกกำลัง 2b ส่วนด้วย 4ab ล่ะคะ
1: 2b 2
0: ก็คือ 8หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: 2
0: นะคะ a ยกกำลัง2หารด้วย a ได
1: ้
0: a นะคะแล้วก็ b หารด้วย b ก็ได
1: ้
0: 1ถูกต้องนะคะอย่างนั้นค่ะคำตอบก็จะตรงกับที่เรียนได้ตอบคุณครูมาก็คือนะคะผลหารของเราก็จะเป็นลบ 3a ยกกำลัง5บวกด้วย 5b ยกกำลัง2ลบด้วย 2a นั่นเองค่ะเป็นไงคะการหารพหุนามด้วยเอกนามง่ายไหมคะ
1: ง่าย
0: ง่ายแต่ว่าอาจจะค่อยๆทำนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะ

0: ทีนี้วันนี้น่าจะได้เรื่องของการหารเอกนามด้วยเอกนามรวมถึงการหารพ่อน้ำด้วยเอกนามได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสุขความรู้ในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะนั่นเองค่ะการหารเอกนามด้วยเอกนามเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องห้ามเป็นตัวอะไรคะ
1: 0
0: ห้ามเป็น0นะคะต่อไปนะคะการหารเอกนามด้วยเอกนามค่ะเราจะทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะก็คือนำค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันแล้วก็อะไรคะถูกต้องค่ะคือนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะแล้วก็การหารพ่อน้ำด้วยเอกนามล่ะคะเราทำไงคะ
1: หารพ่อน้ำด้วยเอกนามแล้วนำผลหารบวกกัน
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะหารแต่ละพจน์ของพ่อน้ำด้วยเอกนามค่ะแล้วก็นำผลหารเหล่านั้นมาบวกกันนั่นเองนะคะซึ่งคำตอบของเราที่ได้ก็ยังเป็นพ่อคุณน้ำอยู่ไหมคะเป็นอยู่นะคะค่ะแล้วก็ข้อควรระวังจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่ข้อแรกค่ะตัวแปรที่ไม่เขียนเลขชี้กำลังจริงๆแล้วตัวแปรคือเลขอะไรคะ
1: 1
0: นั่นเองนะคะอย่าลืมค่ะว่ามี1อยู่นะคะต่อไปตัวแปรที่มีเลขชี้กำลังเป็น0นะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1
0: นั่นเองนะคะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะอยู่เรื่องของพหุนามกับการนำไปใช้นั่นเองค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1พหุนามกับการนำไปใช้ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรียนน่าจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: กระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2 pi RH บวก2 pi R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก pi R ยกกำลัง2 H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน pi R ยกกำลัง2เมื่อเราได้ H มาแล้วนำ H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูปในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ pi pi ตัดกัน R R ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 v ส่วนด้วย r บวกด้วย2 pi r ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว s ในรูปของ r แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ s เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ s มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา s prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร r นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร r ดังนั้นคือ ds ส่วน dr สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2v หารด้วย r ยกกำลัง2บวกด้วย 4πr การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต s prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต s prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า 4πr เท่ากับ 2v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณr กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 πr ยกกำลัง3เท่ากับ2 v
5: ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ 2v ส่วน 4π หรือ v ส่วน 2π เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย 2π นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ s ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4v หารด้วย r ยกกำลัง3บวกด้วย 4π ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า r นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า s มีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ r เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง r กับ h กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r ผมขอแทนค่า r ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า h เท่ากับ v ส่วนด้วย π ใส่ r ลงไปครับรากที่3ของ v ส่วนด้วย 2π ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย 2π คุ้นไหมครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้ว h เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น h ส่วน 2r มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเองหวานเจี๊ยบเลยและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็น A B C D E F ตามลำดับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยและผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋อง B นั่นเองครับกระป๋อง B นะครับมี h ส่วน 2r เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h ส่วน 2r ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะทุ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的口熟来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: eating,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
2: บ๊ายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแนว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงล่ะคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19

0: ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อ
2: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
0: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้จะเป็นเนื้อหาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมนะคะไปแล้วเรียบร้อยนะส่วนในวันนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมนะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัตินะคะในกระบวนการกลุ่มอีกเหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะเนื้อหามีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะในชั่วโมงที่2นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างข้อที่1อธิบายนะคะแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะข้อที่2เลือกใช้แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและสุดท้ายคำนึงถึงผลกระทบการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อตนเองและผู้อื่นนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันก่อนดีไหมดีไหมคะเนาะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างการเชื่อว่าพวกเราเคยพบเจอสถานการณ์แบบนี้ทุกคนนะในการอะไรคะใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมดูให้ดีนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเพื่อนในห้องหลักเพื่อนในห้องหลับในห้องเรียนเคยไหมมีเพื่อนนอนหลับในห้องเรียนไหมมีนักเรียนจึงแอบถ่ายแล้วโพสต์ลงสตอรี่เคยไหมเนี่ยหรือเวลาที่ทำไมคะเพื่อนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิริยาบถที่แบบหลุดอ่ะขำขำใช่ไหมนักเรียนก็ทำไมคะคิดเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมโพสต์ลงโซเชียลโพสต์ลงสตอรี่นะคะเนี่ยยิ้มอยู่เนี่ยกลุ่ม4เนี่ยน่าจะเคยพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมใช่ไหมคะเนาะนะคะทีนี้นักเรียนคิดว่ายังไงกับสถานการณ์นี้เป็นยังไงฮะยังไงคะแน่ใจจากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียน

0: มันส่งผลต่ออะไรบางทีอะฮะสภาพจิตใจความอับอายใช่มั้ยความเป็นส่วนตัวเกี่ยวมั้ยเกี่ยวบางทีอาจจะอยู่ในกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมใช่มั้ยคะบางทีเราไม่ได้คิดอะไรอ่ะนักเรียนเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรถูกต้องมั้ยคะแต่พอโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นสื่อสาธารณะเนาะนะคะมันก็มีผลต่อความเป็นส่วนตัวนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้เราจึงจะต้องเรียนนะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรามาดูเลยนะคะแนวทางการพิจารณาก่อนการเผยแพร่ข้อมูลนะคะจริยธรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการติดต่อสื่อสารนะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ตัว P นะคะความเป็นส่วนตัวนะคะข้อที่2ตัวที่2ไม่ใช่ข้อที่2โทษทีนะคะตัว A ใช่มั้ยความถูกต้องนะคะตัว P ความเป็นเจ้าของนะคะตัว A อีกตัวนึงคือการเข้าถึงหรือที่เราเรียกกันว่าอะไรคะพานะคะถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษนะอ่านว่าอะไรคะพาอ้าวอ่านพร้อมกันอ่านว่าอะไรพาหรือถ้าเป็นตัวย่อก็คือจะเป็นอะไรคะ PAPA นะคะจะเป็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและการติดต่อสื่อสารที่เราจะต้องมีนะคะนักเรียนเอาก่อนอื่นเลยเรามาดูตัว P ตัวแรกนะตัว P ตัวแรกนะคะหรือ privacy นะก็คือความเป็นส่วนตัวนะคะนักเรียนความเป็นส่วนตัวนะเข้าใจว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับใครนะคะสามารถเปิดเผยต่อหน้าผู้อื่นได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขใดนะคะภายใต้เงื่อนไขใดและมีมาตรการป้องกันอย่างไรเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครูยกตัวอย่างที่เพื่อนหลับยังไงเข้าเกี่ยวกับข้อนี้ไหมคะ
1: เกี่ยว
0: ไหมเกี่ยวนะคะถ้านักเรียนพบเจอเหตุการณ์แบบนี้นะนักเรียนต้องทำไมคะบอกผู้ที่เขาโพสต์นะคะว่าไม่ควรนะคะนักเรียนนะความเป็นส่วนตัวนะนี่ตัว P ตัวแรกนะคะต่อมาตัว A อ่านว่าอะไรเนี่ยตัว A accuracy นะคะหรือว่าความถูกต้องนะคะความถูกต้องนะทีนี้เรามาดูนะคะข้อมูลที่ใช้หรือนำเสนอต้องมีความถูกต้องน่าเชื่อถือและต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อมูลนะคะรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่นะในกรณีนี้นักเรียนจะเจอแบบไหนคะเวลาที่เราไปค้นหาเนื้อหาในการทำอะไรรายงานใช่ไหมคะหรือบางทีทำไมเราเป็นคนทำสื่อนำเสนอใช่ไหมคะแล้วก็อัปโหลดลงสื่อออนไลน์นะคะเพื่อนห้องอื่นๆหรือทำไมคะบุคคลอื่นๆที่เขาเข้ามาศึกษาข้อมูลของเราอะที่เราทำไมคะอัปลงสื่อออนไลน์นะคะนักเรียนก็ต้องทำไมตรวจความถูกต้องนะคะเช็คอ้างอิงแหล่งที่มาให้เรียบร้อยนะคะข้อนี้สำคัญนะถ้าสมมุติว่านักเรียนทำไมคะนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดมีผลกระทบไหมมีไหมคะมีอาจจะทำให้เขาเข้าใจผิดในประเด็นอื่นๆใช่ไหมนะคะเขาเอาไปใช้ต่อก็ทำไมลูกก็ผิดต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คความถูกต้องให้ดีนะตัว A ตัวที่2นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตัว P นะคะตัวที่3นะคะเรามาดูนะคะอ่านว่าอะไร property ใช่ไหมนะคะเป็นอะไรคะความเป็นเจ้าของนะคะความเป็นเจ้าของนั่นคืออะไรต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของมีความสำคัญหรือมีมูลค่ามากน้อยเพียงใดเพื่อให้มีการจัดการที่เหมาะสมนะคะรวมทั้งเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อลดการอะไรคะปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นะรู้จักคำว่าลิขสิทธิ์ไหมตามจริงเราเรียนกันมาตั้งแต่ม.1แล้วใช่ไหมคะเนาะว่าสัญลักษณ์อะไร Creative Commons ใช่ไหมนะคะนะว่าต้องใช้งานสื่อที่เรานำมาเนี่ยใช้ยังไงบางครั้งก็ทำไมคะเขาจะมีตัวสัญลักษณ์ Creative Commons อยู่นะแล้วก็จะมีอะไรคะสัญลักษณ์ย่อยๆใช่ไหมคะว่าในรูปภาพนั้นหรือในสื่อนั้นทำอะไรได้บ้างนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ย

0: มีในกิจกรรมเราด้วยจำได้ไหมเนี่ยเป็นเนื้อหาเก่านะจำได้ไหมเป็นเนื้อหาตอนม.หนึ่งใช่ไหมคะต้องเอามาประยุกต์ใช้ด้วยนะวันนี้นะคะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะตัว A นะaccess หรือการเข้าถึงนะคะเป็นการกำหนดหรือระบุให้บุคคลหรือองค์กรใดมีสิทธิ์นะคะหรือสิทธิพิเศษนะคะในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิ์ภายในใต้ภายใต้เงื่อนไขใดมีมาตรการป้องกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นฟังให้ดีการเข้าถึงนั้นก็คืออะไรคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนเข้าอะไรคะเข้างานล็อกอินใช้รหัสนะคะของแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะนักเรียนก็ต้องทำไมมีรหัสเป็นส่วนตัวไหมเป็นส่วนตัวหรือเวลาที่นักเรียนไปนะคะใช้บริการแอปพลิเคชันใดก็ตามนะคะนักเรียนก็ต้องมีรหัสส่วนตัวของนักเรียนไหมการเข้าถึงการเข้าถึงในแต่ละส่วนก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าทำไมคะเราเป็นผู้ระดับไหนใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งอะไรเวลาที่นักเรียนไปใช้งานใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์แบบนี้นะการเข้าอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็ต้องล็อกอินเข้ายูเซอร์ของตนเองนะคะแล้วก็ทำไมคะมันจะมีผลต่ออะไรเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะนะคะถ้าบางทีนักเรียนไปทำไมคะเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือระบบแพลตฟอร์มอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะข้อนี้สำคัญไหมสำคัญนะคะเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยนะคะต้องระวังไว้นะคะทีนี้เรามาดูครูมีตัวอย่างสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยนะจะได้ประยุกต์เมื่อสักครู่นี้ที่ครูสอนไปเอามาใช้ได้ถูกนะช่วยกันตอบได้ไหมได้ไหมคะเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกนะคะทีนี้มาดูก่อนให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ดังต่อไปนี้เพื่อนำแนวทางการพิจารณาเนื้อหาก่อนเผยแพร่นะคะมาพิจารณาให้เหมาะสมนะคะสถานการณ์แรกเรามาดูเลยคุ้นไหมเนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยใช่ไหมนะคะสถานการณ์บอกว่าอะไร
1: เพ
0: ื่อนในห้องหลับในห้องเรียนนักเรียนจึงแอบถ่ายนะคะแล้วโพสต์ลงสตอรี่เป็นยังไงข้อนี้นะควรจะใช้แนวทางในการเข้าถึงข้อมูลข้อไหนคะใช้จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการอะไรคะกับข้อมูลแล้วก็การติดต่อสื่อสารข้อไหนตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะตัว P ตัว P ตัว P ไหนล่ะ P private P อะไรคะ P private ก็คือภาษาไทยอะไรนะคะความเป็นส่วนตัวนะคะ P private นะความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรไหนลองให้เหตุผลสิเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะไม่ควรแชร์ใช่ไหมถ้าสมมุติเราเห็นแบบนี้แล้วเราแชร์ต่อไหมรีพายไปเรื่อยๆรีโพสต์ไปเรื่อยๆควรไหมแบบนี้ไม่ควรแชร์ต่อเพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเหมือนที่ครูบอกไว้ว่าทำไมคะบางทีอาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจใช่ไหมเนาะอันนี้ควรต้องระวังนะอย่าแกล้งกันแบบนี้ไม่ดีนะคะต่อไปเห็นโพสต์ใน Facebook เพื่อนโพสต์ว่าพรุ่งนี้โรงเรียนหยุด1วันแต่ไม่มีประกาศจากโรงเรียนดีใจไหมเนี่ยดีใจไปแล้วใช่ไหมคะกลุ่ม4บอกดีใจเลยพอเห็นแบบนี้แล้วดีใจมากดีใจมากด้วยเหรอฮะแต่ทำไมไม่มีประกาศจากโรงเรียนนะกลุ่ม4เห็นกลุ่ม1โพสต์บน Facebook ดีใจแล้วเข้าไปกดใจ1ทีฮะเข้าไปกดใจ1ทีใช่ไหมดีใจนะเป็นยังไงข้อนี้ฮะเป็นจริยธรรมข้อไหนคะข้อไหนนะข้อ A คืออะไรคะฮะอะไรนะเป็น A ที่เป็นอะไรคะความถูกต้องนะคะ

0: ือว่า accuracy ใช่ไหมเนาะนะคะเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรเพราะอะไรอะเราต้องตรวจสอบไหมตรวจสอบบางทีเห็นใครโพสต์ลอยๆขึ้นมาทำไมคะเราต้องไปตรวจสอบต้นทางไหมต้องตรวจสอบนะในกรณีนี้ใครต้องถามใครคะอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยถามใครครูที่ปรึกษาใช่ไหมเนาะหรืออะไรคะบุคคลที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะไม่ใช่แบบพอเห็นเพื่อนโพสต์ทำไมผมปักใจเชื่อเลยไม่ได้นะคะไม่ได้นะความถูกต้องนะคะแล้วก็ทำไมคะคนโพสต์ก็ต้องทำไมคำนึงถึงอะไรด้วยความเป็นจริงใช่ไหมคะควรจะต้องทำไมอ้างอิงแหล่งที่มาไหมต้องอ้างอิงด้วยนะคะต้องคำนึงถึงความถูกต้องด้วยถ้าไม่งั้นทำไมแตกตื่นไหมเนี่ยแตกตื่นถ้าทำไมเพื่อนโพสต์อยู่ดีเพื่อนนึกครึ้มขึ้นมาบอกว่าทำไมสึนามิจะเข้าชายหาดหัวหินวันนี้เวลาเท่าไหร่10นาฬิกา4โมงเช้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะทำไมแตกตื่นไหมแบบนี้แตกตื่นนะคะต้องระวังให้ดีนะคะนะตรวจสอบก่อนนะคะไม่ควรแชร์ทันทีเพราะอาจจะทำให้ทำไมคะเพื่อนเข้าใจผิดนะเดี๋ยวนี้ทำไมนักเรียนพอนักเรียนแชร์กันไปแล้วก็แชร์กันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมไวมากนะคะต้องระวังเอาต่อมานะคะนักเรียนทำงานส่งครูแต่คัดลอกรูปจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่อ้างอิงเป็นไงข้อนี้เกี่ยวข้องข้อไหนคะจริยธรรมข้อไหนจริยธรรมข้อไหนคะตัว P ที่เป็นอะไรความเป็นเจ้าของใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วต้องทำยังไงอ่ะต้องทำอย่างไร
1: ใส่แหล่งที่มา
0: หนึ่งใส่แหล่งที่มาใส่วันสืบค้นไหมสืบค้นแล้วก็ต้องทำไมคะขอบคุณด้วยใช่ไหมคะขอขอบคุณจากเว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่เขาทำไมคะบางทีเขาอาจจะขึ้นชื่อไว้ใช่ไหมคะนะคะข้อนี้ต้องทำเป็นสม่ำเสมอนะเรียนนะควรใส่เครดิตนะคะหรือใช้ภาพฟรีนะคะนักเรียนเคยเห็นภาพฟรีไหมที่เขาเป็นฟรีลายเส้นนะคะถ้านักเรียนทำไมคะมันมีหลายกรณีนะคะในกรณีที่นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลหรือใช้ภาพใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าฟังให้ดีนะสมมติว่าถ้านักเรียนถ่ายภาพเองนะคะนักเรียนอาจจะไม่ต้องอะไรคะใส่อ้างอิงใช่ไหมเพราะว่าทำไมคะภาพนั้นเราเป็นคนถ่ายเองนะคะแต่ถ้าบุคคลอื่นนำภาพเราไปใช้ทำยังไงบุคคลอื่นต้องทำไมคะใส่เครดิตให้เราใช่ไหมคะพรบ.ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีนะคะทีนี้อะไรอีกถ้าในกรณีที่ทำไมคะเรานะคะไปเซฟหรือไปคัดลอกรูปนะคะที่เขาเป็นฟรีไลเซนส์นักเรียนมันจะมีเว็บไซต์ที่ทำไมคะของเมืองนอกที่เขาทำไมคะหาภาพกราฟิกฟรีหาภาพที่เกี่ยวข้องฟรีใช่ไหมแต่เขาจะมีลิมิตไหมกรณีที่3คืออะไรเราไปเอารูปของบุคคลอื่นมานะคะเราก็ควรทำไมใส่เครดิตไหมข้อนี
1: ้ใส
0: ่นะคะใส่วันที่สืบค้นนักเรียนก็ต้องใส่ด้วยนะคะตามจริงเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วล่ะเรื่องนี้นะคะนักเรียนต้องปฏิบัติสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทำไมคะใส่ทุกครั้งพวกเราทำสื่อนำเสนอไหมทำไหมคะวิชาอะไรบ้างอะประวัติศาสตร์อะไรอีกวิชาสังคมภาษาไทยหลายวิชาเลยใช่ไหมแล้วใส่อ้างอิงไหมใส่ดีมากดีมากนะคะจริงนะเดี๋ยวตามไปดูตามไปดูเลยนะต่อมาสถานการณ์สุดท้ายแล้วเจอคลิปตลกใน TikTok รู้จัก TikTok ไหมเจอคลิปตลกใน TikTok มีคำหยาบและการล้อเลียนรูปร่างคนอื่นเป็นยังไงคะจริยธรรมข้อไหนข้อไหนคะข้อสุดท้ายแล้วข้อ A นะคะ Excess การเข้าถึงนะคะนะทีนี้นักเรียนเคยเห็นไหมกรณีแบบนี้เคยเห็นไหมคะตามจริงเนี่ยข้อนี้เกี่ยวข้องกับจริยธรรมหลายข้อ

0: ข้อนะนะคะแต่ครูยกตัวอย่างมาเพียงการเข้าถึงแค่นั้นเองนะตามจริงทำไมคะเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรคะเกี่ยวข้องกับตัวอะไรตัว P ตัวแรกด้วยใช่ไหมนะคะนั่นก็คืออะไรลูกความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะมีการอะไรคะมีคำหยาและมีการล้อเลียนรูปร่างคนอื่นนะคะไม่ควรแชร์เพราะเป็นการบูลลี่และไม่เหมาะสมนะแล้วก็ทำไมคะบางทีเป็นการถ้าสมมตินักเรียนไปเม้นน่ะนะคะไปเม้นใต้โพสต์หรือวิดีโอนั้นนะคะบางทีอาจจะทำไมลูกมีผลต่อกฎหมายไหมเนาะนะคะบางทีเขาอาจจะฟ้องร้องได้นะคะก็ให้ระวังไว้และอีกอย่างหนึ่งคืออะไรถ้าพูดถึงการเข้าถึงมีตัวอย่างอื่นไหมไหนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังสิมีไหมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอะไรบางครั้งทำไมคะเพื่อนล็อกอินใช่ไหมโซเชียลค้างไว้นะในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล้วอยู่ดีๆทำไมเราไปนั่งต่อจากเพื่อนใช่ไหมคะทำยังไงเข้าแอคเคาท์เพื่อนไปดูอินบ็อกซ์ข้อความได้ไหมดูได้ไหมไหนดูสักหน่อยสิคุยกับใครบ้างได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เรารู้เราโกรธไหมโกรธแล้วก็ทำไมคะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเพิ่มเติมที่ครูพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงนะนะคะนักเรียนก็ต้องทำไมลูกต้องระวังนะคะข้อนี้นะยิ่งวัยเราเนี่ยทำไมเป็นวัยที่แบบทำไมคะอยากรู้อยากเห็นเห็นเพื่อนทำไมคะล็อกอินระบบค้างไว้ก็ทำไมคะจัดการซะเลยเข้าไปดูเลยว่าทำไมในอินบ็อกซ์คุยกับใครบ้างใช่ไหมเพื่อนโพสอะไรบ้างนะไม่ดีนะคะอย่าทำนะทั้งต้นทางก็ปลายทางนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่กิจกรรมที่สองนะคะเรื่องพานะหรือว่า PAPA นะคะทีนี้ทำอย่างไรบ้างล่ะฟังให้ดีให้นักเรียนเลือกสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้จำนวน2สถานการณ์นะคะแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนควรเผยแพร่หรือไม่นะคะโดยทำเครื่องหมายถูกนะคะในช่องอะไรคะควรเผยแพร่และทำเครื่องหมายอะไรกากบาทในช่องที่ไม่ควรเผยแพร่พร้อมอธิบายเหตุผลในกรอบของพานะคะโอเคไหมเข้าใจไหมคะตอนนี้ต้นทางนักเรียนได้ใบสถานการณ์แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะครูแจกให้กลุ่มละ2สถานการณ์นะคะเรียบร้อยหรือยังได้หรือยังไหนกลุ่มไหนยังไม่ได้ยกมือนะคะปลายทางได้ใบกิจกรรมกับใบสถานการณ์หรือยังคะทีนี้อันนี้ใบกิจกรรมแรกนะใบกิจกรรมแรกนะในชั่วโมงนี้ก็คือใบกิจกรรมที่2ต่อมานะคะอันนี้เป็นสื่อบัตรสถานการณ์นะคะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้นักเรียนครูมีอีก1ใบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูสั่งงานทีเดียวดีไหมนะคะแล้วนักเรียนบริหารจัดการเอานะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่3เรื่องการสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานนะคะทำอะไรล่ะให้นักเรียนนะคะออกแบบผลงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของนักเรียนจำชั่วโมงที่เราออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชุมชนได้ไหมได้ไหมคะนักเรียนสามารถนำผลงานในชั่วโมงนั้นนะคะมาใช้ได้เพียงแต่ว่านักเรียนจะต้องทำไมแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะโดยอะไรคะนำความรู้ตั้งแต่ตอนม.1 นะที่ใช้สัญลักษณ์อะไรลูก Creative Commons ใช่ไหมคะเนาะใช้สัญลักษณ์ Creative Commons นะเอามาใส่นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะนำผลงานของพวกเรานะหรือนักเรียนจะสร้างใหม่ก็ได้ค่ะนะสร้างผลงานใหม่ก็ได้เดี๋ยวครูจะนำผลงานของพวกเรานะคะบางส่วนนะเอามานำเสนอให้กับเพื่อนปลายทางได้ดูโอเคไหมคะแล้วก็ปลายทางก็เช่นกันนะคะในชั่วโมงนี้ก็จะมีใบกิจกรรมที่2นะคะแล้วก็ใบกิจกรรมที่3นะคะถ้าใบกิจกรรมที่3นะคะนักเรียนก็สามารถทำนอกเวลาได้นะคะไปประยุกต์เอา นะคะโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมทำใบกิจกรรมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งกิจกรรมที่2และกิจกรรมที่3นะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ต้นทางเนี่ยนำเสนอกิจกรรมที่2ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมที่3ครูจะเอาผลงานของทุกกลุ่มนะคะนำเสนอขึ้นให้โอเคไหมคะเนาะทีนี้ขอตัวแทนนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด5สถานการณ์ถูกต้องไหมคะในกิจกรรมที่2นะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนกิจกรรมที่1ก่อนกลุ่มไหนคะกลุ่มที่1นะคะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนเร็ว
1: สถานการณ์ที่1นะคะนักเรียน A ทำรายงานเรื่องการเจริญเติบโตของพืชโดยค้นหาและนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใส่ในรายงานเพื่อส่งครูซึ่งสถานการณ์นี้ไม่ควรเผยแพร่ค่ะพอนักเรียน A นำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใส่รายงานเพื่อส่งครูโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งผิดหลักจริยธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล PAPA เรื่องความเป็นเจ้าของค่ะ
0: โอเคเก่งมากนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วต่อมากลุ่มไหนคะสถานการณ์ที่2เชิญเลยค่ะ
2: สถานการณ์ที่2นะคะใน B นำ

0: งของศิลปินมาร้องเพลงอัดเสียงของตัวเองหรือที่เรียกว่าโคเวอร์แล้วเผยแพร่บน YouTube หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเองค่ะสถานการณ์นี้ไม่ควรเผยแพร่ค่ะเพราะในบีนำเพลงของศิลปินมาร้องโคเวอร์ซึ่งอาจเกี่ยวข้องการทำผิดลิขสิทธิ์เพลงซึ่งอยู่ในจริยธรรมการเผยแพร่ข้อมูลพาพาหัวข้อความเป็นเจ้าของค่ะ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะแต่ถามว่าข้อนี้นะคะสมมตินักเรียนนะเราสามารถ cover เพลงได้ไหม
2: ได
1: ้แต่เราจะต้องดูด้วยว่าทำไมคะเจ้าของเพลงนั้นเขาเขียนไว้ไหมว่าทำไมคะหรือระบุไว้ไหมว่าฟรีลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะหรือทำไมเราต้องขออนุญาตต้นสังกัดเขาซะก่อนนะไม่ใช่ว่านักเรียน cover ไม่ได้เลยนะแต่ในสถานการณ์เขาไม่ได้ระบุว่าเขาขออนุญาตหรือยังนะคะจึงทำไมคะจึงคำตอบเป็นว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วทำไมเราควรจะต้องไปขออนุญาตให้ถูกขั้นตอนนะคะอ่ะต่อมาข้อที่3ค่ะสถานการณ์ที่3
0: สถานการณ์ที่3นายเจขออนุญาตถ่ายภาพนางสาวบีแล้วนำไปเผยแพร่ Instagram ของตนเองไม่ควรเผยแพร่ค่ะเพราะว่านายเจขออนุญาตถ่ายภาพนางสาวบีแต่ไม่ได้ขออนุญาตนำไปลงอินสตาแกรมซึ่งการกระทำดังกล่าวผิดจริยธรรมในการเผยแพร่ข้อมูลพาข้อที่1 private ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคนะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปสถานการณ์ที่4ใครคะ
3: จากสถานการณ์ที่4เว็บไซต์1ให้บริการดาวน์โหลดรูปภาพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาหารร้านกาแฟโดยการใส่ลายน้ำเพื่ออ้างสิทธิ์ในผลงานของเว็บไซต์ดังกล่าวผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถนำภาพดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางการค้าได้ควรเผยแพร่ครับเพราะเจ้าของเว็บไซต์เป็นคนอนุญาตไม่ผิดหลักจริยธรรมแต่ผู้นำไปก็ควรที่จะให้เครดิตกับเจ้าของผลงานเพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์ของเจ้าของผลงานครับ
1: โอเคนะโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะมีอย่างหนึ่งในกรณีนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเจ้าของเว็บไซต์เขาอนุญาตนะคะให้นำรูปภาพต่างๆเนี่ยนะคะที่เขาใส่ลายน้ำเนี่ยไปใช้ได้เรามีสิทธิ์ดัดแปลงไหมดัดแปลงรูปภาพนะมีไหมคะต้องไปดูอะไรเงื่อนไขที่เขาระบุไว้หรือข้อตกลงใช่ไหมคะว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างเขาให้เราเอาไปทำใช้ในการค้าก็จริงแต่ถ้าทำไมคะเขาระบุมาว่าทำไมคะไม่ให้นักเรียนดัดแปลงรูปภาพนะเช่นอะไรเปลี่ยนสีเติมข้อความอะไรแบบนี้นะคะเราก็ไม่ทำไมคะไม่สามารถทำได้นะต้องไปดูเงื่อนไขอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปสถานการณ์ที่5กลุ่มไหนคะสถานการณ์ที่5ค่ะ
4: สถานการณ์ที่5นะคะพนักงานขายเครื่องสำอางกำลังก้มลงหยิบสินค้าให้ลูกค้าทดลองลูกค้าที่กำลังดูสินค้าใกล้เคียงเห็นแล้วรีบเดินเข้ามาเตือนซึ่งทำให้พนักงานขายสามารถระมัดระวังตนเองจากการก้มลงหยิบสินค้าหลังจากเลิกงานพนักงานขายเครื่องสำอางนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปโพสต์ขอบคุณใน Facebook ของตนเองค่ะจากสถานการณ์นี้นะคะควรเผยแพร่ค่ะเพราะเป็นการขอบคุณและเป็นการมีน้ำใจของสังคมไทยค่ะและถือเป็นเรื่องที่ดีในสังคมค่ะ
1: นะคะเราเคยเห็นเรื่องราวลักษณะแบบนี้เยอะไหมเยอะไหมคะเยอะบางทีอ่านแล้วทำไมเขาเรียกว่าใจฟูไหมบางกรณีทำไมคะรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมคะเนาะปรบมือเพื่อนก่อนนะโอเคเก่งมากอันนี้ก็เป็นการนำเสนอนะคะผลการทำกิจกรรมที่2นะคะเรื่องพาหรือว่า PAPA ครูก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงครูจะรวบรวมผลงานพวกเรานะคะในกิจกรรมที่3นะคะแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูนะคะเดี๋ยวนักเรียนส่งมาที่ครูนะคะแล้วเดี๋ยวครูตรวจสอบความถูกต้องนะแล้วก็เอาขึ้นให้เพื่อนๆได้ดูนะคะโอเคทีนี้นักเรียนทุกคนนะทุกกลุ่มตอนนี้นักเรียนมีโพสต์อิทอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนลงไปว่านะคะนักเรียนจะนำนะคะหลักการปฏิบัตินะคะการนำ

ข้อมูลนะคะหรืออะไรคะสิ่งที่เราได้เรียนข้อมูลสิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรเดี๋ยวครูกลับไปอ่านนะเขียนสะท้อนออกมาเลยค่ะเราเรียนเรื่องอะไรไปคะวันนี้พาพาหรือว่า PAPA ใช่ไหมเออเนาะยากไหมยากไหมไม่ยากเลยเป็นหลักจริยธรรมที่เราควรทำไหมคะควรทำนะคะนักเรียนเขียนสะท้อนลงไปเลยเดี๋ยวครูเอากลับไปอ่านนะคะ

0: เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะปลายทางก็เขียนสะท้อนคิดความรู้ที่ได้จากวันนี้แล้วก็นะการนำไปปรับใช้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับการเรียนวิทยาการคำนวณมาตลอด1เทอมแฮปปี้ไหมเออเนาะแฮปปี้นะมีความสุขดีนะนะคะนักเรียนก็ทำไมคะนำสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเทอมนี้เนี่ยในวิชาวิทยาการเนี่ยไปปรับใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะซึ่งครูคิดว่าหลายๆเรื่องเป็นประโยชน์นะคะกับตัวนักเรียนเองนะคะเออเนาะทีนี้นะคะเรามาดูช่องทางดาวน์โหลดและรับชม DLTV กันดีกว่านะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ของ dltv.ac.th นะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีใบความรู้ใบกิจกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ให้คุณครูเนี่ยได้เตรียมสอนนะคะส่วนนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยเดี๋ยวจะปิดเทอมแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะอยู่บ้านว่างๆทำไมทบทวนบทเรียนนะทบทวนบทเรียนนะโดยที่นักเรียนก็สามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนได้ทางเว็บไซต์ของ dltv.ac.th เช่นกันนะคะครูก็ฝากไว้นะสำหรับช่องทางในการทบทวนบทเรียนของนักเรียนนะคะเขียนสะท้อนคิดเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วรวบรวมไว้นะรวบรวมไว้ด้วยนะคะรวบรวมไว้นะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีโอเคนะคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ภาคเรียนที่2ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดชั้นความเคารพ

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงไม้อยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมเนี่ยผีแมนเนี่ยโยช่วยทุกคนเชื่ออยู่ผมเนี่ยเขาเนี่ยอยู่อมเนี่ยผมเนี่ย
3: ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันโบราณว่าอย่างเงี้ย
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนป่ะ
6: ได
5: ้ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบอ่ะมีอะไร
6: มีที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
6: ครับ
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอ่ะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
0: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได
2: ้คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันน่ะนะคะ
3: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำหลบซึ่งเป็นที่อยู่ของโรงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างแล้วทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราเราทำได้สบายเลย
2: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

0: ส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงโหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโรงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโรงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโรงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ1,600ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบนี้หมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลักเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วๆไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ้านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามผังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโรงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโรงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโรงไม้ที่ทำมา

0: ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถที่จะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ยเขามีวิถีชีวิตแบบไหน
1: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของโบโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนอะจากเคสตัวนี้ค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโลงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักนึงเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละงั้นการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพบุรุษหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงเนี้ย
2: ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
3: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากการศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรคอย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู
4: ่ที่ถ้ำโรงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวกันตามหลักกวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เลยนะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากใน

0: ลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียนกันไปเรื่อย
1: นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1
2: A1 ค่ะ
1: วันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยหรือ
2: ไ
1: ม่
2: เพราะตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
1: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
2: ตามแบบแผนการวาง
1: อ่ะจะมีความแตกต่างยังไงไหมคะ
2: มันแบบแผนการวางตัวของโลงนะคะแล้วก็ขนาดเราจะเห็นได้ว่าขนาดของโลงเนี่ยไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะอันนี้ใหญ่หัวโลงก็จะมีคล้ายกันอันนี้ก็จะทรงคล้ายก
1: ัน
2: อันนี้ก็จะเป็นลูกเรือใช่ไหมก็จะคล้ายเราก็สันนิษฐานนะคะว่ามันเป็นของที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงนี้มันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกัน
1: ค่ะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโลง
2: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
3: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

0: ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมุติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามมันไม่ได้เป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ไอ้เจ้า DNA ของคนบางมะพร้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางมะพร้าวเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่า DNA ของฟันนั้นน่ะ

0: กับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
1: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
2: ทำมา3ปีกว่าค่ะ
1: ทำ3ปีคือทำแบบนี้ทุกวันนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี
2: ่ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ว่าด้านหน้าขุดได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดิน
1: เออทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
2: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้ไงคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
3: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
1: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
3: ้ค่ะ
1: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกประติดประต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ
4: ถ้าจะเล่าเรื่องที่จะกลับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่อะเราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอะอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษมากเชื่อใช่ปะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮวงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
1: ถ้ำโลงลงรักเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไรจากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เดินทางตามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:03 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: หนึ่งสองสาม
5: ย้าย
6: โอ้ย
7: บ้า
3: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
8: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้งสามได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้าขอก่อน
2: ข้าก่อนแล้ว
1: ข้าก่อน
2: ข้าก่อน
9: ข้าก่อนเอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
9: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
8: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
9: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
9: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
9: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
9: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
9: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
9: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
8: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับ

0: วิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะหกจึงดับเพราะอายตนะหกดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
1: โหอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
1: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
3: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
1: นิโรธมรรค
4: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
5: โหยก็ได้ขอรับ
1: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
1: คำทำคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
5: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
1: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
5: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
1: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
1: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
5: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
1: Bye.
4: In the past, when medical technology was not yet 人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展， 人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了伊古江传统医学这种自然疗法加以融合，并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。 无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术。它旨在纠正人体内四种元素的失衡：极地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法。
5: 由过去的泰式按摩大师们移植传承至今。และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า 46
6: ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับอาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทยหัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู่ครับแล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
7: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะอ๋อ
5: เหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
7: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานแล้วก็เกร็ง
5: ตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างเจ๊แล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวด

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังค์ วอลเตอร์ สไตน์ ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิด

สนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทร์นิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นาทีนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพ
านครวัดต่างๆ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสตัปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดัปกรณ์และอนุโมทนาอ่า

เป็นกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดกบิสสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชญพงศ์กระจรรัตนเศษพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสระกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีรัชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาวราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสุรากิติยาภาดรนิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านที่สนับพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจัดจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสุรากิติยาภาดรนิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์
3: ตรงนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www. สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือก

การเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประด
5: าก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
5: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
1: นายทีนที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อม

0: ังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
1: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้า
2: เวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
3: เข้าใจครับ
2: เปรียบวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9
1: เราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: รถลงผิดปกติมากเลย

0: adjective or noun means be familiar with or be accustomed to. For example, I'm used to working late at night, so I don't mind doing that. I do it all the time. That means that working late at night is normal for me. My dad is not used to waking up early in the morning.
1: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระ
2: เสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากหลายล้านคนด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกต้องจดจำนะครับว่าประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเอเชียอยู่ในเขตของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาฆ่ากันอย่างโมโหลานเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับกัมพูชาเนี่ยประเทศที่เคยอาจแบบเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งวันหนึ่งก็อาจจะพังทลายได
3: ้
2: หากเขาเรียกว่าการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันทางการเมืองความล้มเหลวของประเทศนะครับนี่เป็นตัวอย่างจากกัมพูชา
3: เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วบางทีเราก็ต้องกลับมาดูประเทศเรารวมถึงประเทศรอบโลกเลยนะครับ
2: ของโลกเลยนะครับเวลาใครพูดถึงกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ยเป็นประเทศที่มีภาวะวิกฤตวุ่นวายทางการเมืองและเป็นประเทศที่ยากจนแต่ในรอบในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็มีความฝันว่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกกัมพูชานี่ได้ชื่อว่าเป็นเขตที่เพาะปลูกมีข้าวกัมพูชามีหมดเลยนะครับ

0: ยิ่งฤดูน้ำหลากของแม่น้ำโขงในอดีตนะครับโอ้โหน้ำท่วมกัมพูชาเนี่ยการที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปลาเยอะแยะนะครับรวมทั้งปุ๋ยตามธรรมชาติ
1: คล้ายยุธยาบ้านเรา
0: ใช่กัมพูชาจึงอุดมสมบูรณ์มากแล้วเขาบอกว่าเขตเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของกัมพูชาเนี่ยข้าวทีเดียวดังนั้นลักษณะของเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับด้านการเกษตรนะครับคือกำลังฟื้นการเพาะปลูกข้าวยุโรปและอเมริกาเนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนประเทศที่กำลังพัฒนาใหม่โดยการเข้าไปสร้างฐานโรงงานด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแรงงานราคาถูกได้ปลอดภาษีอะไรก็ว่ากันไปแต่คนกัมพูชาเนี่ยในรอบ20กว่าปีเนี่ยกลายเป็นหนุ่มสาวชาวโรงงานทอผ้าเมนส์นะครับเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ
1: มากกว่าข้าวอยู่ใช่ไหมครับตอนนี
0: ้ข้าวนี่เขาเรียกว่าเป็นผลผลิตด้านการเกษตรที่เขาเรียกว่าชาวนาจะเป็นคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกเสื้อผ้าพวกโรงงานเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในท้องนาแล้วแต่เคลื่อนตัวเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงงานเขาเรียกว่าสังคมนะครับจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสังคมเกษตรเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองคนก็จะต้องเราจะต้องมีงานมีการอะไรเงี้ยให้คนทำมากผมเคยเข้าไปในกัมพูชาเมื่อครั้งแรกเลยนะครับ25ปีที่แล้วนะครับตอนที่กัมพูชาเริ่มยุติการสู้รบใหม่ๆตอนนั้นในพนมเปญ นะรถจักรยานเต็มไปหมดเลยทุกคนปั่นรถจักรยานกันนะครับเช้าก็ปั่นไปทำงานเขาเรียกว่าเป็นล้านคนเลยเป็น
1: ฝูงชนมหาศาล
0: ใช่ออกสู่ชนบทนะครับแล้วก็มีการสังหารประชาชนจำนวนมากเพื่อสร้างสังคมใหม่นะครับคนที่เชื่อว่าจะสร้างสังคมใหม่โดยผ่านการฆ่าประชากรของตนเองเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่บรรลุความสำเร็จนะครับแต่ประชากรของกัมพูชากล่าว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยต่อเนื่องเรื่องกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กันบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ข้อพิพาทเขตแดนเลยที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรามีข้อพิพาทเขตแดนกัมพูชาหลายครั้งหรือแม้แต่กัมพูชากับที่อื่นเองเนี่ยปัญหานี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับข้อพิพาทเขตแดนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับประเทศในโลกใบนี้ซึ่งอยู่ใน UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ย193ประเทศนะครับเกือบทุกประเทศมีข้อพิพาทเขตแดนระหว่างกันหมดเลยนะคร
0: ับนั้นเป็นเรื่องธรรมดา
1: เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเกิดองค์การสหประชาชาติขึ้นมาก็เลยมีการตั้งศาลโลกนะครับขึ้นมาเพื่อนะจัดการกับปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทเขตแดนซึ่งมีเยอะมากเลยทำไมถึงมีข้อพิพาทเขตแดนเยอะมากก็เพราะว่าประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง100ถึง200ปีมาเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นการขีดเส้นบนแผนที่กันนะครับถ้าเราไปดูนะเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเส้นเป็นเส้นตรงเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาตีกันบนแผนที่ดังนั้นเมื่อลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเอาจะแบ่งกันยังไงอ่ะนะครับผ่านกลางแม่น้ำผ่าน
0: เขาบ้าง
1: ภูเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเมืองทั้งเมืองนี้ถูกแบ่งกันออกไปมันก็ต้องมีการเจรจานะครับในยุคศตวรรษที่แล้วเนี่ยข้อพิพาทเขตแดนนำไปสู่การเกิดสงครามเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายต่างบอกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นของเราแต่ตอนนี้พอเคลื่อนมาสู่ศตวรรษใหม่คือศตวรรษปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยประเทศต่างๆบอกว่าอ่ะนั่นของท่านใช่ไหมท่านเอาไปนะครับแล้วอันนี้เป็นของเราแบ่งให้เราคืนมาเป็นการแลกดินแดนกันเลยนะครับเพื่อข้ามประเด็นปัญหาข้อพิพาทเขตแดนกันเพราะตอนนี้คนหรือว่าแต่ละประเทศเริ่มรู้แล้วว่าการมีข้อพิพาทเขตแดนมันนำไปสู่สงครามหรือว่าความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรถึงจะทำให้ประเด็นนี้สิ้นสุดได้คือหนึ่งต้องเจรจากันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าไม่มีใครได้ 100% และไม่มีใครเสีย 100% จึงมีการแลกเปลี่ยนมีการเจรจาต่อเนื่องกันตรงนี้เองข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในสังคมไทยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีข้อพิพาทเขตแดนกับพม่านะครับซึ่งยังไม่ระเบิดเลยนะครับ 2,401 กิโลเมตรเนี่ยยังมีข้อพิพาทกันตลอดแนวเลยหรือว่าข้อพิพาทระหว่างไทยกับลาวนะครับกรณีของข้อพิพาทไทยกับมาเลเซียนี่แก้ไขกันได้เกือบตลอดแนวชายแดนก็เหลืออีกสัก50กว่ากิโลเมตรพูดง่ายๆว่าทุกด้านทุกเขตนะครับมีประเด็นปัญหากันหมดไม่ใช่เฉพาะข้อพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นประเด็นเรื่องปัญหาเขตแดนกัมพูชานั้นถูกทำให้เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศไทย มันก็เลยฝังตัวหรือว่ารู้สึกรุนแรงมากแต่ที่จริงประเด็นปัญหานี้มีทางออกไหมโลกใบนี้นะครับได้สร้างทางออกของข้อพิพาทเขตแดนไว้หมดแล้วนะครับอาจจะกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเที่ยวระหว่างประเทศในตรงจุดเดียวได้ข้อพิพาทเขตแดนไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจถ้าเราสามารถเอาเรื่องนี้ออกจากประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในประเทศได้เราสามารถแก้ไขได้ครับ
0: อาจารย์ครับแล้วปัญหาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนนอกจากกัมพูชากับเราที่มีต่อกันแล้วเนี่ยกัมพูชามีกับประเทศอื่นบ้างไหมครับ
1: มีครับมีกับเวียดนาม

0: มีกับลาวนะครับอย่างเช่นลาวเนี่ยก็จะรู้สึกเสมอหรือว่าคิดเสมอนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนของลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชานะครับในขณะที่กัมพูชาก็คิดเสมอเลยนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนส่วนหนึ่งให้กับเวียดนามไปดังนั้นจึงมีเขาเรียกว่าอารมณ์ว่าด้วยความรักชาตินะครับไปเดินย้ายหมุดหลักเขตแดนนะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามย้ายเข้าไปในเวียดนาม
1: ทำได้ด้วยเหรอครับ
0: โอ้มีคนพยายามทำคือเราต้องคิดเสมอนะครับว่าคนนี้มีความคิดความรู้สึกและการกระทำ 108,009 ประการนะครับดังนั้นประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเวียดนามก็จะต้องย้ายนะครับแนวกลับอีกนะครับคนที่ไปย้ายก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผิดระหว่างประเทศอีกนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้ง่ายๆนะคร
1: ับจากเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะครับ
0: พูดง่ายว่าปัญหาข้อพิพาทเขตแดนน่ะซึ่งเป็นผลมาจากโดยทั่วไปก็คือการที่เป็นอาณานิคมใช่ไหมครับและเจ้าอาณานิคมก็ตัดเขตแดนตรงนั้นให้กับคนนี้คนนั้นคนนี้เขาเรียกว่าจัดระเบียบและสร้างประเทศขึ้นมาด้านหนึ่งอาณานิคมมีข้อดีนะครับอาณานิคมนี้ก่อให้เกิดประเทศต่างๆในโลกใบนี้อย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียยกตัวอย่างง่ายๆเลยอินโดนีเซีย 17,000 กว่าเกาะนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยนะ
1: ครับต่างๆอยู่
0: ใช่ดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์บอกจับ 17,000 เกาะมาแล้วบอกอินโดนีเซียพวกนี้ก็บอกอินโดนีเซียก็ได้นี่คือการเกิดขึ้นของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเป็นแบบเดียวกันก็คือรวมแล้วก็บอกว่านี่คือเวียดนามนี่คือกัมพูชานี่คือลาวดังนั้นข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเรื่องคนมันจึงมีอยู่ตลอดเวลา
1: เป็นเรื่องปกติธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: อยู่ที่จะยุติจะเจรจายังไงมากกว่า
0: ใช่ในยุคของการสร้างประชาคมอาเซียนอาเซียนจึงบอกว่าข้ามเรื่องเขตแดนข้ามเรื่องบอร์เดอร์ไลน์และข้าไปสู่การเขาเรียกว่าภาวะไร้พรมแดนภาวะไร้พรมแดนของอาเซียนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปติดอยู่ตรงที่ด่านชายแดนนะครับสามารถทำให้คนใน600ล้านคนใน10ประเทศน่ะสามารถเดินทางข้ามเขตแดนกันได้ง่ายซึ่งตอนนี้เป็นผลดีต่อเรามากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะไปประเทศอย่างเช่นจะไปเวียดนามจะไปสิงคโปร์เราต้องไปขอวีซ่า
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้นะครับเกือบ10ปีมาแล้วเราไม่ต้องขอวีซ่าเรามีแค่พาสปอร์ตที่บอกว่าเราคือคนไทยเท่านั้นเราเดินทางไปไหนก็ได้นะครับแม้แต่ล่าสุดเนี่ยพม่าก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับบอกว่าแม้ว่าเทคโนโลยีของพม่ายังไม่สามารถทำได้กับด่านทุกด่านแต่พม่าก็ทำให้นะครับว่าถ้าไทยบินไปลงสนามบินย่างกุ้งมัณฑะเลย์หรือเนปิดอนนะสามารถเข้าประเทศพม่าได้เลยบนการมีพาสปอร์ตอย่างเดียวสิ่งนี้เราเรียกว่าบอร์เดอร์เลส
1: ไร้พรมแดน
0: ไร้พรมแดนทำให้ทั้งคนและสินค้าสามารถเดินทางข้ามแดนได้โดยไม่ต้องไปถูกตรวจสอบทุกจุดทุกขณะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนการสร้างประชาคมอาเซียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ประเทศนี้ไร้เขตแดนเขตแดนยังเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นประเทศ
1: ยังต้องมีอยู่นะ
0: ยังต้องมีเพราะว่าเขตแดนจะเป็นตัวชี้ว่าทรัพยากรทั้งบนดินใต้ดินและในอากาศเป็นของใครนะครับดังนั้นเขตแดนต้องมีแต่ความเป็นอาเซียนประชาคมอาเซียนก็คือทำอย่างไรให้ไร้พรมแดน
1: คนละส่วนกัน
0: ครับผมความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอาเซียนนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าทำไงจะรักษาความหลากหลายนี้ไว้ให้ได
1: ้
0: นะคือในโลกใบนี้มีบางประเทศนะครับทำลายความหลากหลายแล้วให้เหลือแต่หนึ่งเดียวคุณคือใครคุณคือคนพวกเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์นะครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากสิงคโปร์บอกว่าประชากรไม่ว่าท่านจะเชื้อชาติอะไรจงรักษาเชื้อชาติของท่านไว้นะครับเพราะการรักษาความเป็นเชื้อชาติของท่านการรักษาภาษาของท่านนั้นภาษาแม่ของท่านนั้นมีประโยชน์ที่จะทำให้ท่านนิดสามารถทำธุรกิจการค้าและติดต่อกับคนในประเทศต่างๆได้กว้างขึ้นถ้าเราใช้หลักการนี้มานะครับอาเซียนเนี่ยอาเซียนต้องการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายเอกภาพในความหลากหลาย
1: ค
0: ือพูดง่ายคนแตกต่างกันอะแต่ทำอะไรที่ทำให้คนเนี่ยมีความหลากหลายและแต่อยู่ร่วมกันได้ถ้าเราใช้หลักการนี้มาดูกลุ่มของอีสานใต้นะครับประเด็นของมันก็คือเรามีประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นคนเขมรและใช้ภาษาเขมรตอนนี้ธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของกัมพูชานี่กำลังเติบโตมากๆเลยนะครับเติบโตคราวนี้กลุ่ม ของคนที่อยู่ในอีสานใต้ซึ่งเป็นคนที่ใช้ภาษาเขมรกลุ่มที่ใช้ภาษาเขมรเนี่ยหลายล้านคนที่สุดนะครับประมาณ 70% ของสินค้าเข้าออกเน
1: ี่ยทั้งหมดเลย
0: ครับอยู่ตรงนี้แล้วด่านที่รองลงมาเนี่ยเป็นด่านที่คลองใหญ่จังหวัดตราด
1: โอ
0: ้แล้ว

0: ด่านที่3นะที่ใหญ่รองลงมาคือด่านที่จันทบุรีชายแดนด้านไผ่ลินของกัมพูชานะครับส่วนด้านเขตอีสานใต้ด่านที่กำลังพัฒนามาเพิ่มขึ้นนะครับคือด่านช่องจอมตรงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขตการค้าจริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในเขตของจังหวัดสระแก้วตลาดจันทบุรี
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้คนของกัมพูชาเนี่ยอยู่รอบทะเลสาบและด้านใต้ของประเทศนะครับดังนั้นเมืองและการเจริญเติบโตอยู่เขตนี้ส่วนเขตที่เป็นชายแดนของด้านอีสานนะเป็นเขตที่มีประชากรเบาบางนะครับแต่ที่มีเยอะมากที่สุดเลยนะครับคือกับระเบิด
1: อันนี้ไม่ต้องการแต่ยังมีอยู่เยอะเลย
0: ใช่อันนี้เป็นผลจากการสู้รบเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับที่หลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงชายแดนไทยแล้วก็ฝังกับระเบิดไว้เยอะแยะเลยนะครับฝ่ายไทยเองก็ฝังไว้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากับระเบิดของใครนะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุสัญชาติทหารเขาจะบอกว่าไปเที่ยวชายแดนเนี่ยต้องระวังนะครับให้เอาข้าวเปล่าไปนะกับหาเอาแถวนั้น
1: ยอมกินข้าวเปล่าดีกว่านะฮะอาจารย์ครับเวลาวันนี้หมดอีกแล้วฮะขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: กลับมาคุยกับเราสองคนได้ใหม่นะครับกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับและครั้งนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมี

0: เรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
1: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแผนงานในปี2561ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
1: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็

0: ก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะจะได้เขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะไม่พูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่อาเซียนเนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคหลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมา นานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอดแอคเมกเนี่ยคิดว่าครั้งที่8ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็เราร่างกันมานะคะก็หนูว่านะแอคเมกเนี่ยก็เป็นก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์คที่เราพุชeconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ECMIC เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์คเนี่ยเพราะว่า ECONOMIC เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ECMIC สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะECMIC เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ECMIC สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ECMIC เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ยคือคนที่อยู่แถวชายแดนอ่ะต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันอย่างมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะ เราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะคุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอ่ะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีนี้เราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเออเราต้องทำปรับเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ย ไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนเพราะเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา

0: ็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ไหมคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราคือเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกกับพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเขามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกไม้ที่สวยๆเหมือนดอกซากุระค่ะก็พาเขาไปอะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้วคุณรัศมีจะแนะนำพี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่ปราสาทที่อยู่ในจังหวัดสิมเรียบจังหวัดสิมเรียบเองเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปราสาทนครวัดกับปราสาทนครธมก็มีมากกว่า 1,000 ปราสาทที่สามารถเข้าไปได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นปราสาทที่สร้างก่อนนครวัดอีกเพิ่งได้รับมรดกโลก ที่เราเรียกว่าปราสาทสมโบปริกกสมโบปริกกที่อยู่ในจังหวัดกำปงธมซึ่งอยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเลยค่ะก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมโบปริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวีลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวีลตอนนี้เราไม่มีแค่นี
1: ้
0: แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็ต้องมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมุติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานๆนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะ

0: ช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะคือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหากับไม่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่นี่หนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบ
1: พี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
0: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอ่ะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอ่ะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าเนี่ยมันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยแล้ว

0: ราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินไวน์กินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเดินถามคุณนี้จะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขแมอยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่สถานทูตนะคะ Facebook ของสถานทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสถานทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะอกุญจรัญ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รออ่ะนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะ
1: ใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
0: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆ
1: เพื่อสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
0: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
2: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพ
3: 38ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้าย

0: อาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
1: ไม่มีปัญหาหรอ
2: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงล่ะครับ
1: กฎบัตรอาเซียนหรอ
2: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือวิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลย
1: แล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอ
2: ข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิก

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，
1: ต้องมีเมตตากับเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
2: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎，是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู
1: ้ An ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Example include using herbs, applying hot cold therapies and massage.As medical science developed, people increasingly preferred massaging, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลา
3: เนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่ง
4: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
5: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะ UNESCO องค์การการศึกษาวิทยา
1: Really about relaxing the tendons or treating physical aches and pains Is it a form of wisdom that connects the body, mind and life force as one
2: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋าเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กินจาวกุ๋ยวีวะกักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเวกแก๊กฮอยเซอร์จองเตียงเวียดวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์แปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซอร์หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอร์ลา

จินเจอตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเจอโจยเหมยเจอโจยเหมยแปลว่ากี่เจอแปลว่าโมงโจยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเจอโจย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเจอนำเลยเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเจอโจยเหมยเจอโจยกี่โมงแล้วนะครับตามเจอโจยตามเจอโจย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไปข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเจอลาเหมยเจออะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเจอลาเหมยโหมดเจออะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเหมยเจอโจยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเหมยไฮเจอโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าบ่ายเจอก็คือ7โมงหรือบ่ายเจอดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเจอตามเจอตามคือ8เจอคือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเจอดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเจอหรือจินเจอดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเจอเหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเจอเหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเจอเหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเจอเหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเจอเหมื่อยจินฟุตหรือเสาเจอเหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู 9:30 นะฮะจินเซอบาเมยฟุตนะครับก็คือ 9:30 นาทีหรือจินเซอเซื่อยก็คือ 9:30 คำว่าเซื่อยเซื่อยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา 10:30 มาดูกันเมยเซอบาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเจอบาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ 10:30 นาทีหรือเมื่อยเจอเจ๋ยเมื่อยเจอเจ๋ยก็คือ 10:30 นั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเจอบาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยไฮเจอเจ๋ยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเจอโบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเจอแกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเจอนำเมยฟุตนะฮะหรือตามเจอแกมมุดนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเจอนำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเจอแกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆ
นะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเจอนะครับคำว่าเจอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบ่วยสางนะครับบ่วยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบ่วยเจือบ่วยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบ่วยเจียวบ่วยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบ่วยโตยบ่วยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบ่วยเดมนะครับบ่วยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเจอลาเสาเจอสางเบยเจอลาเสาเจอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเจอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเจอลานำเจอเจียวเบยเจอลานำเจอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเจอลาตามเจอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเจอลาตามเจอโตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเจอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเจอไฮเจอบาเจอซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเจอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเจอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเจอเจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเจอเดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูด

ว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดลลามเวียกลุกเหมยเซอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดลคือเริ่มลามเบียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัดเดลลามเบียกลุกสามเซอร์สางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเซอร์นะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเจอองเถื่องงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเจยลุกเมื่อยไฮเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยไฮเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเทสุกออกกำลังกายเจยเถ่เท้าเจยแปลว่าเล่นเถ่เท้าแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถ่เท้าแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงซังแดงซังแปรงฟันเจือหมัดเจือหมัดล้างหน้าต๋ำต๋ำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเดนเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดลลามเวียกตื่อ3เจอเสือยเดนเหมยเสาเจอเสือยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ3เจอตวยเดนเหมยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวตีวีเจือแองด่ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวทีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด๋าดีกงเวียนเจือจิด๋าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่า
จือ

0: Tôi chưa đi công viên. Chưa. Tôi chưa đi công viên. Yang. ฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะ Em đã đăng ký học tiếng Việt chưa? Em đã đăng ký học tiếng Việt chưa? น้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหอกเตียงเวียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะ rồi em đăng ký học tiếng Việt rồi ạ นะครับแล้วนะครับ em ลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือ em chưa đăng ký học tiếng Việt ạ นะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ดาจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองดาอันสางเจือจิดาอันเจือเจือแอมดาอันโต๋ยเจือนะครับเราสามารถละคําว่าดาได้นะฮะอันสาคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโต๋ยคือกินข้าวค่ํานั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยtôi ăn phở ở phố Lý Quốc Sư นะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโต๋ยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ําหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโต๋ยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: Xin lỗi em, bây giờ là 10 giờ rồi.
2: Bây giờ là 10 giờ sáng, chị có gì không ạ?
1: À, chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa?
2: Còn 2 tiếng nữa mà.
1: Vâng.
2: Nếu thế, chị có thể đi mua xác với em. Ở hiểu xác một chút được không ạ?
1: Được chứ, đi luôn nhé.
2: Vâng ạ.
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนดานนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกราคมมกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเตสจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงก
4: ันเลยนะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ่
3: เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตุ๊ด
4: ใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตุ๊ดจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตุ๊ดเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องจัดแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
3: ค่ะ
4: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเตสวันตุ๊ดเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทําซึ่งวิธีการทํานี่ต้องต้มจําได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
3: อาจารย์คล้ายๆกับการทํามาจ่างหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งนึงก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทําพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
3: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
4: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
3: คือต้องดีทุกอย่าง
4: ดีทุกอย่างนะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
4: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
4: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้คนอื่นเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: ครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
3: ค่ะ
4: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
3: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
4: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุ๊ดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองร้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
3: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
4: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
3: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
4: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
3: ะ
4: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
3: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
4: ่ไหมใช่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
4: เ
3: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
4: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
3: ะ
4: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
3: เหงาจัง
4: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
3: อ
4: ๋
3: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
4: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
3: ่
4: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
3: ์
4: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
3: ่
4: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
3: ค่ะ
4: ครับ
3: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 장신하세요. สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตนะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอน
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사얌에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี้
0: ครับ
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: อ๋อก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: โอ้โห시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหม
0: ครับ
1: แล้วก็อีจัดทิ้งได้시간이있어요
0: โอ้ก็เป็น오늘시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: สั้นๆนะ
1: ค่ะสั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요อันนี้없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วตูนซีวัน오늘시간이있어요
0: โอ้วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ
0: า
1: โปตะก็ดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช่ได้นะคะยองฮาโปตะดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: ค่ะแล้วจะต่อว่าเมื่อ시에만날까จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อ시에만날까요
0: เมื่อ시에만날까요
1: เมื่อ시에만날까요เมื่อ시에가กี่โมง
0: อ๋อถามเวลา
1: ค่ะ만날까요만나다คือว่าพบกันกี่โมงคะเมื่อ시에만날까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที
0: ่
1: แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชี้เอเมื่อชี้คือว่ากี่โมงเมื่อชี้เอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซซี่เอมันนับชีดาโอ้ฮู้คือว่าตอนบ่ายเซซี่คือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้เซซี่เอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันยุพบกันดีไห
0: ม
1: พบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันยุกินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะแล
0: ้
1: วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะโอดีเอซ์มันนัดกันยุโอดีคือว่าที่ไหนเอซ์คือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นนะคะโอดีเอซ์มันนัดกันย
0: ุโอดีเอซ์มันนัดกันยุ
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอซ์มันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอซ์มันนับสิดา
0: เจอก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื่น
1: ได้ค่ะสุขุมวิทเอซ์มันนับสิดาพารากอนเอซ์มันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอซ์มันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอซ์มันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักโกเอซ์มันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่า
0: อันเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าอันเจมันนัดกัน
0: 언제만날까요
1: 언제만날까요폭간뭐라이니까แล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี้
0: ครับ
1: 내일만납시다
0: 내일만납시다
1: 내일คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ내일만납시다
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือ토요일นั้น토요일에만납시다ต้องใช้แอด้วยกันนะคะ
0: เป็นตัวชี
1: ้ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้แอ오늘만납시다내일만납시다ได้แต่ว่านอกจาก오늘내일วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้งหมดใช้แอด้วยค่ะ토요일에만납시다แล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีว่าจูมาล
0: จูมาล
1: จูมาลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสีตา
0: อ๋อจูมาเร่มันนับสีตาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
1: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสีตาใช่ได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
1: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้กาย
0: บอกให้กาย
1: ค่ะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
0: ของสุภาพได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้กา
0: แค่นี้เองเหรอครับ
1: ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอให้กาย
0: ใช่
1: บอให้กายทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
0: ภาษาสุภาพดีกว่าบอให้กายเพื่อความแน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันทองคาเฟ่กับซิดาคาเฟ่กับซิดาแล้วดื่มกาแฟกันทองกาแฟเลยมาชิบซิดาCoffee를 마십시다นี่เปรียบคำศัพท์ได้เลยค่ะ
0: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
1: ถึงซานฮับซีดาถึงซานฮับซีดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
1: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
0: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนเรายังไงดีครับ
1: พาดาเอ๊ะกับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊ะกับสีดา
0: พาดาเอ๊ะกับสีดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครับ
1: ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
0: ครับ
1: ฮังกูเก้กับสีดาตุนซีฮังกูเก้กับสีดาหรือตุนซี한국에같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
0: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มี

0: ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบค
2: ุณ5시30분에만나요
1: 네좋아요
2: 오늘시간이있어요
1: 아니요없어요
2: 그럼내일시간이있어요
1: 무슨요일이에요
2: 토요일이에요
1: 아토요일에는시간이있어요
2: 같이영화볼까요
1: 네좋아요어디에서만날까요
2: 앞속에서만납시다
1: 아몇시에만날까요
2: 5시30분에만나요
1: 네좋아요몇시에만날까요몇시에만날까요몇시에만날까요몇시에만날까요오후3시에만납시다오후3시에만납시다오후3시에만납시다오후3시에만납시다오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘시간이있어요같이영화볼까요같이영화볼까요같이영화볼까요같이영화볼까요어디에서만날까요어디에서만날까요어디에서만날까요어디에서만날까요사얌에서만납시다사얌에서만납시다사얌에서만납시다사얌에서만납시다언제만날까요언제만날까요언제만날까요언제만날까요어디에서만날까요어디에서만날까요어디에서만날까요어디에서만날까요뭐할까요뭐할까요뭐할까요뭐할까요시간있어요시간있어요시간없어요시간없어요같이영화봅시다같이영화봅시다카페에갑시다카페에갑시다커피를마십시다커피를마십시다자전거를탑시다자전거를탑시다등산합시다등산합시다바다에갑시다바다에갑시다한국에갑시다한국에갑시다내일만납시다내일만납시다토요일에만납시다토요일에만납시다주말에만납시다주말에만납시다
0: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับแต่ว่าเรายังคงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งที่นี่เวลาเดิมนะครับพร้อมกับคำศัพท์และประโยคสนทนาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับทาอุเมโตมานายโยพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินก็지하철รถไฟฟ้าเรียกว่าจนชอล
0: อ๋อจะแยกกันนะครับ
1: แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอลก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บัสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอลใช้อึทายอ่ะเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดอึอึทายอ่ะหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีใส่คำจับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กๆ ก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
0: ต
1: ุ
0: ๊กๆเลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆก็ไทยตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆก็ไทยอ่ะใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบค์หรือทายอ่ะเครื่องบินก็บีเฮงกีบีเฮงกีไม่มีตัวสะกดบีเฮงกีหรือทายอ่ะก็อึทายอ่ะหรือว่าหรือทายอ่ะเปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่งอะไรประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าที่สถานที่นะคะ어디에서타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
1: ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็สถาน
0: ี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินของฮังเอโซ타요
0: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะ
0: แ
1: บบของทางเอโซไทยแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่ากิจชาก
0: ิจชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซไทยเรียนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอ떻게อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게가요นั่งรถเมล์ไป버스를타고가요จุดๆๆก็가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จุดๆๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็버스를타

0: 레오빨
1: ครับ
0: 버스를 타고 가요
1: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
0: อ๋อได้ค่ะสยามเอ๋อ어떻게가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอ๋จะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเอ๋อ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามยังไงคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를 타고가요타고가요ก็นั่งไป
1: ครับ
0: ขึ้นไปนะคะ BTS를 타고가요เช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에 어떻게 가요 한국에 어떻게 가요ดิฉันก็นั่งเครื่องบิน
1: ไปเกาหลี
0: 비행기를 타고 가요 비행기를 타고 가요
1: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงด
0: ีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
1: ครับ
0: ก็ดิฉันลงที่คิมเฮคงฮังค่ะคิมเฮคงฮังก็คิมเฮแอร์พอร์ตนะคะ
1: เป็นชื่อสนามบิน
0: สนามบินก็ดิฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือคิมเฮคงฮังดิฉันก็บอกได้ว่าคิมเฮคงฮัง에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를 타요แล้วที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเดียวยก
1: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แหละครับ
0: ก็คาราทายคาราทายก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอโซคาราทายโอดีเอโซคาราทายก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะ
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทายบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็ออดีโรขายโรใช้อืโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะออดีโรขายทางไหนออดีโรไปทางไหนคะออดีโรขายก็ไปสยามโรขายไปสยามไปทางสยามสยามโรขายได้ค่ะโอรุนจกโรขายเวนจกโรขายอัพโรขายทีโรขายไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็คอรอซอขายอ
1: ่ะคอรอซอขายโย
0: ค่ะคอรอซอว่าเดินไปคอรอซอขาย
1: อ
0: ่ะใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซอคายอ่ะใช้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: ที่에서만날까요
3: 시장에서만납시다
2: 아시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 아지하철아어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 아그럼내일만나요
3: 네내일만나요
2: 내일어디에서만날까요
3: 시장에서만납시다
2: 시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 아어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 아어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
0: 어떻게가요어떻게가요어떻게가요어떻게가요버스를타요버스를타요버스를타요버스를타요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요걸어서가요걸어서가요걸어서가요걸어서가요뭐타고가요뭐타고가요뭐타고가요뭐타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요어디에서타요어디에서타요어디에서타요어디에서타요어디에서내려요어디에서내려요어디에서내려요어디에서내려요어디에서갈아타요어디에서갈아타요어디에서갈아타요어디에서갈아타요파야타이역에서갈아타요파야타이역에서갈아타요파야타이역에서갈아타요파야타이역에서갈아타요어디로가요어디로가요어디로가요어디로가요버스버스지하철지하철전철전철기차기차비행기비행기버스정류장버스정류장지하철역지하철역버스터미널버스터미널기차역기차역공항공항

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาว

0: าเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษแน่นอนค่ะคุณนิโรธจะพาเราไปแอบดูเศรษฐกิจอาเซียนผ่านเงิน500บาทกันค่ะไปดูกันนะคะว่าถ้ามีเงินเพียง500บาทไทยจะซื้อของในอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ
1: โอ้ no my god

0: มาถึงประเทศแรกนะคะนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเงิน500บาทหรือว่า700เปโซในฟิลิปปินส์นะคะเป็นภารกิจแรกของเราในวันนี้ค่ะเราตามไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะพาเราไปช้อปปิ้งกันที่ไหน
1: อะไรครับอ๋อเขาจะแล้ว500บาทใช่ไหมครับโอ้ยเงินลอยมาหาผมแบบนี้ก็ผมดีนะสบายอ่ะนะไม่ต้องตำค่ะโอเคครับไงเขาจะแล้ว500บาทที่นี่ก็คือประมาณนะฮะเท่ากับ700เปโซของที่นี่นะฮะยังไงวันนี้นะฮะใช่700บาทไม่ใช่เพราะภายในประเทศงงนะฮะเปโซที่นี่เปโซ700เปโซซื้อได้อะไรแค่ไหนนะฮะผมไม่ดูครับลองดูเดินแน่นแถวนี้นะครับโอเคครับใช่ว่าแต่ภาพนี้อะไรตึกธนาคารของที่นี่ ครับโอเคครับ Thank you bye bye ไปหาตำรวจดีกว่า Excuse me I come here for shopping
2: Shopping?
1: Yes.
2: Yes.
1: What is the best for shopping here? What is the best things in Philippines for souvenir? Something.
2: For souvenir?
1: Yeah. Do you recommend?
2: Like there, food.
1: Food. Yeah, food. Like which one?
2: Pichi pichi.
1: Pichi pichi. What is this?
2: Puto.
1: Puto. Mango? Or?
2: Yes.
1: Oh, mango.
2: Yes.
1: It's better.
2: Yes. Yeah.
1: Okay. Okay. I will buy mango. Yes.มาบุไฮซาลามาปอ Thank you
0: และของชิ้นแรกนะคะที่คุณตำรวจใจดีแนะนำก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะ
1: ผมรู้ครับคุณผู้ชมชอบอาหารของกินนะครับแต่ละประเทศใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูที่นี่เฮ้ยมีนี่ Excuse me I come here for buy mango dry mango
3: dry mango
1: yeah which is the best oneมาสลับมังโก
3: ้เออมาสลับเซ
1: ร์มาสลับมาสลับเซบไลเซบไลดิสวัน
3: กรีนกรีนมังโ
1: ก้ good
3: yes
1: how much is this one
3: 60
1: okay
3: only 60
1: yeah ไปไหน60นะโอเคอันนี้ครับมาจากเซบุนะครับมาเมืองของฟิลิปปินส์60
0: มะม่วงของฟิลิปปินส์นี่นะคะมีชื่อเสียงมากค่ะคุณผู้ชมถึงกับเป็นสินค้าเศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะส่งออกมะม่วงสุกแล้วก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่น่าสนใจมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นมะม่วงหวานอบแห้งนะคะที่มีชื่อเสียงมากน้ำมะม่วงเอ่ยไอศกรีมมะม่วงลูกกวาดมะม่วงหรือกระทั่งนะคะสบู่มะม่วงค่ะ
1: อยากชิมอ่ะนะเปิดไม่ได้นะโอเคผมเคยกินครับเคยชิมนะครับมะม่วงแห้งของฟิลิปปินส์ได้ละ
0: สถานที่ที่คุณฮิโร่พาเรามาก็คือที่นี่ค่ะเทียนเดซิทัสนั่นเองนะคะที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสถานที่ช้อปปิ้งของเมืองมะนิลาเลยก็ว่าได้ค่ะดูแล้วอารมณ์จะคล้ายๆจตุจักรนะคะของบ้านเรานั่นเองค่ะและแล้วคุณฮิโร่ก็เริ่มเข้ากระบวนการเลือกของแล้วนะคะ
1: กระเป๋าน่ารักมากอันนี้

0: ดีไซน์ไม่เคยเห็นนะครับผมว่าไม่เคยเห็นแต่เรียกว่าออริจินัลไทยแลนด์นะฮะแต่อย่างนั้นไปต่อครับ
1: One hundred,
0: okay? 100.
1: No, sir.
0: No. Can you discount because I come from Thailand? 130. Okay. So แล้วครับจิบนี่ครับ130เปโซประมาณ100บาทนะครับเลือกสีนี้เพราะว่าช่องนี้แหละดูช่องครับไม่ต้องเป็นหวันนะครับยังมีอีกเยอะร้อย
2: อัดชิ้นที่2ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะของที่นี่เยอะแยะมากเลยค่ะเลือกกันไม่ถูกเลยนะคะทั้งโคมไฟเอ่ยของกุ๊กกิ๊กนะคะของที่ทำจากไม้ก็มีนะคะแบบที่มีสีสันสวยงามก็มีค่ะและนี่ก็คือแบบว่าน
0: ิสัยไม่ดี You like this โอ้ยนิสัยไม่ดีนะเนี่ยเอาใกล้ๆดีกว่านะครับผู้ชมครับขอโทษนะครับเอาไกลดีกว่านะครับไม่ต้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันเซนซ่านิดนึง
2: โอ้รู้สึกว่าแม่ค้าแบบว่าอยากจะแนะนำมากนะคะแล้วก็คุณฮิโร่เองก็รู้สึกจะแอบชอบใจใช่ไหมคะของเล่นชิ้นนี้เนี่ย
0: มันผมไม่ได้ตั้งใจนะเขาแนะนำเองจริงๆจริง
3: ก็จริงโอเคว่าอันนี้น่าสนใจ excuse me how much for this
1: 180
3: how many can you discount a little bit
1: sure, 150
3: green this one yes
2: เจอชิ้นที่3แล้วนะคะเป็นกระดิ่งนะคะโอ้โหกุ้งกิ้งน่ารักมากเลยนะคะทำจากขวดสีสดใสค่ะ
0: ที่นี่นะครับของเยอะมากเลือกไม่ถูกครับยังไงผมกลับไปเพื่อนเมื่อกี้นะครับคิดถึงเขานะครับมันชอบ
2: แล้วนั่นคุณฮิโร่คะกำลังจะกลับไปไหนคะนั่นในที่สุดก็กลับมาที่เดิมค่ะสงสัยจะติดใจของเล่นชิ้นนี้ซะแล้ว
0: She is
1: that is some girl
0: มีผู้หญิงด้วยฮะอ๋อ
1: up and down
0: about this no I'm kidding how much is one
1: that is 250
0: can you discount a little bit just one
1: how much I give it for 200
0: โอ้รถได้ขนาดนั้นเหรอโอเค thank you น่ารักมากเลยอ่ะมีสองจันนะอันนี้บ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะฮะเขาบอกครับ
2: สุดท้ายก็ได้ของตกแต่งมาค่ะดูดีทีเดียวเลยนะคะบ้านโบราณในขวดแก้วค่ะอันนี้นะคะมีชื่อเรียกว่านิป้าเฮาส์เป็นบ้านไม้โบราณนะคะแฮนด์เมดจากฟิลิปปินส์ค่ะ
0: เขาทำอันนี้มาจาก
1: คุกมาจากคุณยี่มาเป็นเนสเปรสโซ่
0: thank you
1: สลามาโอ้
0: thank you อันนี้ต้องซื้อนี่เสื้อฟิลิปปินส
1: ์ what size sir this one medium size
0: okay let's see this is jeepney right
1: jeepney
0: how much
1: 180 sir
0: special price
1: 150
0: more special 150 130?
1: 130
0: sir. Really? Thank you. Okay. Philippine Kalesan. ก็น่ารักเนาะ Jeepney. Jeepney เมื่อกี้ซื้อแล้วอันนี้ดีกว่า Kalesa. Okay. Give me one. ขอโทษทีครับผม Jeepney เมื่อกี้ซื้อเล็กๆแล้วใช่ไหมฮะเอา Kalesa แล้วครับบันทีนะครับ Kalesa ก็รถติดนะฮะต้นหล่อครับเพราะว่าติดมากๆจริงๆนะฮะจำได้ไหมครับเห็นภาพนี้ใช่ที่ไทยมาประมาณนี้ครับน่ารักนะครับสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์มากๆในที่สุดนะครับเขาให้อันนี้กับเสื้อผ้าทีชัสนะครับครับ
1: มีก็ติ้งนั่นแหละครับ
0: Thank you so 160
1: Yes sir
0: Thank you very much
1: Thank you
0: T-shirts
1: Thank you
0: Salamat po
1: Salamat po
0: Salamat po Salamat po Salamat po ได้แล้วทำไมต้องเงียบๆได้แล้วครับ

ตอนนี้นะครับผมได้กี่ชิ้นนะ1 2 3 4 5 6ชิ้นนะครับได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกผมนะฮะของฟิลิปปินส์นะครับน่ารักมากใจดีมากขอรอดก็รอดให้เลยตรงนั้นเลยแล้วก็ทุกคนคุยเก่งอิงให้สบายๆนะครับในที่สุดผมได้ชิ้นแรกก็คืออันนี้ที่ตำรวจนี่แหละนะครับขึ้นซื้อมะม่วงสิสุดแล้วอร่อยมากแล้วก็จิ๊บนี่รถคนที่นี่นะฮะเห็นถนนทุกที่เลยอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เขาให้เล็กๆนะฮะสำหรับคุณเจนะครับคุณเจบ้านคนที่นี่นะครับแล้วก็กระดิ่งเรียกว่ากระดิ่งของฟิลิปปินส์เสียงก็เพราะนะเพราะครับทำมาจากกวดของที่นี่นะครับแล้วแน่นอนต้นสื่อเสื้อทีเชิร์ตนะครับอันนี้ไซส์ M นะครับขอโทษนะครับผมคุณผู้ชมคุณยังไงผมไม่รู้ก็เลยไซส์ M สวยไซส์ M ครับนะครับอันนี้เรียกว่าคาเลซ่านะครับเวลาช่วงเย็นก็เขาก็รถติดก็พาเตตินีที่เดียวนะครับที่ผมเห็นนะครับรถหมารถม้าติดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้สวยมากบ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะครับมีสองจังนะครับก็ซื้อมา200เปโซนะครับประมาณเท่าไหร่200เปโซ160โดย60 70นะครับประมาณนี้ครับบาทนะครับโดย60 70บาทอันนี้นักโทษนะครับคนที่นี่ทำอันนี้ผลิตในคุกนะครับสวยดีครับแล้วก็อันนี้นะครับขอด้วยนักศึกษาฟิลิปปินส์นะครับข้างในมีดาราหล่อสวยเยอะนะฮะอันนี้ก็สนุกคงฝากจากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับอันนี้ฟรีนะครับทั้งหมด700เปโซนะครับนี่ดาราเห็นดารา

0: เห็นมอเตอร์ไซค์เยอะแยะอย่างนี้อาหารเดากันได้เลยใช่ไหมคะว่าภารกิจในประเทศต่อไปก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะมาเวียดนามครั้งนี้นะคะคุณฮิโร่จะพาไปซื้อของฝากกันในตลาดเบนทานค่ะเป็นตลาดกลางคืนของเวียดนามนะคะจะต่างกับบ้านเรามากไหมนะอันนี้ก็ต้องตามคุณฮิโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมืองไซงอนนะฮะเมืองโฮจิมินห์อยู่ตรงกลางเมืองตลาดใหญ่สุดๆนะฮะตอนนี้กลางคืนนะครับมีตลาดกลางคืนแล้วผมวันนี้500บาทของเงินไทยนะฮะคืนค่าเท่ากับ 350,000 เวียดนามดอลนะฮะนี่เนี่ยฮะสวัสดีครับฮัลโหลซินเจ้า
2: The first customer.
1: First customer today. So you give me special price, right?
2: What size you want?
1: Medium size.
2: M size, nah. This is the size, okay.
1: iPhone. Oh, made in Vietnam, จริงๆ นะ
2: How many you buy?
1: One. How much? Vietnam dong.
2: I have the price here, nah.
1: Oh, he. What?300,000หมดแล้วนี่500บาทก็บอกว่าวันนี้มีลูกค้าคนแรกก็เลยให้ราคาพิเศษ500บาทโ
2: อ้ This one I for good quality
1: Nice good quality
2: How
1: high Okay Nico Nico price Smile price
2: This one same only $3
1: Oh no my god
2: This one Saigon t-shirt Maximum for you
1: You not like มากมาก
2: Maximum two price. Maximum.
1: The maximum. Okay. 15,000 บาทเนี่ยเพื่อผู้ชมนะครับเนี่ยได้ไหมไ
2: วฟินฮะ
1: เนี่ยนี่นี่นี่นี่นี่นี่ซินเจ้า
2: ซินเจ้า
1: Nice to meet you. Nice to meet you.
2: Maximum for you.
1: Yeah yeah yeah yeah. 15,000
2: Okay นะ Okay one sale for you quickly. Okay. Vietnam dong.
1: I said maximum.
2: Okay, last price. Last price.
1: Maximum.
2: Okay, find the price one more time.
1: Okay. No. Jai di price.
2: Jai, you sell me this price. I cannot sell. Why you lower? The first customer don't sell like that. No good.
1: Oh, you are beautiful today.
2: Maximum for you.
1: You,
2: Maximum.
1: Oh, แบบนี้เนาะ How long you open this shop?How long stay here?
2: How long? Huh?
1: Yeah.
2: Many years.
1: Many years.
2: Maximum for you.
1: Oh, my God, my quick, right? Okay. Okay, Jim.
2: Okay,
1: now.
2: Okay,
1: now.
2: Vietnam dong.
1: ต้องยอมรับเป็นคุณใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับโอเคใช่ไหมครับผมมองไม่เห็นแต่คุณเห็นอยู่ใจผมกำลังทำยังไงดีอ่ะ
2: โอเคยอมรับ Open my shop What color you want? What color?
1: ขอเช็คก่อนอ๋อ75,000ในที่สุดได้75,000
2: สวยๆโอเค what color
1: you are
2: open my shop for
1: the very nice okay คุณผู้ชมครับในที่สุดได้แล้วสิบรัก
2: โอเค
1: บรักครับขอบคุณครับ
0: แล้วก็ 370,000 กว่าดองนะคะเหลือ 75,000 ดองค่ะหรือว่าประมาณ500บาทเหลือประมาณ120บาทเท่านั้นค่ะสุดยอดจริงๆค่ะคุณฮิโร่ต่อจากเสื้อเสื้ออะไรต่อดีล่ะคะคุณฮิโร
1: ่ how much
2: 30,000 ดอง
1: 30,000 ดองโอ้ย you speak Japanese 30,000 ดองค่ะ
2: you buy นี่ก่อนหรือยาเสื้อ
1: นี่ก่อน2,000ถูกกว่าครับเด็กผู้ภาษาญี่ปุ่นเลยอันนี้น่ารักเนาะน่ารักไหมน่ารักไหม cute same
2: yes
1: what this price
2: 40,000
1: ท่องชมก่อนนะฮะวิธีการต่อราคาก็คือท่องชมก่อนแต่ชมจากใจนะฮะ you are cute very cute same color yeah. how much 40,000ค่ะ only one นะ only one enough 60บาทของเมืองไทยผมคิดว่าอันนี้30สู้ได้มั้ง
2: อันนี้ก็สวย
1: สวยนะ
2: สวย
1: โอ้ยพูดภาษาไทยได้นี่เนาะ
2: ริสโต
1: เนี่ยอันนี้ราคาเนี่ยโอเค
2: yes
1: you very cute so
2: okay like good for you good for me yes
1: ทุกผู้ชมคิดว่ายังไงครับ ยอมตอนนี้เลยหรือว่าไม่ยอมผมนะฮะคุณก็ไม่ยอมใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผม
2: ลงมือต่อ
1: Everybody say like yes. this
2: Yeah but I often say
1: Oh really so you give me last price okay You are very cute like this
2: Yes
1: okay
2: I know
1: You understand you know right
2: Yes
1: คือน่ารักมากๆนะก็เลยราคา
2: โอเค
1: Cute
0: โอ้คุณฮีโร่ของเรานะคะแอบสอนวิธีการต่อราคาด้วยค่ะข้อแรกก็คือต้องชมแม่ค้าค่ะโอเคค่ะตุ๊กตาแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูดีๆสิคะแม่ค้าของเราหน้าเหมือนตุ๊กตาตัวนี้มากเลยค่ะ 25,000 ดองหรือว่า40บาทค่ะไปต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนตลาดกลางคืนประมาณหัวหินหรือว่าเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหอันนั้นร้านกระเป๋านะคะแล้วก็มีร้านอาหารตอนนี้รู้สึกว่าคนเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะคะ
1: ระวังรถครับรถเยอะครับระวังนะครับสินเจ้า
2: ส
1: ิน
2: เจ้าน
1: ี่ทำไมอ๋อกาแฟโอเค is this Vietnam
2: yes
1: Vietnam coffee อันนี้ดีเนาะผมว่าดีโอเคไอ้ smell โอ้เข้มข้น I feel Vietnam coffee そうです
2: そうです
1: あれ
2: 美味しいですよ。
1: 美味しいですか。プーパーさん一分ないのやちゃっま。
2: ブルーマンテンだよ。
1: あ、ブルーマンテン、ベトナムコーヒー。
2: そうです、ベトナムのコーヒー。
1: いくらですか。
2: 15万
1: だ。15万。センソン。
2: センソン、センハ。
1: センソン。おい、プーター大ドエ。
2: うん。あれ何や。350。もし。
1: あれ何や。So you speak
2: a little
1: English, Japanese,
2: yes,
1: Thai,
2: yes.
1: Maybe Jean, Chinese,
2: yeah.
1: and Spain, France, Bonjour.
2: Korea. French.
1: Oh.
2: England.
1: Hello. 안녕하세요. Oh, game mark เลยนะ Okay.
2: จบนี้ทำกาแฟบอก
1: อ๋อ
2: นี่นะอร่อย
1: กาแฟบอกอ๋อทำยังไงครับใส่กาแฟแล้วก็ใส่น้ำร้อนปิดก่อนคาเฟ่ปิดแล้วก็ใส่น้ำร้อน and waiting ลงมาย กลงมาเฮ้ย how much this
2: one
1: 150 100 okay 100 no แล้วก็ทำท่าแบบกำลังจะกลับมาแล้ว100 okay
2: So okay.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Okay.
2: First customer.
1: Ah, yeah. Coffee cup. Thank you. Thank you. Thank
2: you.
1: Ah, gracias. Thank you. What's your name?
2: My name is Joan.
1: Joan.
2: Yes.
1: Thank you, Joan. Xin chào. Cảm ơn.
2: Bye bye.
1: Bye bye. Thank you.
2: Đẹp trai quá.
3: หล่อมากเขาบอกหล่อมากจบแล้ว
1: หล่อมากอ๋อ thank you โอเคได้แล้วโอ้ได้แล้วฮะเวียดนามกาแฟมีแก้วด้วยนะฮะแล้วก็วิธีการทานกาแฟนะฮะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะสายนี้แล้วก็ปิดฟ้าใส่น้ำแค่นี้นะฮะน้ำร้อนนะฮะระวังนะครับกินมากไปนอนไม่ได้ประสบการณ์เองวันแรกนะครับโอเคเข้าไปร้านนี้ลองดูเพราะว่าเห็นแล้วคนเยอะตามดีกว่าตามคนอื่นผมไม่รู้มีอะไรบ้าง
0: ชิ้นต่อไปค่ะคุณฮิโร่เอาใจคุณผู้หญิงนะคะด้วยการเลือกซื้อกระเป๋าน่ารักค่ะ
2: 100 Thai Chendong
1: 100
2: yeah
1: เห็นน่ะ60,000
2: 70,000
1: It's okay?
2: Okay, 90
1: This one, hand embroidery 90?
2: Yeah
1: Okay, 90 70 ก็ไม่เอาดีกว่า เฮ้ยไม่บอกโอเคไอ้ดิ
2: 70
1: ไอ้70 70 it's okay it's okay thank you
4: okay
2: 70
1: okay ของตกแล้วเหรอโอเค70นะโอเค
2: 70
1: thank you you are very cute 70 how much これか70これของตกแล้วโอเคได้แล้วครับวิธีการต่อราคาก็คือทำท่ากำลังกลับแล้วก็มีเรียกได้เลยครับได้เลยครับ
0: แล้วก็อีกแล้วค่ะคราวนี้นะคะใช้2วิธีเลยนะคะร้ายเหมือนกันนะคะคุณฮีโร่ของเราเนี่ยเดินต่อค่ะเดินต่อ
1: ผมตกนะครับผมตกแต่ไม่เป็นไรพูดปากมีร้านค้านะฮะเดินตอนนี้เห็นแล้วเจอแล้วครับที่นี่มีลูกค้าเยอะนะลูกค้าเยอะเดี๋ยวเข้าไปครับยังไงไม่น่ารักดีนะนี้เฮ้ยเจอเลยโนละโอ้ข้างในก็มีว่านี้โอเคผมซื้ออันนี้แหละเอาอังราคาเท่าไหร่มึงสามโอ้ที่นี่ราคาใจดีจังคือสัญลักษณ์ของเวียดนามเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นเจอแล้วเจอแล้วนี่45พอดีเลย
0: และแล้วก็ได้มา3ชิ้นจากร้านนี้นะคะกับของฝากเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: โอเคครับชัยปลันบอกแล้วนะฮะกลับมาแล้วเห็นไหมครับที่ผมได้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7ชิ้นนะฮะขอแนะนำนิดนึงนะครับครับได้อันนี้ใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะลูกตาเล็กๆอืมน่ารักดีแล้วก็มีเสื้อไอเฟอร์นะฮะเฟอร์ก็คือก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามไอเฟอร์อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนี่น่ารักมากอันนี้กระเป๋าอันนี้หมวกสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ของเวียดนามนะฮะอันนี้น่ารักดีแล้วข้างในมีวาดรูปเขียนนะครับครับอันนี้น่ารักแล้วก็นี่ตุ๊กตาไม้นะฮะสาวเวียดนามนี่น่ารักดีแล้วก็ถ้าพูดถึงเวียดนามก็คือคาเฟ่นะฮะมีชื่อเสียงนะฮะคาเฟ่อันนี้ก็มีแก้วด้วยนะครับใส่กาแฟน้ำร้อนนะฮะรอใจเย็นแล้วก็ชิมคุณก็รู้สึกว่าเวียดนามเป็นยังไงนะฮะเรือที่เวียดนามนะครับมีเรือแบบนี้ขายเห็นลายที่เหมือนกันนะฮะเขาคิดว่าโชคดีเข้ามานะครับก็ถ้าวางไว้ในห้องคุณนะครับนี่โชคดีเข้ามานะครับครับค่อนข้างใช้พลังเยอะนะฮะคนที่คุณผู้ชมคิดว่าซื้อกับผมได้นะฮะลองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็รู้ชีวิตเขานะฮะครับน้องแล้วครับวันนี้

0: การเลขหนึ่งประเทศที่เราจะเดินตามไปเป็นพิธีการที่จะพบกับรอยยิ้มมากมายของผู้คนความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: และในเมื่อคุณฮิโร่ซื้อของฝากคุณผู้ชมแบบนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องแจกแต่ก่อนจะแจกนะคะก็ขอตั้งกติการ่วมสนุกกันนิดหน่อยนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากเพียงแค่เราอยากให้คุณผู้ชมนะคะแนะนำเราว่าอยากจะเห็นอะไรในอาเซียนประมาณว่าอยากให้เราไปโฟกัสอาเซียนในมุมไหนอีกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโดยส่งคำแนะนำของคุณนะคะมาได้2ช่องทางด้วยกันค่ะโดยช่องทางที่1ผ่านทางอีเมลที่aseanfocus@thaipbs.or.th และช่องทางที่2ผ่านทางจดหมายตามที่อยู่นี้เลยนะคะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆของรายการได้ทาง www.facebook.com/aseanfocus ค่ะเท่านี้เราก็จะคัดเลือกและก็ส่งของฝากเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อและที่อยู่ของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไม่ถึง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะและวันนี้นะคะพิเศษแน่นอนค่ะคุณนิโรธจะพาเราไปแอบดูเศรษฐกิจอาเซียนผ่านเงิน500บาทกันค่ะไปดูกันนะคะว่าถ้ามีเงินเพียง500บาทไทยจะซื้อของในอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ
2: โอ้โห my god

0: ถึงประเทศแรกนะคะนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเงิน500บาทหรือว่า700เปโซในฟิลิปปินส์นะคะเป็นภารกิจแรกของเราในวันนี้ค่ะเราตามไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะพาเราไปช้อปปิ้งกันที่ไหน
1: อะไรครับอ๋อเขาจะแล้ว500บาทใช่ไหมครับโอ้ยเงินลอยมาหาผมแบบนี้ก็คงดีนะสบายอ่ะนะไม่ต้องตังค์โอเคครับเงินเขาจะแล้ว500บาทที่นี่ก็คือประมาณนะฮะเท่ากับ700เปโซของที่นี่นะฮะยังไงวันนี้นะฮะใช่700บาทไม่ใช่เพราะภายในประเทศงงนะฮะเปโซที่นี่เปโซ700เปโซซื้อได้อะไรแค่ไหนนะฮะผมไม่รู้ครับลองดูเดินแน่นแถวนี้นะครับโอเคครับใช่ว่าแต่ภาพนี้อะไรตึกธนาคารก่อนที่นี่ครับโอเคครับ Thank you บ๊ายบายไปหาตำรวจดีกว่า Excuse me, I come here for shopping.
2: For shopping?
1: Shopping, yes.
2: Yes.
1: What is the best for shopping here? In what is the best things in Philippines for souvenir, something?
2: For souvenir?
1: Yeah. Do you recommend?
2: Like there, food.
1: Food? Yeah, food. Like which one?
2: Pichi-pichi.
1: Pichi-pichi. What is this?
2: Puto.
1: Puto. Mango or?
2: Yes.
1: Oh, mango. Okay. It's better?
2: Yeah.
1: Okay. Okay. I will buy mango. Yes. Mabuhay. Salamat po. Thank you.
0: และของชิ้นแรกนะคะที่คุณตำรวจใจดีแนะนำก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะ
1: ผมรู้ครับคุณผู้ชมชอบอาหารของกินนะครับแต่ละประเทศใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูที่นี่เออมีนี่ Excuse me I come here for buy mango dry mango yeah which is the best one มาสลับมังโก
3: ้เออ
1: มาสลับมาสลับเสบไลเสบไล This one
3: green red mango
1: good
3: yes
1: how much is this one
3: 60
1: 50 okay
3: only 60
1: yeah ไปไหน 60นะโอเคอันนี้ครับมาจากเซบุนะครับมาเมืองของฟิลิปปินส์60
0: มะม่วงของฟิลิปปินส์นี่นะคะมีชื่อเสียงมากค่ะคุณผู้ชมถึงกับเป็นสินค้าเศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะส่งออกมะม่วงสุกแล้วก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่น่าสนใจมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นมะม่วงหวานอบแห้งนะคะที่มีชื่อเสียงมากน้ำมะม่วงเอ่ยไอศกรีมมะม่วงลูกกวาดมะม่วงหรือกระทั่งนะคะสบู่มะม่วงค่ะ
1: อยากชิมอ่ะนะเปิดไม่ได้นะโอเคผมเคยกินครับเคยชิมนะครับมะม่วงแห้งของฟิลิปปินส์ได้แล้ว
0: สถานที่ที่คุณฮิโร่พาเรามาก็คือที่นี่ค่ะเทียนเดซิทัสนั่นเองนะคะที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสถานที่ช้อปปิ้งของเมืองมะนิลาเลยก็ว่าได้ค่ะดูแล้วอารมณ์จะคล้ายๆจตุจักรนะคะของบ้านเรานั่นเองค่ะและแล้วคุณฮิโร่ก็เริ่มเข้ากระบวนการเลือกของแล้วนะคะ
1: ว้าวกระเป๋าน่ารักมากอันนี้ดีไซน์ไม่เคยเห็นนะครับผมว่าไม่เคยเห็นแต่เขียนว่าออริจินัลไทยแลนด์นะฮะแต่อย่างนั้น

0: ไปต่อครับ
1: one fifty okay 100
2: no
1: can you discount because I come from Thailand 130 okay สุดแล้วครับจิบนี่ครับ130 peso ประมาณ100บาทนะครับเลือกสีนี้เพราะว่าช่องนี้แหละทุกช่องครับไม่ต้องเป็นหวันนะครับยังมีอีกเยอะร้อย
3: ชิ้นที่2ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะของที่นี่เยอะแยะมากเลยค่ะเลือกกันไม่ถูกเลยนะคะทั้งโคมไฟเอ่ยของกุ๊กกิ๊กนะคะของที่ทำจากไม้ก็มีนะคะแบบที่มีสีสันสวยงามก็มีค่ะและนี่ก็คือแบบว่าน
1: ิสัยไม่ดี you like this โอ้ยนิสัยไม่ดีนะเนี่ยเอาใกล้ๆดีกว่านะครับผู้ชมนะฮะเอาไกลดีกว่านะฮะไม่ต้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันเซนซ่านิดนึงโอ
3: ้รู้สึกว่าแม่ค้าแบบว่าอยากจะแนะนำมากนะคะแล้วก็คุณฮิโร่เองก็รู้สึกจะแอบชอบใจใช่ไหมคะของเล่นชิ้นนี้เนี่ย
1: มันผมไม่ได้ตั้งใจนะเขาแนะนำเองจริง
0: ก็จริงโอเคผมว่าอันนี้น่าสนใจ
1: excuse me how much for this
2: 180
1: how many can you discount little bit 150 green this one yes
3: เจอชิ้นที่3แล้วนะคะเป็นกระดิ่งนะคะโอ้โหกุ้งกิ้งน่ารักมากเลยนะคะทำจากขวดสีสดใสค่ะ
1: ของเยอะมากเลือกไม่ถูกครับยังไงผมกลับไปเพื่อนเมื่อกี้นะครับคิดถึงเขานะครับมันชอบ
3: แล้วนั่นคุณฮิโร่คะกำลังจะกลับไปไหนคะนั่นในที่สุดก็กลับมาที่เดิมค่ะสงสัยจะติดใจของเล่นชิ้นนี้ซะแล้ว
2: She is 33 girl
1: โอ้มีผู้หญิงด้วยฮะอ๋อ
2: เป็นดาว
1: about this no I'm kidding how much is one
2: that is 250
1: yes, can you discount a little bit
2: how many
1: just one
2: how much I give it for 200
1: 200 oh lot ได้ขนาดนั้นเหรอ okay thank you น่ารักมากเลยอ่ะมีสองจันนะอันนี้บ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะฮะเขาบอกครับ
3: สุดท้ายก็ได้ของตกแต่งมาค่ะดูดีทีเดียวเลยนะคะบ้านโบราณในขวดแก้วค่ะอันนี้นะคะมีชื่อเรียกว่านิป้าเฮาส์เป็นบ้านไม้โบราณนะคะแฮนด์เมดจากฟิลิปปินส์ค่ะ
1: เขาทำอันนี้มาจาก
2: คุกมาจากคุณยูมาปนะครับ
1: thank you สลามา
2: โอ้
1: thank you อันนี้ต้องซื้อนี่เสื้อฟิลิปปินส์
2: That size, sir. This one medium size.
1: Okay, let's see. Okay. This is Jeepney, right?
2: Jeepney.
1: How much?
2: 180, sir.
1: Special price?
2: 150.
1: More special? 150? 130?
2: 130, sir.
1: Really? Thank you. Okay. Philippine Kalesa, this is nice, no? Jeepney. Jeepney, we can see it now.อันนี้ดีกว่าคาเลซ่าโอเคกิมมี่วันขอโทษทีครับผมจิบนี่เมื่อกี้สื่อเล็กๆแล้วใช่ไหมฮะเอาคาเลซ่าแล้วกันบันทีนะครับคาเลซ่าก็รถติดนะฮะต้นหล่อครับเพราะว่าติดมากๆจริงๆนะฮะจำได้ไหมครับเห็นภาพนี้ใช่ที่ใช้มาประมาณนี้ครับน่ารักนะครับสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์มากๆในที่สุดนะครับเขาให้อันนี้กับเสื้อผ้าทีชัสนะครับครับ
2: มีครับติ๊งนั่นแหละ
1: Thank you so 160
2: Yes sir
1: Thank you very
2: much
1: Thank you T shirts Thank you สลามัตโพสลามัตโพสลามัตโพสลามัตโพสลามัตโพได้แล้วได้แล้วครับทำไมต้องเงียบๆได้แล้วครับตัวนี้นะครับผมได้กี่ชิ้นนะ1 2 3 4 5 6ชิ้นนะครับได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกผมนะฮะของฟิลิปปินส์นะครับ

มากใจดีมากขอรอดก็รอดให้เลยตรงนั้นเลยแล้วก็ทุกคนคืนให้สบายๆนะครับในที่สุดผมได้ชิ้นแรกก็คืออันนี้ที่ตำรวจนี่แหละนะครับขึ้นซื้อมะม่วงสิซื้อแล้วอร่อยมากแล้วก็จิ๊บนี่รถคนที่นี่นะฮะเห็นถนนทุกที่เลยอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เขาให้เล็กๆนะฮะสำหรับคุณเจนะฮะคุณเจบ้านคนที่นี่นะครับแล้วก็กระดิ่งเรียกว่ากระดิ่งของฟิลิปปินส์เสียงก็เพราะนะเพราะครับทำมาจากกวดของที่นี่นะครับแล้วแน่นอนต้นสือเสื้อทีเชิร์ตนะครับอันนี้ไซส์เอ็มนะครับขอโทษนะครับผมคุณผู้ชมคุณยังไงผมไม่รู้ก็เลยไซส์เอ็มสือไว้ไซส์เอ็มครับนะครับอันนี้เรียกว่าคาเลซ่านะครับนะเวลาช่วงเย็นก็เขาก็รถติด ก็พาเตตินีที่เดียวนะครับที่ผมเห็นนะครับรถหมารถม้าติดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้สวยมากบ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะครับมีสองจังสองจันนะครับอันนี้ก็ซื้อมา200เปโซนะครับประมาณเท่าไหร่200เปโซ160โดย60 70นะครับประมาณนี้ครับบาทนะครับโดย60 70บาทอันนี้นักโทษนะครับคนที่นี่ทำอันนี้ผลิตในคุกนะครับสวยดีครับแล้วก็อันนี้นะครับขอด้วยนักศึกษาฟิลิปปินส์นะครับข้างในมีดาราหล่อสวยเยอะนะฮะอันนี้ก็สนุกคงฝากจากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับอันนี้ฟรีนะครับทั้งหมด700เปโซนะครับนี่ดาราเห็นดารา

0: เห็นมอเตอร์ไซค์เยอะแยะอย่างนี้หาเดากันได้เลยใช่ไหมคะว่าภารกิจในประเทศต่อไปก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะมาเวียดนามครั้งนี้นะคะคุณฮิโร่จะพาไปซื้อของฝากกันในตลาดเบนทานค่ะเป็นตลาดกลางคืนของเวียดนามนะคะจะต่างกับบ้านเรามากไหมนะอันนี้ก็ต้องตามคุณฮิโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมืองไซงอนนะฮะเมืองโฮจิมินห์อยู่ตรงกลางเมืองตลาดใหญ่สุดๆนะฮะตอนนี้กลางคืนนะครับมีตลาดกลางคืนแล้วผมวันนี้500บาทของเงินไทยนะฮะคืนค่าเท่ากับ 350,000 เวียดนามดอลนะฮะนี่เนี่ยฮะสวัสดีครับฮัลโหลซินเจ้าFirst customer today. So you give me special price, right?
2: What size you want?
1: Medium size.
2: M size, This is the size, okay?
1: iPhone. Oh, made in Vietnam, จริงๆนะ
2: How many you buy?
1: One.
2: How much?
1: Vietnam dong.
2: I have the price here,
1: Oh, he what? 300,000 หมดแล้วนี่500บาทก็บอกว่าวันนี้มีลูกค้าคนแรกก็เลยให้ราคาพิเศษ500บาทโ
2: อ้ This one is for good quality
1: Nice good quality
2: เท
1: ่าไหร่โอเคไอ้นี่ละกลางนี้ก็นี่ก็ price smile price
2: This one small little US dollar
1: Oh no my god
2: This one Saigon t-shirt maximum for you
1: น่ารักมากมาก
2: Maximum two price. Maximum.
1: Maximum. Okay. เจ็ดหมื่นห้าบาทเนี่ยเพื่อผู้ชมนะครับเนี่ยได้ไหมไ
2: วฟินฮะ
1: เนี่ยนี่สินเจ้า Nice to meet you. Nice to meet you.
2: Maximum for you.
1: Yeah. เจ็ดหมื่นห้า
2: Okay นะ Okay. One sale for you quickly. Okay. Vietnam dong.
1: I said maximum.
2: Okay, last price for you. Last price.
1: Oh, maximum.
2: Okay, find the price one more time.
1: Okay. No. Jai di price.
2: Yeah, you sell me this price. I cannot sell. Why you lower? First customer, don't sell like that. No good.
1: Oh, you are beautiful today.
2: Maximum for you.

0: Just. Ja.
1: Maximum.
0: Oh, vem ni är nå? How long you open this job? How long stay here?
1: How long? Huh?
0: Yeah.
1: Many years.
0: Many years.
1: Ah, okay. Maximum for you.
0: Oh, my guy, my kui chai mai. Okay. Okay, jam ha.
1: Okay nè. เป็นน้ำดอง
0: ต้องยอมรับแบบคุณใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับโอเคใช่ไหมครับผมมองไม่เห็นแต่คุณเห็นอยู่

0: China. สิบรา
1: เชิญลุกโอเคบรา
0: ครับครับขอบคุณครับ
2: แล้วก็ 370,000 กว่าดองนะคะเหลือ 75,000 ดองค่ะหรือว่าประมาณ500บาทเหลือประมาณ120บาทเท่านั้นค่ะสุดยอดจริงๆค่ะคุณฮิโร่ต่อจากเสื้ออะไรต่อดีล่ะคะคุณฮิโร
0: ่ how much
1: 3,000 ดอง
0: 3,000 ดอง oh you speak Japanese 3,000 ดองค่ะ
1: you buy นี่ก่อหรือยาเสื้อ
0: นี่ก่อ2,000ถูกกว่าครับ
3: แต่พูดภาษาญี่ปุ่นเลย
0: อันนี้น่ารักเนาะน่ารักไหมน่ารักไหม cute same
1: yes
0: what this price
1: 40,000
0: ท่องชมก่อนนะฮะวิธีการต่อราคาก็คือท่องชมก่อนแต่ชมจากใจนะฮะ you're cute very cute same color yeah. how much
1: 40,000
0: ค่ะ only one นะ only one you know60บาทก็เหมือนแต่ผมคิดว่าอันนี้30ซื้อได้มั้ง
1: อันนี้ก็สวย
0: สวยนะ
1: สวย
0: โอ้ยพูดภาษาไทยได้นี่เนาะ
1: ลิส
0: โต้เนี่ยอันนี้ราคาเนี่ยโอเค
1: yes
0: you very cute so
1: okay like good for you good for me yes
0: ทุกผู้ชมคิดว่ายังไงครับยอมตอนนี้เลยหรือว่าไม่ยอมผมนะฮะคุณก็ไม่ยอมใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผม
1: ลงดูต่อ
0: Everybody say like this
1: Yeah but I often say
0: Oh really So you give me last price Okay You are very cute like this
1: Yes
0: Okay
1: I know
0: You understand You know right
1: Yes
0: คือน่ารักมากๆนะก็เลยราคา
1: โอเค Yes
0: cute
2: โอ้คุณฮิโร่ของเรานะคะแอบสอนวิธีการต่อราคาด้วยค่ะข้อแรกก็คือต้องชมแม่ค้าค่ะโอเคค่ะตุ๊กตาแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูดีๆสิคะแม่ค้าของเราหน้าเหมือนตุ๊กตาตัวนี้มากเลยค่ะ 25,000 ดองหรือว่า40บาทค่ะไปต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนตลาดกลางคืนประมาณหัวหินหรือว่าเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหอันนั้นร้านกระเป๋านะคะแล้วก็มีร้านอาหารตอนนี้รู้สึกว่าคนเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะคะ
0: ระวังรถครับรถเยอะครับระวังนะครับสินเจ้า
1: ส
0: ิน
1: เจ้าน
0: ี่ทำไมอ๋อกาแฟโอเค is this Vietnam
1: yes
0: Vietnam coffee อันนี้ดีเนาะผมว่าดีโอเคไอ้สเมลโอ้เข้มข้น I feel Vietnam coffee そうです
1: そうです
0: あれ
1: 美味しいですよ
0: 美味しいですかプーパーさん1分ないのやちゃま
1: ブルーマンテンだ
0: よあブルーマンテンベトナムコーヒー
1: そうですベトナムのコーヒー
0: いくらですか
1: 15万
0: 1,500โอ้ยพูดได้ด้วย
1: อะไรนะเนี่ย259
0: โอ้สิอะไรนะเนี่ย So you speak
1: a little
0: English Japanese
1: yes
0: Thai
1: yes
0: maybe Jin Chinese
1: yeah
0: and Spain France Bonjour
1: Korea French England
0: 안녕하세요โอ้เก่งมากเลยนะโอเค
1: จบนี้
0: จบนี
1: ้ก็ไปบอกนี่นะอร่อยก็ไปบอก
0: อ๋อทำยังไงครับใส่คาเฟ่แล้วก็ใส่น้ำร้อนปิดก่อนคาเฟ่ปิดแล้วก็ใส่น้ำร้อนand waiting ลงมาย กลงมาเฮ้ย how much this one
1: 150
0: okay100 no แล้วก็ทำท่าแบบกำลังจะกลับโอเคมาแล้ว100 okay
1: โอเค
0: ขอบคุณครับ arigato thank you เชเช
1: เชเช

0: Gracias. Thank you. What's your name?
1: My name is Doan.
0: Doan?
1: Yes.
0: Thank you, Doan. Xin chào. Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
0: Bye bye. Bye bye. Thank you.
1: Đẹp trai quá.
2: Hả? Đẹp trai. Lò ma. Chốt lắm.
0: Lò ma. Thank you. Thank you. โอเคได้แล้วโอ้ได้แล้วฮะเวียดนามกาแฟมีแก้วด้วยนะฮะแล้วก็วิธีการทานกาแฟนะฮะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะใส่นี้แล้วก็ปิดฝาใส่น้ำแค่นี้นะฮะน้ำร้อนนะฮะละวันนะครับกินมากไปนอนไม่ได้ประสบการณ์เองวันแรกนะครับ โอเคเข้าไปร้านนี้ลองดูเพราะว่าเห็นแล้วคนเยอะตามดีกว่าตามคนอื่นผมไม่รู้มีอะไรบ้าง
3: ชิ้นต่อไปค่ะคุณฮิโร่เอาใจคุณผู้หญิงนะคะด้วยการเลือกซื้อกระเป๋าน่ารักค่ะ
1: 100 Thai Chendong
0: 100 Hena 60,000 70,000 It's okay?
1: Okay, 90
0: This one,
1: Hena Embroidery 90 Yeah.โอเค
0: แล้วได้ที่70ก็ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยไม่บอกโอเค80
1: 70
0: I said 70 It's okay Thank you Okay
1: 70
0: Okay ของตกแล้วเหรอโอเค70นะโอเค
1: 70
0: Thank you You are very cute 70 How much yeah. これか70これของตกแล้วโอเคได้แล้วครับวิธีการต่อราคาก็คือทำท่ากำลังกลับแล้วก็มีเรียกได้เลยครับได้เลยครับ
3: ก็อีกแล้วค่ะคราวนี้นะคะใช้2วิธีเลยนะคะร้ายเหมือนกันนะคะคุณฮีโร่ของเราเนี่ยเดินต่อค่ะเดินต
0: ่อคนตอกนะฮะคนตอกแต่ไม่เป็นไรพูดปาดมีร้านค้านะฮะเดินตอนนี้เห็นแล้วเจอแล้วครับที่นี่มีลูกค้าเยอะนะลูกค้าเยอะเดี๋ยวเข้าไปครับยังไงไม่น่ารักดีนะนี้เฮ้ยเจอเลยโนละโอ้ข้างในก็มีวาดรูปแบบนี้โอเคผมซื้ออันนี้แหละเอาอังราคาเท่าไหร่13โอ้ที่นี่ราคาใจดีจังคือสัญลักษณ์ของเวียดนามเลยนะเจอแล้วนี่45พอดีเลย
3: และแล้วก็ได้มา3ชิ้นจากร้านนี้นะคะกับของฝากเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะ
0: โอเคครับชัยปลันหมดแล้วนะครับกลับมาแล้วเห็นไหมครับที่ผมได้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7ชิ้นนะฮะขอแนะนำนิดนึงนะครับครับได้อันนี้ใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะลูกตาเล็กน่ารักดีแล้วก็มีเสื้อไอเฟอร์นะฮะเฟอร์ก็คือก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามไอเฟอร์อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนี่น่ารักมากอันนี้กระเป๋าอันนี้หมวกสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ของเวียดนามนะฮะอันนี้น่ารักดีแล้วก็ข้างในมีวาดรูปเขียนนะครับครับอันนี้น่ารักแล้วก็นี่ตุ๊กตาไม้นะฮะชาวเวียดนามนี่น่ารักดีแล้วก็ถ้าพูดถึงเวียดนามก็คือคาเฟ่นะฮะมีชื่อเสียงนะฮะคาเฟ่อันนี้ก็มีแก้วด้วยนะครับใส่กาแฟน้ำร้อนนะฮะรอใจเย็นแล้วก็ชิมคุณก็รู้สึกว่าเวียดนามเป็นยังไงนะฮะเรือที่เวียดนามนะครับมีเรือแบบนี้ขายเห็นลายที่เหมือนกันนะฮะเขาคิดว่าโชคดีเข้ามานะครับก็ถ้าวางไว้ในห้องคุณนะครับนี่โชคดีเข้ามานะครับครับค่อนข้างใช้พลังเยอะนะฮะคนที่ คุณผู้ชมคิดว่าซื้อกับผมได้นะฮะลองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็รู้ชีวิตเขานะฮะครับน้องแล้วครับวันนี้

0: กางเลขหนึ่งพระเทศที่เราจะเดินตามไปเป็นพิธีการที่จะพบกับรอยยิ้มมากมายของผู้คนความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: และในเมื่อคุณฮิโร่ซื้อของฝากคุณผู้ชมแบบนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องแจกแต่ก่อนจะแจกนะคะก็ขอตั้งกติการ่วมสนุกกันนิดหน่อยนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากเพียงแค่เราอยากให้คุณผู้ชมนะคะแนะนำเราว่าอยากจะเห็นอะไรในอาเซียนประมาณว่าอยากให้เราไปโฟกัสอาเซียนในมุมไหนอีกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโดยส่งคำแนะนำของคุณนะคะมาได้2ช่องทางด้วยกันค่ะโดยช่องทางที่1ผ่านทางอีเมลที่ aseanfocus@thaipbs.or.th และช่องทางที่2ผ่านทางจดหมายตามที่อยู่นี้เลยนะคะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆของรายการได้ทาง www.facebook.com/aseanfocus ค่ะเท่านี้เราก็จะคัดเลือกและก็ส่งของฝากเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อและที่อยู่ของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไม่ถึง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ครับและผมนราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
1: เซาท์ซูดานครับ
0: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
1: ครับ
0: หรือชื่อเต็มๆของเขาคือ
1: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามีไม้ต้นไม้มาแนะนำครับชื่อว่าไม้ลาหรือ
0: ม้าลาย
1: ม้าลายครับท่านผู้ชมวันนี้มีพี่ม้าลายมาอยู่กับรายการเรานะครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มา2คนก็มีพี่ม้าลายมาด้วย
1: พี่ม้าลายมาด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: และมาเข้าเรื่องกันดีกว่าประเทศเซาท์ซูดานประเทศนี้มีความสำคัญยังไงครับพี่ชอน
1: ก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
0: สาเหตุที่เขาเป็นประเทศใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากประเทศ
1: ซูดาน
0: นะคะและทราบมาว่าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อวันที
1: ่9กรกฎาคมปี2554นะครับหรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับ
0: เป็นประเทศน้องใหม่มากๆเลยเพราะว่าเพิ่งอายุ7ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วสาเหตุที่เขาต้องแยกออกมาจากซูดานเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะพี่ชอน
1: คือหลักๆแล้วเนี่ยความต่างด้านเชื้อชาตินะครับแล้วก็ศาสนาครับเพราะว่าประเทศซูดานเนี่ยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและมีวัฒนธรรมไปทางอาหรับนะครับในขณะที่ประเทศเซาท์ซูดานเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ครับและเป็นคนแอฟริกันเชื้อสายแอฟริกันโดยตรงครับ
0: ซึ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเซาท์ซูดานนะคะซึ่งเรากำลังขึ้นภาพเป็นแผนที่ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เซาท์ซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนใต้
1: ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคร
0: ับใช่ใช่ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศทางอาหรับมากกว่าในขณะที่เซาท์ซูดานก็จะใกล้ชิดกับประเทศทางแอฟริกันมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วทราบมาว่าประเทศไทยเองก็รับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ยว่าเป็นประเทศเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: เมื่อวันที่6กันยายนครับปี2554คร
0: ับอันนี้เป็นไปตามมติครม.เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: รับรองความเป็นเอกราชและเราก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่
1: 5ธันวาคมครับปี2556ครับ
0: ค่ะก็คือหลังจากที่รับรองประเทศเซาท์ซูดานเป็นประเทศ2ปีแล้วเราก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
1: ครับซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ5ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเอ๊ะแล้วสถานทูตไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่เซาท์ซูดานหรือเปล่าคะพี่ชอน
1: ไม่มีสถานทูตที่เซาท์ซูดานครับแต่ว่ามีสถานทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมเซาท์ซูดานเรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่เซาท์ซูดานเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เพราะมีสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีดูแลอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขา
1: จริงๆต้องบอกเลยว่าเซาท์ซูดานเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยครับมีพื้นที่ประมาณ 640,000 ตารางกิโลเมตรครับ
0: แล้วเมืองหลวงของเซาท์ซูดานชื่อเมืองอะไรคะ
1: เมืองหลวงชื่อกรุงจูบาครับ
0: อันนี้หลายๆท่านคงไม่เคยได้ยิน
1: อ
0: าจจะ
1: ไม่
0: ค
1: ่
0: อยค
1: ุ
0: ้นเคยนะคะค่ะภาษาราชการที่ใช้ในเซาท์ซูดานคือภาษาอะไรเอ่ย
1: ประชากรส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานนะครับจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับครับ
0: อ๋อก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
1: ใช่ที่พูดภาษาอาหรับสมัยก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกับ
0: ซูดาน
1: นะครับ
0: ประชากรมีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ12ล้านคนครับก็ประชากรไม่มากครับ
0: แล้วศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือก็คืออ
1: ย่างที่เกิดแล้วก็เป็นศาสนาคริสต์ครับส่วนใหญ่
0: ศาสนาคริสต์ก็
1: 60% ครับ
0: 60% แล้วในส่วนของการปกครองประเทศตอนนี้ก็คือเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนะคะ
1: ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชื่อนายซาวาคีมายาดิตครับซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2554ครับ
0: ในส่วนของเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขามาจากไหนคะ
1: รายได้หลักของซาวด์ซูดานก็มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับ
0: โอ้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ
1: ่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ
0: ค่ะทราบมาว่าแหล่งน้ำมันดิบของซาวด์ซูดานเนี่ยมีปริมาณคิดเป็นอันดับที่28ของโลกเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่3ของแอฟริกานะคะ
1: ครับ
0: ค่ะน้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยสูงถึง 260,000 แบเรลนะคะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูชาวซาวด์ซูดานเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะ
0: แล้วจริง

0: จริงจริงๆแล้วแม้ว่าเซาท์ซูดานเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากซูดานแต่ว่าเขาก็ยังต้องพึ่งพาซูดานอยู่เพราะว่าเนื่องจากเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
1: ใช่ครับก็คือว่าการส่งออกน้ำมันเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเมืองท่าพอร์ตซูดานของประเทศซูดานนะครับซึ่งติดกับบริเวณทะเลแดงนะครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอะไรเอ่ย
1: คล้ายๆกับประเทศไทยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับ
0: แต่ทราบมาว่าพื้นดินผืนดินในเซาท์ซูดานก็มีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเพราะว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน
1: ใช่ครับชื่อว่าแม่น้ำไวท์ไนล์ครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเซาท์ซูดานนะครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของเกร็ดความรู้ของเซาท์ซูดานแล้วในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของ
1: การปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับของเจ้าหน้าที่ไทยในเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะวันนี้เราจะพิเศษสุดๆเลยมีการโฟนอินเข้ามาเราก็จะสัมภาษณ์สดเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: แอบทราบว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของรายการวิทยุสลานลมนะครับที่จะมีการโทรศัพท์หรือโฟนอินเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวติดตามในเบรกที่2อ่ะนะคะแต่ว่าก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าภารกิจนี้พี่ชอลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเขาใช้ชื่อภารกิจรักษาสันติภาพนี้ว่าอะไรนะคะเป็นภารกิจของ
1: ชื่อเต็มๆนะก็คือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานนะครับหรือที่เรียกว่า United Nations Mission in South Sudan ครับตัวย่อคือ UNMISS หรือ UNMISS นะครับ
0: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีกองกำลังจากหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิก UN ที่เข้ามาไปที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนี้ด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNSC นะครับที่1996/2011นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่กันดีกว่าเดี๋ยวรอในเบรกที่2นะคะและตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมภาษณ์โฟนอินพิเศษสุดจากซูดานค่ะ
1: ติดตามชมนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมีแขกรับเชิญพิเศษจากเซาท์ซูดานเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยก็ว่าได้ที่มีการโฟนอิน
1: ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยครับ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาไกลด้วยมาจากเซาท์ซูดานในแอฟริกาเลยนะคะ
1: ซึ่งเวลาต่างกับประเทศไทย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้พี่ก็ได้ให้เกียรติกับรายการนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรารายการของเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤษดาคมกิตติธีรพงศ์นะคะตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานขออนุญาตเรียนขออนุญาตว่าจะเรียกว่าเป็นท่านผู้กำกับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณศิรดาคุณนราวิทย์ครับผมผู้กำกับก้องครับ
0: ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะคะตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะอยากจะให้ท่านผู้กำกับก้องช่วยเล่านิดนึงถึงรายละเอียดของภารกิจนี้แล้วก็กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับประเทศไทยเรานะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ contribute police officer เนี่ยครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกองกำลังของสหประชาชาตินะครับมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้นะครับเราก็ได้ส่งกำลังตำรวจมาแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกประมาณปี2012รุ่นต่อมาประมาณ2014แล้วรุ่นนี้ครับ2017นะครับรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณไม่เกิน

0: สำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด10คนนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจะส่งทีมมาทดสอบนะครับทำการทดสอบบุคลากรที่สมัครใจไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะฮะโดยการทดสอบเนี่ยจะทดสอบกันประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทดสอบด้านภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติหรือไม่นะครับเมื่อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการทดสอบการขับรถนะครับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องขับรถได้นะครับทางการเข้าเหมือนเราสอบใบขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่มากกว่านิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดเบรกอะไรเงี้ยนะครับมากกว่านิดนึงเสร็จแล้วเมื่อผ่านการสอบขับรถก็จะมาสอบยิงปืนนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนได้เต็มตามมาตรฐานหรือไม
1: ่
0: ซึ่งโดยมาตรฐานของตำรวจไทยเนี่ยก็จะสอบได้ส่วนที่สอบไม่ผ่านกันเยอะก็คงจะตกภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นจุดอ่อนของตำรวจไทยนะครับก็เขาสอบเสร็จปุ๊บก็จะเหลือคนประมาณสัก 20-30 คนผ่านมานะครับโดยประมาณนี้เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ 20-30 คนเนี่ยนะครับก็จะส่งรายชื่อไปให้สหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าที่มาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคนที่ผ่านการทดสอบทั้ง30คนเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าภูมิหลัง experience นะครับหรือว่ามี skill set ตรงตามภารกิจในแต่ละประเทศอย่างสกิลเซตของที่สาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยก็จะมีแมนเดตหรือว่ามิชชั่นแมนเดตคือภารกิจหลักของ UN ที่นี่นะครับในเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนนะครับ protection of civilian นะครับเขาก็จะรีควายคนที่มีexperience ในเรื่องของงานพื้นที่สถานีตำรวจงาน protection งาน security เป็นหลักนะครับเมื่อพบว่าบุคคลที่สัมภาษณ์เนี่ยสมมติ 20-30 คนเนี่ยมีตรงกับความต้องการของภารกิจนี้เท่าไหร่เขาก็จะออกมาเป็นเขาเรียกว่าแมทริกซ์นะครับว่า recommend ให้ deploy หรือว่าส่งคนมาร่วมภารกิจเนี่ยทั้งหมดกี่คนซึ่งก็จะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน10คนปีนี้ก็เหมือนกันครับมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณ20กว่าคนพอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ10คนเองนะครับ10คนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกเสร็จเขาก็จะส่งรายละเอียดว่าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเอาบุคลากรทั้ง10คนนี้ส่งให้กับสหประชาชาติระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับminimum rate ก็คือขั้นต่ำ1ปีของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่15เมษายนปี2560เนี่ยนะครับหรือว่าปี2017เนี่ยมันก็จะครบกำหนดวันที่15เมษายนของปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหประชาชาติพอใจนะครับปีที่ผ่านมาก็เลยทำเรื่องขอต่ออายุมาให้ตำรวจไทยทั้ง10คนเนี่ยนะครับให้ต่ออายุอีก6เดือนนะครับตอนนี้end of mission ของเราจากเดิมเป็น15เมษายนก็เป็น15ตุลาคมแล้วก็ปรากฏว่าการอยู่ในมิชชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีไม่ใช่เรื่องง่ายมากัน10คนตอนนี้เหลืออยู่แค่8คนเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยนะครับขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทีนี้ตำรวจปกตินะก็จะมีการเป็นสายตรวจการเป็นเจ้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์การจะเป็นเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เนื้อที่หรือว่าพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของ POC site หรือค่ายผู้อพยพตรงนี้นะครับซึ่งในประเทศซูดานใต้เนี่ยมีค่ายอพยพใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5ค่ายค่ายใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองเบนทิวที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับมีผู้อพยพประมาณแสนกว่าคนนะครับแสนกว่านะครับเป็นคนในคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกคนซูดานใต้เนี่ยแหละครับก็ลองลงมาก็จะมี 50,000 บ้างมี 30,000 บ้างมี 40,000 บ้างนะครับโดนจนถึงหลักพันในตำรวจที่มาแล้วถูกดีพลอยลง POC site เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นเรสสเตทหรือเป็นสเตทที่มีความรุนแรงจำเป็นต้องมี POC site เขาก็จะดูแลผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนบางส่วนนะครับที่ในพื้นที่ของซูดานใต้ที่ไม่มี POC

0: ซีไซด์เราเรียกว่ากรีนสเตทกรีนสเตทเนี่ยตำรวจที่ถูกดิปลอยลงกรีนสเตทจะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าenhance capability นะครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท้องถิ่นให้มีความสามารถมากขึ้นถ้าไปสอนเขาว่าคุณต้องตั้งด่านยังไงคุณต้องสืบสวนสอบสวนยังไงคุณต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไง มีการออกตรวจออกลาดตระเวนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ครับเดิมคือเขาเป็นประเทศเดียวกับประเทศซูดานซูดานและเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของซูดานใต้เนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาคริสต์ส่วนพื้นที่ด้านบนซูดานธรรมดาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามเมื่อก่อนเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยทางประเทศซูดานเนี่ยเขาเอากฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแต่แล้วคนที่อยู่ในด้านใต้เนี่ยซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ยอมทำแล้วก็รบรากันฆ่ากันเองต่อต้านจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็เรฟเฟอเรนดัมทำประชามติเขาก็ขอแยกตัวเองมาปกครองมาเป็นประเทศซูดานใต
1: ้
0: เขาเป็นซูดานใต้ปุ๊บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบคริสต
2: ์
0: ท่านจะเห็นโบสถ์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะโบสถ์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโบสถ์ไม้โบสถ์ไม้ไผ่โบสถ์อะไรแบบตามบ้านๆแต่เขาเป็นโบสถ์คริสต์เพราะวันอาทิตย์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์เขาก็จะมีการสวดมนต์นะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยมีอยู่สองศาสนาเองนะครับเท่าที่รู้ก็คือคริสต์กับอิสลามนะครับทางเหนือเขาจะเป็นทางที่ติดทางอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
2: เป็นมุสลิม
0: พอทางใต้ๆก็จะเป็นคริสต
2: ์
0: นะครับแล้ววัฒนธรรมของเขาจะผูกพันกับศาสนาคริสต์นะครับทีนี้อากาศภูมิประเทศบ้านเขาเนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราคือเขาร้อนแต่เขาไม่ชื้นนะครับเขาร้อนฤดูบ้านเขามี2ฤดูคือ dry season กับ rain season
1: ค
0: ือฤดูแล้งกับฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวนะครับมันคล้ายๆบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดินของเขาเนี่ยอาจจะดีเท่าบ้านเราไม่ได้ก็จะดินแดงๆหน่อยเนื่องจากปัญหารบราฆ่าฟันกันมีมากกว่า50ปีแล้วนะครับประเทศซูดานใต้จึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาถนนบ้านเขาเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีถนนดำนะเป็นถนนแดงหมดเลยพอฝนตกพอเรนซีซั่นมาเนี่ยนะครับเดินทางไม่ได้นะครับจากเมืองนึงไปเมืองนึงเนี่ยโดยรถไม่ได้มันจะเป็นโคลนไปหมดนะครับ
1: ครับท่านนี้ท่านผู้กำกับครับสิ่งที่ได้รับหรือได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งนี้ครับคืออะไรบ้างครับอยากให้ผู้กำกับได้บอกกับแฟนๆรายการนะครับ
0: ผมอยากให้แนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานต่างประเทศนะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเพราะการทำงานไกลบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับการทำงานต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับเราก็จะพบปัญหาพอสมควรนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้
2: อม
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอาหารเป็นนะครับที่นี่มันไม่มีอาหารบางที่มันไม่มีขายนะครับคุณต้องทำเป็นนะครับผมไม่เคยทำผมก็ทำเป็นหมดแล้วต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาทำได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีแล้วก็ทาน
1: ที่นู่นมีข้าวไหมครับ
0: ไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็ใช่ครับมีให้แต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาเอาข้าวมาจากอินเดียปากีสถานนะครับเป็นข้าวที่ว่าข้าวไม่ยาวๆข้าวบาสมาติ
1: บาสมาติ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพวกเนื้อสัตว์นะครับ
0: ผมก็หอบครับเขาไม่ค่อยมีหมูขายนะครับเพราะว่าคริสก็ไม่กินหมูมุสลิมก็ไม่กินหมูเขารังเกียจหมูเพราะฉะนั้นเขาทานเนื้อวัวกันเขาทานเนื้อวัวกันนะครับแล้วที่นี่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับเขาวัดความจนความรวยที่จำนวนวัวกัน
1: อ๋อเหรอครับเพิ่งทราบนะครับ
0: คนที่เนี่ยจะไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายจะไปขอผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกสินสอดเป็นวัวนะครับเขาจะเอาวัวมาให้เขาเนี่ยกี่ตัวเขาจะยอมยกลูกสาวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวถ้าคนไม่ทานวัวพอคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อวัวเนี่ยมาปุ๊บต้องทานอะไรทานไก่ทานปลาก็หายมันก็มีแม่น้ำนายนะครับแต่ว่าพอเนี้ยเนื่องจากออกจากค่ายไม่ค่อยได้ปลามันก็เลยไม่สดเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีปลามันก็เลยมันเสียง่ายอะครับเพราะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยที่นี่จะเสียง่าย
1: แล้วผัก
0: คุณต้องรู้จักวิธีถนอมอาหารครับ
1: ผักผลไม้ทานที่นู่นเขาทานอะไรกัน
2: หาได้ไหมคะ
0: มีครับมีผักมีผลไม้แต่ผลไม้จะคล้ายๆบ้านเรานะครับก็จะมีมะม่วงมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงในน้ำดอกไม้บ้านเราอีกนะครับลูกใหญ่มาก
2: อ
0: ะโวคาโดที่เนี่ยนะครับ
1: อ๋อเหรอครับมีอะโวคาโด
0: ครับผมยังคิดว่าจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
1: ถ้ายังไงถ้าท่านพูดกับ
0: ผลไม้อื่นก็มีครับ
1: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
0: อ๋อได้ครับยินดีเลยครับผม
1: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับนะครับก้องกิตติอาคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
2: ค่ะก็คงต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
1: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่เซาท์ซูดานทุกท่านด้วยเลยนะครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤษดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
1: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
2: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการในช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในช่วงท้ายของรายการ
1: ใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นนักการทูตแรกเข้ารุ่นล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเพืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าก็ได้ไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับจนกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับไม่เคยพบเจอ
2: จริงๆแล้วเข้ามาอยู่ที่กองแอฟริกานี้ได้นานหรือยังนะคะ
3: ประมาณ1เดือนเองครับ
1: ประมาณ1เดือนครับ
2: เป็นน้องใหม่
1: ใช่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรา
3: เป็นน้อง
1: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
2: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
3: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึกความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช่ครับเหมือนรู้สึกแปลกใหม่คือได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็
2: น่ากลัว
3: เต็มไปด้วยความ
1: ขัดแย
3: ้
1: ง
3: มีสงครามใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายที่แอฟริกาม
1: ีครับอยากให้คิดช่วยเล่า
3: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
1: โอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
3: ใช่ครับ
1: การค้าการลงทุน
2: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
1: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะ
1: นะครับ
3: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับ
2: ค่ะ ก็วันนี้พาน้องกริตมาแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกริตมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
1: แฟนๆติดตามกริตด้วยนะครับที่ตอนหน้าใหม่ของรายการนะคะ
2: และก่อนจะจบในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูด

0: โหวตกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอลลีวูดแต่ว่าเรา
1: ประเทศไหนคร
0: ับ เราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์จากแอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นไง
1: ประเทศไหนติดตามในสัปดาห์หน้า
0: ในสัปดาห์หน้านะคะ
1: สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
0: ค่ะดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ผมนราวิทย์องค์คามงคล
2: และผมจักริดทองเฟืองครับ
0: ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรมหรือติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอได้ทุกวันเลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาแฟนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติ

ภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะสปาวะเบดาสปาวะเบดาสปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็สปาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีอ้าวฤดูฝนโมยาติโมยาติถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาติเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาติก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาติอุตุยาติอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาติอุดุเอเดนะคะเอเดยาติอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาติอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุอีเดนะคะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดนะคะชันเดอ้าวตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาดีอุดุปูเดปูเดนะคะยาดีอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะฮะโมยวาเดฝนตกนะฮะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะฮะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะฮะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ต่ำนะฮะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะฮะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าไหลมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองยีจ่าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะ

0: แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันตานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันตานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอาเปียมาโมยอนนี่บี
2: ฮู้ล่ะตัวได้ล่ะพ่อทีนี้ที่อยู่ล่ะลูก
1: ฮู้แกดาบิแม่โมดิเราจีนี่ดอเยจีไหนลูกติติทาบาเนาะเสีย
2: อะคู่ลูกใส่ปูดาเจซูติมาเด้เสียซ้อๆเปลี่ยนไล่ออกมาเนาะ
1: ฮู้แกจ้ามันเยคิวใส่บาเนาะเสียเ
2: จซูเบ้ต่อบีเนาะ
3: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดการก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็ก้าวมูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเอาเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะเอาพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตัสะดัญญาญาเดมาตอตัสะดัญญาญาเดนะคะมาตอตัสะก็คือด้วยที่แบบไม่เคยคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดัญญาก็คือแผลบาดเจ็บนะย่าเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตัสะดัญญาย่าเดมาตอตัสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะคะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะคะจูเดแปลว่าหักนะและจูเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีจูเดฉีจูเดถ้าหาว่าดิฉันอะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจม่าเตนีลุมะกาวบูจม่าเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจม่าเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวียนศีคอตัวปยาปีพาเสียเวียนศีคอตัวปยาปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็ ็เสียวินซีคอตัวปยาปีพานะเสียวงก็คือคุณหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะปยาปีพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมายีค่ะจำมายีนะคะจำมายีเอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมายีเก้าบาซีจำมายีเก้าบาซีนะคะอันนี้เราเอาไว้พรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมายีเก้าบาซีเอา

าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจะมาเย่กยูไซปาจะมาเย่กยูไซปาเนาะกยูไซก็คือดูแลเอง

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: play football together.
1: Wow, you must be their favorite uncle.
0: Yeah. I try to visit my parents every weekend, so I see them all the time. My grandparents also live in Petrobury, but they live with my uncle.
1: How old are they?
0: They're 82, but they're quite healthy and active for their age.
1: Your family must be really close.
0: Yeah, we are close. I'm lucky to have such a warm and loving family.
1: Yeah.
0: You're also close with your family?
1: Yes, I love them very much. I wish I could visit them more often. At least I have my little sister living with me, or else I would miss them so much.
0: Family is very important to me too.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากชาวมองโกไม่มีม้าคงเปรียบได้กับปักษาที่ไร้ปีกการพิชิตโลกของชาวมองโกที่กินพื้นที่ดินแดนไปกว่าครึ่งโลกไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากสัตว์พาหนะที่เป็นมากกว่าพาหนะอย่างม้าวัฒนธรรมของชาวมองโกที่มีวิถีชีวิตเร่ร่อนไปกับฝูงสัตว์ย้ายถิ่นไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศส่งผลให้การเดินทางพิชิตดินแดนที่นำไปสู่การติดต่อค้าขายการติดต่อสื่อสารตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาวมองโกกับผู้คนในแห่งหนอื่นบนโลกกว้างใบนี้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดพวกเขามีฝูงสัตว์เป็นเหมือนเสบียงที่มีชีวิตฝูงสัตว์ที่อดทนต่อสภาพแวดล้อมที่บางครั้งก็แสนจะโหดร้ายทารุณด้วยวิวัฒนาการของบนพื้นทุ่งหญ้าสัตว์เหล่านี้แทบจะไม่เรียกร้องการดูแลเอาใจใส่พวกมันอยู่ได้ด้วยตัวเองนอกจากฝีมือการรบของชาวมองโกแล้วหากมองในอีกมุมหนึ่งฝูงสัตว์นี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยชาวมองโกในการพิชิตโลก

0: จงกิสข่านกับยุทธศาสตร์และอาชาทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางตามหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจักรวรรดิมองโกจึงได้พิชิตดินแดนได้กว่าครึ่งโลกคำตอบของคำถามที่ว่าเริ่มปรากฏชัดขึ้นเมื่อทีมงานได้พบกับผู้คนบนผืนทุ่งหญ้าสเต็ปที่กว้างใหญ่นี้เพราะมันแฝงอยู่กับชีวิตของพวกเขาในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองในชีวิตของชาวเลี้ยงสัตว์ในดินแดนทุ่งหญ้าสเต็ปมีสัตว์อยู่5ชนิดที่ชีวิตชาวทุ่งหญ้าพึ่งพาสัมพันธ์คือม้าแกะแพะวัวและอูฐชาวทุ่งหญ้าจะเลือกเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตนเช่นหากพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลทรายก็จะเลือกเลี้ยงอูฐแทนวัวส่วนต่างๆจากสัตว์ทุกชนิดในชีวิตของชาวทุ่งหญ้าล้วนแล้วแต่หยิบนำมาใช้ได้ทุกส่วนเนื้อนมเลือดจะถูกนำไปบริโภคส่วนอื่นๆก็จะถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขนผิวหนังกระดูกและมูลสัตว์เช่นในเกอร์ขนแกะจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของกำแพงสกลาดส่วนมูลสัตว์จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นหรือแม้กระทั่งในความเชื่อขนจากม้าพ่อพันธุ์ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของซาวเดย์หรือธงวิญญาณในความเชื่อของชาวมองโกผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่เห็นพ้องต้องกันว่าม้าเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายและทำรงจักรวรรดิมองโกม้ามองโกตัวไม่ใหญ่นักรูปร่างค่อนข้างเตี้ยขาทั้งสี่ดูบึกบึนแต่โดยรวมแล้วทะมัดทะแมงดีสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายสบายแม้หิมะจะปกคลุมในอุณหภูมิลบ40องศาเซลเซียสหรือหน้าร้อนที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกกว่า70องศาเซลเซียสการวิวัฒนาการร่วมกับผืนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นี้ทำให้มันหากินได้ด้วยตัวเองในทุกฤดูกาลไม่ต่างจากในอดีตการเดินทางการล่าสัตว์เกมกีฬายังคงเกิดขึ้นบนหลังม้าการที่ชาวมองโกใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับม้าทำให้ศึกบนหลังม้านั้นเต็มไปด้วยกลลบแผลวพราวยากที่ศัตรูจะตามทัน
1: เอ็ดลินต์ขนูจูรีนี่ก็มีดรอนดาร์อารุธก็ต้องใช้ตอนนี้ก็เลยอุรุอังนัสทีมบอลทุกสิบแปดวันหัวทำเก่งเลยทำเก่งแต่สิ่งนี้จะต้องหาทุกสิ่งที่เราต้องเสียมือหัวที่เกิดทินเดสชุดที่วิสันจะต้องอุ้มนี่วิสันที่เราชันจังหวะที่กับชุดที่นี่ก็ต้องเสียมือสิ่งที่ทุกคนอยากจะดูสิ่งที่

0: ณเมืองเอ๋อเอ๋อตัวซื่อในประเทศจีนภาพจำลองของกองทัพเจงกิสข่านที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งโดยอาศัยแบบจากภาพวาดของชาวยุโรปคนหนึ่งที่เคยเห็นกองทัพของชาวมองโกเคลื่อนที่ผ่านเมื่อครั้งพวกเขายกทัพไปตีเมืองทางตะวันตกราว800ปีก่อนในการเดินทัพทหารมองโกจะเคลื่อนพลโดยกระจายตัวโอบล้อมรถลากและเกอสีทอง5หลังซึ่งนักประวัติศาสตร์จีนเชื่อกันว่าเป็นเกอบัญชาการของเจงกิสข่านและภรรยาอีก4คนว่ากันว่าทหารม้าของเจงกิสข่านสามารถเดินทัพได้โดยไม่ต้องหยุดพักเพราะนอกจากพวกเขาจะมีม้าที่แข็งแรงแล้วฝูงสัตว์และคนครัวที่พวกเขาพาไปด้วยทุกที่ยังเป็นโรงครัวชั้นดีที่พร้อมให้ปรุงอาหารให้กองทัพได้ทุกเมื่อในการเผชิญหน้ากับกองทัพจีนที่ด่านจียุงกวางเจงกิสข่านได้เรียนรู้ว่าแม้ตัวเองจะมีกองทัพทหารม้าและแม่ทัพที่แข็งแกร่งแต่การทำสงครามด้วยการเดินทัพในทุ่งหญ้าแบบที่เคยทำมาด้วยความมุ่งมั่นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจทำให้เขาพิชิตเมืองที่มีป้อมและกำแพงล้อมรอบอย่างปักกิ่งได้เจงกิสข่านจึงไม่ใช้กลยุทธ์สงครามเหมือนศึกที่ผ่านมาแต่กลับพัฒนากองทหารม้าให้เชี่ยวชาญในการรุกรบโจมตีปรับปรุงยุทธศาสตร์และการรบใหม่จนกลายเป็นยุทธวิธีตูลักมาที่แซงทำเป็นล่าถอยหลอกให้ข้าศึกตามมาแล้วโอบล้อมโจมตีอีกชั้นหนึ่ง
1: จากสถานนะครับนะมาดูแล้วนะครับเราแกล้งเพเนี่ยได้หลอกเขาได้แต่มันทุกทีมันหลอกอย่างนี้คงไม่ไหวนะครับใช่ไหมล่ะเลยนะครับไปมานะครับนะมองโกเลียเนี่ยอาถานมองโกเลียมันเก่งมากคิดออกมานะครับว่าเฮ้ยเราต้องใช้อาวุธมั่งใช้ยังไงนะครับเนี่ยเขาเอาไม้นะทำเป็นเหมือนกับเป็นนะครับเนี่ยเอาหินมาวางอยู่บนไม้แล้วนะครับเนี่ยมันก็โยนเข้าไปนะครับเนี่ยก็โยนก้อนหินขึ้นไปที่กำแพงนะครับทำไปทำมานะครับยิ่งทำยิ่งชำนาญนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเนี่ยจักรสแตนคิดออกมานะครับบอกว่าเราต้องพัฒนานะครับนะให้มีกองทหารกองหนึ่งนะครับทำหน้าที่นี้ก็คือทำหน้าที่ทำเหมือนกับเป็นเครื่องอาวุธเอาหินวางเข้าไปแล้วก็ยนหินนะครับเข้าไปในเมืองนะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับนะจักรสถานนะครับเวลายึดเมืองไหนเนี่ยนะครับนอกจากจะเอาสมบัติเอาผู้หญิงของเมืองนะครับนะยังมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหาพวกที่เก่งช่างนี้ช่างนั้นทั้งหลายเนี่ยนะช่างไม้ก็ได้ช่างหล่อนะทองสำริดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนะหาช่างนะครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับนะกองทหารของจักรสานนะครับนะก็มีกองทหารหนึ่งเขาเรียกว่ากองทหารช่างนะนะครับมาทำหน้าที่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนะพอมีทหารกองช่างนี้ช่างนั้นนะครับนะจักรสานไปตีเมืองไหนก็ได้นะครับนะก็ใช้วิธีนี้นะรวมไปถึงตอนที่ท่านพาทหารไปตีนะครับนะเอเชียกลางนะครับนะทางอินเดียทางอะไรอียิปต์ทางนั้นนะแล้วรวมทางรัสเซียด้วยนะครับนะตีเมืองนี้เมืองนั้นนะครับเขาใช้วิธีนี้หมดนะครับนะ

นอกเหนือกลยุทธ์การรบที่เฉียบขาดนโยบายทางการทูตและศาสนาก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ชาวมองโกสามารถขยายอาณาเขตจากเอเชียไปถึงยุโรปได้ภายในเวลาอันรวดเร็วครั้งหนึ่งเจงกิสข่านเคยให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกของเขากับนายทหารในกองทัพว่าเจ้าอาจพิชิตกองทัพหนึ่งด้วยกลยุทธ์และกำลังพลที่เหนือกว่าแต่เจ้าจะพิชิตชาติหนึ่งด้วยการพิชิตหัวใจของประชาชนเท่านั้นและด้วยความพูดนี้เองที่ทำให้เหล่าแม่ทัพเข้าใจและตระหนักดีถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของคนต่างชาติก่อนโจมตี

0: เมืองใดพวกเขามักจะส่งทูตเข้าไปยื่นข้อเสนอให้ยอมจำนนเป็นเมืองขึ้นโดยอนุญาตให้นับถือศาสนาเดิมและดำรงอำนาจการปกครองต่อไปได้นานตราบเท่าที่ยังส่งเครื่องบรรณาการแก่อาณาจักรมองโกอย่างสม่ำเสมอ
1: เวลาเราพูดถึงเจกิสถานนะครับเรามาจากพูดว่าโอ้ยเจกิสถานนะครับนะมันกลายเป็นเทพสงครามทำสงครามทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับนะยึดเมืองนี้ยึดเมืองนั้นนะครับนะตีจีนตีซีชาตีไปถึงเอเชียกลางนะครับเราคุยแต่เรื่องสงครามนะครับนะแต่จริงๆแล้วนะครับนะในนโยบายของเจกิสถานเนี่ยนะครับมีนโยบายหนึ่งนะครับนะเป็นนโยบายที่สำคัญมากมากนะครับนะสำหรับสงครามของท่านนั่นก็คือนโยบายที่ให้อิสระในการนับถือศาสนาท่านเขียนเข้าไปในกฎหมายเลยนะครับบอกว่าสงครามคือสงครามศาสนาคือศาสนาเวลาเรายึดเมืองไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องบังคับให้ประชากรหรือว่าชาวเมืองนั้นนะครับมานับถือศาสนาของเรานะครับนะซึ่งอันนี้มีบทบาทสำคัญมากนะครับในตอนที่ท่านตีไปถึงทางตะวันตกนู้นนะครับบางทีไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนะครับใช้อะไรแค่ประกาศว่าเราอะนะครับทหารมองโกเลียนะครับเราจะไม่บังคับให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับนับถือศาสนาไหนให้นับถือศาสนาแบบอิสลามแค่นี้นะครับบางทีไม่ต้องสู้รบเลยอะชาวบ้านด้วยยินดีนะครับให้เขาไปยึดอะเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนนี้นะครับเจ้าเมืองอาจจะบังคับให้เขานับถือศาสนาไหนใช่ไหมครับแต่มองโกเลียนะครับประกาศแล้วเราไม่จำเป็นเราอิสระเหมือนเดิมให้นับถืออะไรก็ได้นะครับนะอันนี้นะครับเป็นมีบทบาทสำคัญบางนะครับซึ่งอันนี้นะครับนะถ้าเราดูนโยบายของเจกิสถานทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับนะอันนี้ผมว่าอย่างน้อยเป็นหนึ่งจุดนะครับที่น่าชื่นชม
0: ผ่านมากว่า800ปีแล้วที่ข่านหรือผู้นำมองโกหลายหลายคนยังคงดำรงความจริงใจในการสนับสนุนศาสนาและวัฒนธรรมในดินแดนที่ยึดมาได้อย่างเต็มที่นาฏศิลป์และการละครแบบจีนหรือการบันทึกประวัติศาสตร์ตามแบบเปอร์เซียก็ยังคงถูกอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะศาสนาพุทธของชาวทิเบตที่เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของมองโกสืบเนื่องยาวนานและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวมองโกในปัจจุบันโดยมีวัดต้าจ่าวในเมืองฮูเหอเฮาในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนามาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่15
1: เอาเลยหาท่านนะครับก็คือคนนี้นะครับเนี่ยคนนี้เป็นหลานรุ่นที่17นะครับเนี่ยของเจกิสถานนะครับเขามีชีวิตอยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงนะครับหมายความว่านะครับเวลานั้นจูเอียนจางเนี่ยนะครับเนี่ยมายึดปักกิ่งแล้วนะครับมองโกเลียเนี่ยนะครับเนี่ยก็เป็นหลานของเจกิสถานเนี่ยนะครับเนี่ยก็โดนไล่ออกมาอยู่บริเวณนี้เนี่ยแล้วคนนี้เป็นรุ่นที่17แล้วนะครับหลานรุ่นที่17นะครับคนนี้นะครับนะมีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับนะในการสร้างวัดแบบทิเบตนะครับนะในเขตมองโกเลียนะครับแล้วชาวมองโกเลียเนี่ยนะครับเขาย้ายบ้านบ่อยๆนะครับนะเขาไม่อยู่ประจำที่แต่วัดมันก็ต้องมีอยู่ประจำที่ใช่ไหมนะมันย้ายไม่ได้เนี่ยเลยนะครับนะเขาก็เลือกบริเวณนี้นะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยตั้งชื่อว่าวัดต้าเจ้าซื่อนะครับวัดต้าเจ้าซื่อนะแล้วตั้งแต่นั้นมานะครับเนี่ยก็มีสร้างวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็เวลานั้นนะครับเนี่ยคือหมิงเนี่ยนะครับอยู่ที่ปักกิ่งใช่ไหมแต่เขาเนี่ยอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าเผ่ามองโกเลียบริเวณนี้นะครับนะบริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับนะคนนี้มีบทบาทค่อนข้างสำคัญนะครับจนทุกวันนี้นะครับเจ้าเนี่ยนะครับยังเป็น

0: ่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดนะครับของเมืองฮัวเฮาเทอร์นะครับเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลปกครองตนเองโดยเผ่ามองโกเลียมองโกเลียไนทุกวันนี้นะครับ
1: แม้เรื่องราวการศึกจะจบลงด้วยชัยชนะของเจงกิสข่านเพียงชั่วพริบตาที่นักรบมองโกสามารถพิชิตทุกกองทัพยึดทุกค่ายและทลายทุกกำแพงเมืองที่เคลื่อนที่ผ่านแต่เรื่องราวของม้าและสัตว์อื่นๆนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะทักษะการขี่ม้าของชาวมองโกยังคงถูกส่งต่อมาสู่ลูกหลานยุคปัจจุบันในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจทักษะในการขี่ม้าของชาวมองโกในเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปี2518กันครับ

เชื่อเรื่องผีไหมคะแล้วอยากเจอไหมคะวันนี้เราจะพาเข้ามาสู่ดินแดนที่รอบล้อมไปด้วยความตายเพื่อตามหาเรื่องราวของผีแมนที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีสุสานถ้ำที่เก่าแก่และมากที่สุดในประเทศไทย

0: ผีแมนคืออะไรกันแน่แล้วเราจะได้เจออะไรต้องติดตามกันค่ะ
1: ผีแมนคือคนสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเป็นคนขี้อายแล้วก็ผุดอยู่ในถ้ำแล้วก็ทำลงมาอยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
2: ป่วยวิวอมเนี่ยพี่เนี่ยโยช่วยทุกคนเชื่ออมเนี่ยชักเนี่ยจะอยู่อมเนี่ยผมเนี่ย
3: ที่เรียกกันว่าเป็นผีแมนนี่เขาบอกว่าจะอยู่ในถ้ำไม่อยู่กับคนเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นผีแมน
4: ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่รู้เหมือนกันโบราณว่าอย่างเงี้ย
5: พี่เคยได้ยินเรื่องผีแมนป่ะ
6: ได
5: ้ที่ถ้ำเนี่ยถ้ำจ่าโบอ่ะมีอะไร
6: มีที่นอน
5: มีที่นอนเป็นโรง
6: ครับ
7: ถ้ากลุ่มคนผีแมนนะฮะเขาเป็นคนจริงๆต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วลูกหลานของเขาปัจจุบันอยู่ไหนเขาหายไป

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งของถ้ำผีแมนจำนวนมากและเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่การประชุมเวทีชาวบ้านกันเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมาทำงานของนักโบราณคดีที่ถ้ำผีแมนค่ะ
1: โรงผีแมนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในบรรดาทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยศึกษาเยอะสุดเลยตอนนั้นคุยกับพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าความฝันอย่างหนึ่งที่เราอยากทำก็คือเราอยากเห็นหน้าของคนที่เราขุดได้เนาะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: วันนี้เราเลยจะบุกไปถึงที่ทำงานของอาจารย์ค่ะที่ไม่ใช่ที่โต๊ะทำงานนะแต่เป็นในถ้ำค่ะอาจารย์คะลิปินได้ยินจากชาวบ้านมาเขาบอกว่าผีแมนเนี่ยยังไงก็ผีแต่สำหรับอาจารย์ในเชิงนักโบราณคดีเนี่ยผีแมนคืออะไรคะ
2: ผีแมนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไทยใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าผีแมนคือผีที่โผล่ขึ้นมาแล้วผีตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเปรตอะคือยาวตัวยาวเพราะฉะนั้นโรงที่เราเห็นโรงยาวๆเนี่ยก็คือว่าตัวผีเนี่ยจะยาวเท่านั้นนะที่เวลาเขาเชื่อกันนะคะเขาก็เลยเรียกว่าโรงผีแมน
0: อาจารย์มาที่นี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำเพื่ออะไรคะ
2: จริงๆแล้วเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะว่ามีคนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราเข้าใจเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราต้องหาของที่เก่าที่สุดก่อน
0: ค่ะ
2: เก่าที่สุดเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใหม่ตามมาเนี่ยใหม่มีลักษณะเป็นแบบไหนและผสมแบบไหนมันจึงกลายเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปของเราก่อนก็เลยมาศึกษาที่นี่ค่ะ
0: แล้วตอนแรกที่อาจารย์เข้ามาชาวบ้านเขาโอเคไหมคะ
2: เขาไม่โอเคค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีผีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำเนี่ยก็คือเรารบกวนผีแล้วรบกวนวิญญาณเนี่ยเขาก็ไม่ให้เราขุดนะเราทำกระบวนการเวทีชาวบ้านเนี่ยประมาณ3หนแล้วคุยกับเขาจนกระทั่งเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญอ่ะมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะของเขานะคะก็คือสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ให้อาจารย์ทำ
0: พอถึงตอนนี้แล้วชาวบ้านกับอาจารย์ก็เข้าใจแล้วก็ทำงานควบคู่ไปด้วยกันได้
2: คือเขามีความเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยมันอาจจะมีคนเจ็บคนตายในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องผีด้วยที่เขาเชื่อกันน่ะนะคะ
3: จากนี้เราจะเดินทางไปยังถ้ำหรือถ้ำโลงซึ่งเป็นที่อยู่ของโลงผีแมนเพื่อค้นหาเรื่องราวจากหลักฐานที่ยังคงเหลืออยู่พร้อมจะไปด้วยกันไหมคะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจะมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราลงไปเราจะต้องทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่กันก่อนค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีพิธีกรรมถ้าเวลาเราทำไปมันจะมีอันเป็นไปไม่สบายหรือคนนี้ติดขัดเจ้าของไม่อนุญาตเราทำไม่สำเร็จบ้างเราทำไปแล้วก็ไปเจอสิ่งไม่ดีบ้างถ
0: ้
1: าเราทำแบบนี้มันไม่มีอะไรขัดขวางเราเราทำได้สบายเลย
0: ถ้ำแห่งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวค่ะนักโบราณคดีได้แบ่งถ้ำออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะทางกายภาพเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและการค้นหาหลักฐานสำคัญ

ความพิเศษของถ้ำแห่งนี้คือมีโลงที่มีการลงรักอยู่ในถ้ำนี้ด้วยซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวในพื้นที่แถบนี้ค่ะ

0: ่วนใหญ่เนี่ยแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนจะเป็นถ้ำตายก็คือเป็นถ้ำที่แห้งและการเลือกถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีคนรู้เลยค่ะว่าจะไว้ตรงไหนมันจะเป็นที่มิดชิดอะค่ะที่เขาเลือกว่าสมมติเราลงมาเราไม่รู้เลยว่าเขาฝังอะไรไว้ตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาจะเลือกในที่ที่เป็นที่ราบอะค่ะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของถ้ำตรงนี้ก็คือจริงๆถ้ำเกิดก่อนใช่ไหมคะพอถ้ำเกิดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คนเนี้ยเข้ามาอยู่ที่หลังถามว่าถ้ำตรงนี้ห่วงจุ้ยดีป่ะไม่ดีเลยค่ะถ้าเทียบจาก80ถ้ำกว่าถ้ำที่เราสำรวจเนี่ยเป็นถ้ำขนาดเล็กแล้วก็เป็นเหมือนกับเพิงแบบรูลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้สิงห์โหนะคะเป็นช่องที่น้ำมันไหลแล้วก็เกิดเป็นเพดานถ้ำหลุดลงมาเนี่ยแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้สวยเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือว่าการเจอของที่จำนวนมากนะคะเพราะในการทำงานเนี่ยก็คือว่าเราจะหนึ่งคำถามก็คือว่าที่นี่เนี่ยมีการใช้พื้นที่ยังไงมีการใช้กี่สมัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเราขุดค้นเราก็จะดูว่าโรงที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วการวางตำแหน่งของมันเนี่ยวางแบบไหนและของที่อยู่ในโรงมีอะไรบ้างแล้วเราก็เอาเศษไม้นะคะไปกำหนดอายุว่าหัวโรงแต่ละหัวเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าอายุที่เราได้เนี่ยก็คือ1,900 1,700 1,800 1,600 น้อยสุดก็คือ1,600ปีมาแล้วการคัดเลือกไม้เนี่ยจากวงปีเนี่ยพบว่าถ้าไม้สักแถวเนี่ยวงปีต้องเอียงอะค่ะเป็นรูปเอียงแต่ไม้สักของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้สักที่วงมันจะเป็นวงกลมแบบเนี้ยหมายความว่าอะไรคะมันยืนต้นเป็นไม้ที่โตในที่ราบแสดงว่าการทำโรงเนี่ยเขาต้องเอาไม้ที่เขาเลือกมาแล้วจากที่ราบสังคมไม้ป่าสักที่อยู่ในป่าเบญจพรรณเนี่ยในที่ราบแล้วเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมา
1: โรงที่พบในถ้ำโรงลักเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่อย่างที่เราพบทั่วไปในบริเวณพื้นที่อำเภอปางมะผ้านะคะใช้ซุงต้นสักทั้งต้นเอามาผ่าตรงกลางแล้วก็ขุดเอาเนื้อของต้นไม้ออกค่ะนะคะเพื่อที่จะเอาไว้วางร่างของผู้เสียชีวิตลักษณะของโรงเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวความกว้างที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นไม้เลยทั้งต้นนะคะเราเก็บตัวอย่างโรงเนี่ยตามถังที่ทางโบราณคดีได้จัดทำไว้นะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีลักษณะตั้งแต่รูปแบบของหัวโรงที่แตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของการวางของโรงในแต่ละตำแหน่งแห่งที่ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่านักวิชาการเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้าไปในพื้นที่ถ้ำนะคะแต่ก็เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีการขยับขยื่นตัวโรงเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยที่สุดเนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างมากโรงไม้ทั้งหมดที่เราพบในถ้ำอะค่ะทำมาจากไม้สักนะคะทีนี้ข้อดีของโรงไม้ที่ทำมาจากไม้สักเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งวงปีของไม้สักเนี่ยหนึ่งปีนะคะเขาจะสร้างขึ้นมา1วงแล้วเราก็มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนแล้วว่าวงปีไม้สักเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้นไม้เขาเจริญเติบโตได้ตัวอย่างไม้จากโรงไม้สักเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตในช่วงที่ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตอยู่หรือว่าอีกในอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ชุมชนโรงผีแมนยังมีการดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยค่ะก็คือในความหมายก็คือว่าไม้สักในบริเวณพื้นที่นั้นก็คงจะเจริญเติบโตในพื้นที่นั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างคนที่อยู่กับป่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของ

0: วิถีชีวิตของคนวัฒนธรรมของคนที่พึ่งพิงอยู่กับตัวทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม้สักบอกเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะบ่งบอกได้อะค่ะว่าในช่วง 300-400 ปีที่ผ่านมาที่เราสามารถจะทราบอายุได้คร่าวๆของโรงไม้เนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเผื่อเราจะประเมินได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่ะก็คือว่ามันก็จะมีทั้งความแปรปรวนของอากาศที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตก็คืออาจจะมีช่วงที่ฝนตกติดต่อกันค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าบางช่วงก็อาจจะเกิดความแห้งแล้งในบางช่วงบางปีได้อะค่ะที่เราต้องเอาตัวอย่างไม้เนี่ยมาวัดจำนวนกับมาวัดขนาดเนี่ยค่ะนะคะคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องการทราบความผันแปรในแต่ละช่วงปีอะค่ะว่าตั้งแต่ต้นไม้มันโตจนถึงต้นไม้มันถูกตัดเอาไปทำโรงเนี่ยสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นๆนะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะสะท้อนบอกนะคะว่าแล้วคนเจ้าของโรงผีแมนที่เขาอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเนี่ย เขามีวิถีชีวิตแบบไหน
1: แล้วตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงคะความสำคัญของมันก็คือว่าคนที่เราเจอเนี่ยนะคะเราเจอประมาณ125โครงข้างในนั้นนะคะตรงนี้ไม่รู้เจออีกกี่โครงคือมันหนาแน่นมากเลยแสดงว่าถ้าทุกโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเราอะนะคะว่าถ้าทุกแหล่งที่เราสำรวจเนี่ยแล้วเราดูขนาดของโรงแล้วเราลองคาดการดูเนี่ยรูปร่างของโรงหรือว่ารูปแบบของหัวโรงมันอาจจะทำให้เราเห็นว่าประชากรที่มันอยู่รอบตรงเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนจากเคสตัวเนี้ยค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเจอคนแบบเยอะขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นการฝังแบบครั้งที่สองนะคะคือเขาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาแล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็เอามาใส่ในโลงคือความเชื่อแบบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าถ้าคนตายแล้วเนี่ยฝังไว้ใช่ไหมคะถ้าฝังแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเก็บกระดูกขึ้นมาล้างเอาเนื้อออกแล้วทำพิธีครั้งโดยบรรจุแบบอีกชุดหนึ่งโดยที่การตรงนี้คือการเปลี่ยนผ่านที่จากโลกมนุษย์เนี่ยขึ้นไปสู่โลกของวิญญาณอะที่ข้ามไปอีกโลกหนึ่งละเพราะการทำตรงนี้ก็คือพี่น้องเนี่ยจะต้องมาทำให้กับบรรพุทธหรือว่าคนที่ตายที่เป็นเครือญาติตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันมีการเอาชิ้นส่วนของกระดูกที่เป็นแขนขาหัวกะโหลกบางส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะแบนๆก็คือชิ้นส่วนหัวกะโหลกนะคะที่มีหลายวัยที่ตายตรงนี
2: ้ที่อำเภอปางมะพร้าวนี่ก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงอยู่บนที่สูงแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดการเดินทางก็อาจจะลำบากจากคนนอกเข้ามาคนในออกไปอย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็วัฒนธรรมหรือว่าสังคมของเขาเนี่ยอาจจะยังมีความเฉพาะกลุ่มมากๆเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งการศึกษาโบราณคดีในพื้นที่นี้โดยเฉพาะในเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความน่าสนใจ
3: ข้อมูลการวิเคราะห์โครงกระดูกนะคะมันจะช่วยบอกเราอย่างแรกเลยคือบอกเราในเรื่องของข้อมูลเรื่องประชากรนะคะให้เรารู้ว่าในแหล่งนี้เขามีประชากรประมาณเท่าไหร่จากการศึกษาเราก็พบว่ากระดูกบางชิ้นมีลักษณะของโรคอย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจางนะคะกระดูกจะมีกระโหลกศีรษะจะมีลักษณะหนาผิดปกติบางคนก็มีลักษณะที่เป็นโรคเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบนะคะปรากฏบนผิวของกระดูกที่เป็นรอยขรุขระนะคะซึ่งจะทำให้เราพอจะเห็นได้ว่าเขามีภาวะของพยาธิสภาพบางอย่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำหลวงรักนะคะเราเจอกระดูกที่สำคัญก็คือเจอโครงกระดูกที่เป็นโครงสมบูรณ์ที่เรียงตัวเข้าต่อเนี่ยยังติดกันอยู่แล้วก็เรียงตัวกันตามหลักวิภาคนะคะ1โครงที่ยังไม่ถูกรบกวนมาก่อนซึ่งทำให้เราได้ทราบว่าที่แหล่งนี้เนี่ยมีการฝังศพครั้งที่1เป็นครั้งแรกนะคะหรือฝังศพสดเป็นครั้งแรกเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้นะคะจากที่เราศึกษามาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเจอกระดูกชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นกระดูกอย่างเช่นพวกกระดูกข้อมือกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากในโลงตรงจุดนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้อยู่ว่ามีการนำศพเข้าไปฝังวางไว้ในโลงเป็นจำนวนมากกว่า1คนต่อ1โลงนะคะแล้วก็ใช้โลงไม้เนี่ยเวียนกันไปเรื่อยๆ
4: นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซน A1

0: ในหนึ่งค่ะวันที่เขาพบตรงนี้ค่ะเขาจะต้องขุดอะไรมีเกิดมาเป็นภาพแบบนี้เลยหรอยังไง
1: อ๋อตอนที่เราสำรวจนะคะแบบว่าหลักฐานมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเละกว่านี้นะคะที่เละกว่าก็คือว่ากระดูกโบราณวัตถุเต็มไปหมดเลยกระจายแบบเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการวางตำแหน่งเดิมที่ก่อนที่เราขุดค้นนะคะ
2: เท่ากับโซนนี้เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะแต่ที่อาจารย์แบ่งไว้3โซนใช่ไหม
1: แบบแผนการวางนะคะ
2: จะมีความแตก

0: ที่บอกเราถึงกลุ่มตระกูลนะคะเครือญาติที่แบบว่าคือทั้งหมดตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นเครือญาติเดียวกันอะ
1: ค่ะแต่คือแรกที่เจอคือกระดูกอะไรก็อยู่ในโลง
0: กระจายหมดเลยค่ะฉะนั้นในเชิงที่เป็นทั้งนิติวิทยาศาสตร์นิติโบราณคดีเนี่ยนะคะในเรื่องการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการฝังศพหรือว่าใครตายก่อนหลังนี่แบบยากมาก
2: ในตอนนี้คงไม่มีใครจะบอกได้ชัดเจนว่าผีแมนคือใครการศึกษาจากหลักฐานจึงเป็นเพียงความหวังเดียวที่จะไขปริศนาเรื่องนี้ได้

0: ปกติแล้วเนี่ยฟันของคนเราเนี่ยมันจะมี variation คือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเอเชียแม้กระทั่งคนที่มาจากจีนก็จะไม่เหมือนกับคนที่มาจากทางใต้ทางแถวอินโดนีเซียเพราะว่ารูปร่างฟันจะไม่เหมือนกันถ้าเราสามารถจะซอยย่อยได้ในรายละเอียดของฟันแต่ละที่เราเอาไปดูในแต่ละจุดนั้นเราจะรู้การดำเนินชีวิตของคนคนนั้นน่ะตั้งแต่ในช่วง6เดือนไปจนถึง7ขวบเท่าที่ทำมาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรารู้เขาเนี่ยไม่ได้กินพืชอย่างเดียวเขามีกินสัตว์ด้วยคือเขาอยู่ในฟู้ดเชนที่เป็นระดับกลางๆคือมีกินพืชกินผสมสัตว์เขาก็จะมีฟันผุเหมือนคนปัจจุบันแต่ว่าตำแหน่งของฟันที่ผุเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปปกติเนี่ยถ้าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลามันผุมันจะผุด้านบนด้านที่เป็นหลุมเป็นร่องเป็นลึกแต่เขาเนี่ยอาจจะกินอาหารที่หยาบกว่าเราค่ะอาจจะไม่ได้กินน้ำตาลที่เยอะมากเท่าเราเขาจะไม่ได้มีฟันผุตามหลุมอย่างนี้แต่เขาจะมีฟันผุที่บริเวณคอฟันตั้งสมมุติฐานว่าเขาอ่ะจะเป็นพวกที่เป็นเหงือกร่นพอเหงือกมันร่นลงไปแล้วเนี่ยรากฟันมันก็โผล่แต่ถ้าสมมติว่าที่เราดูจากฟันแล้วเนี่ยเราพบอะไรจากเขามากเราจะพบว่าอันแรกมีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างทันสมัยพอสมควรคือถ้าเราพบว่าเขาสามารถที่จะเจาะฟันฝังทองฝังเงินได้อย่างเงี้ยเขาต้องมีวิวัฒนาการคือมีการใช้เงินใช้ทองที่พอสมควรแล้วสามารถที่จะเจาะรูเล็กๆได้ขนาดประมาณแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ผ่านไปเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทำเพื่อความสวยงามเป็นเหมือนเราอุดฟันเพราะว่าฟันที่เราเจอทุกอันเนี่ยมันเป็นฟันหน้าคือฟันหน้าบนด้วยคือแปลว่ายิ้มแล้วเห็นไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมดาที่แบบว่ายิ้มก็ไม่เห็นคือถ้าเป็นฟันผุหรืออะไรเนี่ยมันมักจะเป็นที่ฟันหลังมากกว่าฟันหน้า
1: ไอ้เจ้า DNA ของคนบางมะพร้าเนี่ยกับ DNA ที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยก็คือหลุมที่อาจารย์รัศมีพบโครงกระดูกแล้วก็พบโบราณวัตถุต่างๆนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็วิธีการก็ง่ายๆเลยเราก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับบ้วนน้ำลายใส่หลอดจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไอ้เจ้าน้ำลายเนี่ยนะครับซึ่งถูกเก็บเนี่ยจะไม่มีการเลเบลชื่อจะไม่มีการระบุว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของใครเราจะนำน้ำลายเนี่ยนะครับมาสกัด DNA ซึ่งก็จะมีวิธีการที่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่เราสกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ DNA ออกมาพอเราได้ DNA เราก็จะได้เป็นฐานข้อมูลของคนบางมะพร้าเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดท่านจารสมีสามารถสกัด DNA จากกระดูกหรือว่าฟันที่ท่านขุดค้นพบได้ก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าDNA ของฟันนั้นน่ะตรงกับกลุ่มชาติพันธุ์ไหน
2: ตัวพี่ตูนนี่ต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะทำมา3ปีกว่าค่ะทำ3ปีคือต้องเข้าถ้ำแบบนี้ทุกวันนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ในทุกๆวันใน3ปีคือเราต้องทำอะไรบ้างคะพี
3: ่ก็ต้องเดินมาที่ถ้ำนี้แล้วก็เข้าไปที่ในคูหา A1 นะคะแล้วก็เข้าไปขุดค้นไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะแบบขุดได้เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้อนาคตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ใต้ดิน
2: ทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยคะ
3: เพราะว่าเราคิดว่ามันใต้ดินจริงๆมันอาจจะมีพวกโบราณวัตถุอยู่ก็ได้นะคะถ้าเวลาเราเหยียบไปถ้าเราเป็นเท้าเราอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เท้าเช่นหม้อหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่ทำให้มันเสียหาย
4: เหนื่อยไหมคะเนี่ย
5: เหนื่อยก็คุ้มค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าถ้ำแบบนี
4: ้ค่ะ
5: แล้วก็ตอนที่ได้เดินตามอาจารย์ไปนะคะเห็นหลักฐานเต็มไปหมดรอบตัวเลยแต่ตัวเองยังรู้สึกปะติดปะต่อเรื่องราวไม่ได้ในมุมมองของอาจารย์นะคะหลักฐานเหล่านี้มันพอจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างคะ

0: าจะเล่าเรื่องที่จะกลับมาสู่ว่าแล้วมันมีความหมายอย่างไรต่อเราเนี่ยก็คือมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าพื้นที่แถบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เราเห็นอยู่หรือเราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการผสมผสานงั้นความเข้าใจในเรื่องของอดีตเนี่ยมันจะนำมาสู่ความเข้าใจปัจจุบันด้วยเพราะอะไรเราถึงได้ทำอะไรแบบนี้ไม่เรายังมีผีอยู่เราเป็นพุทธแล้วเรายังนับถือผีอยู่ก็เพราะผีเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วอย่างสมมติว่าโลงไม้ที่เขาฝังอยู่อย่างเงี้ยในที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษอะคือผีบรรพบุรุษแล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเชื่อผีบรรพบุรุษไหมเชื่อใช่ป่ะเราทำพิธีพุทธเสร็จแล้วเนี่ยเรายังทำพิธีผีต่อแสดงว่าคอนเซปต์ในเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ร่วมสมัยอะเราเลือกทำเลที่ดีฮงจุ้ยทำไมถึงจะต้องมีการเลือกมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าสืบทอดมา
1: ถ้ำลงรักเป็นเพียงหนึ่งในหลายถ้ำที่รอการไขปริศนาอยู่ถึงตรงนี้ผีแมนอาจทำให้เราได้เรียนรู้ว่าคำถามที่กำลังหาคำตอบอยู่นี้สำคัญกับเรายังไงและจะหาคำตอบต่อไปยังไงเพื่ออะไร
2: จากที่เราได้เดินทางไปหลายที่นะคะทั้งขึ้นเขาลงถ้ำไปในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้ถามนักโบราณคดีค่ะข้อมูลทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บทสรุปที่แน่ชัดแต่แน่นอนค่ะการสืบหายังต้องดำเนินต่อไปเพราะไม่แน่เราอาจจะได้จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของผีแมนนั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะ

0: stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พลังแสง ทะลุ มิติ
5: โอ้โห
6: นี่มันนอก
7: พบกับการ ผจญภัย ครั้งสำคัญ ของ DLTV และของเพื่อน ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก สึนามิ พายุ ไฟป่า ภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว และอื่นๆอีกมากมาย มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้น

ริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการ

ไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่สามอย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริตสามอย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่สี่อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้งสี่ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่สามอย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริตสามนั่นก็คือข้อหนึ่งการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่า
การไม่ทำบาป

ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษา5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็ว

ห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เมื่อเพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการหลักการวิธีการโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอยากหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

อกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์

ติโภคปันตันจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธย

0: ยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ให้ค้นบานไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวกันค่ะคำศัพท์ภาษาลาวมีหลากหลายหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ที่เราจะเลือกมาเรียนวันนี้คือหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับภูมิประเทศค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะท่านผู้ชมว่าประเทศลาวมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากกว่าที่ราบค่ะภูมิประเทศที่แตกต่างกันกับไทยแบบนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์ให้เรียนรู้กันค่ะในช่วงแรกเราจะเรียนรู้คำศัพท์นะคะและแปลความหมายค่ะและเราจะบอกถึงบริบทการใช้ด้วยนะคะว่าคำนี้ใช้อย่างไรบ้างส่วนช่วงต่อไปเราก็จะเอาคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาลาวค่ะโดยเราจะรู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้อ่าน

0: ภาษาลาวออกนะคะคุณผู้ชมการเรียนรู้ภาษาถ้าเริ่มเปิดใจก็จะไม่ยากเลยค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับภูมิประเทศนะคะคำแรกค่ะคือคำว่าผู้หมายถึงภูเขาค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยใช้คำว่าเขาประเทศลาวใช้คำว่าภูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงภูเขาใช้เพียงคำเดียวภาษาลาวก็สามารถเข้าใจได้ค่ะเรียกว่าผู้หมายถึงภูเขานั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะคำที่สองค่ะคำที่สองนี้ก็ยังเป็นภูมิสันฐานที่เกี่ยวกับภูเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีคำว่าภูเป็นส่วนประกอบของคำด้วยนะคะคำที่สองคือคำว่าจอมผู้คุณผู้ชมคะจอมหมายถึงยอดค่ะนะคะคุณผู้ชมเคยได้ยินภาษาไทยคำว่าแม่จอมขวัญไหมคะขวัญก็หมายถึงนะคะศีรษะค่ะนะคะเพราะคนลาวเชื่อว่านะคะขวัญของคนจะอยู่ที่ศีรษะหรืออยู่ที่จอมก็หมายถึงส่วนปลายหรือส่วนยอดค่ะเมื่อเอามาบวกกับคำว่าผู้จึงหมายถึงภูเขาหรือยอดของภูเขานะคะเอาใหม่นะคะจอมผู้ไปต่อคำที่3ค่ะภูมิประเทศลาวนะคะไม่ได้เป็นเพียงภูเขาอย่างเดียวนะคะยังมีที่ราบนะคะที่ราบอีกแบบนึงนะคะเรียกว่าธงหมายถึงทุ่งนั่นเองค่ะเมื่อมาบวกกับคำว่าธงหน้าจึงหมายถึงทุ่งนานั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะภูมิประเทศอีกแบบนึงค่ะเป็นที่สูงหรือเป็นเนินนะคะภาษาลาวเรียกว่าโคกหมายถึงเนินหรือที่สูงค่ะแต่นะคะจะมีระดับต่ำกว่าภูเขานะคะไปต่อนะคะคำว่าบวกค่ะคำนี้นะคะไม่ได้หมายถึงการบวกลบคูณหารนะคะคุณผู้ชมแต่หมายถึงแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะแอ่งน้ำขนาดเล็กๆนะคะแอ่งน้ำขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะควายมักจะนิยมลงไปนอนแช่ค่ะเพื่อให้ตัวเย็นนะคะคุณผู้ชมบวกจึงหมายถึงแอ่งน้ำขังที่มีขนาดเล็กๆค่ะไปต่อนะคะเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานกว้างก็ได้นะคะเดินในที่นี้หมายถึงสนามอาจจะมีหญ้าปลูกครบหรือว่าเต็มสนามหรืออาจจะเป็นเพียงลานกว้างค่ะอาจจะปูด้วยคอนกรีตหรืออาจจะไม่มีคอนกรีตหรืออาจจะไม่มีหญ้าเลยคนลาวก็ยังเรียกว่าเดินเหมือนเดิมนะคะเดินจึงแปลว่าสนามหรือลานกว้างค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปค่ะออกจะยาวสักนิดนึงนะคะน้ำตกต้นตาดน้ำตกต้นตาดหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าตาดก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงน้ำตกนั่นเองค่ะถ้าเราพูดเฉพาะคำว่าน้ำตกภาษาลาวก็ยังพอเข้าใจอยู่นะคะหมายถึงน้ำตกเพราะเป็นคำที่มาจากภาษาไทยค่ะแต่ถ้าจะพูดให้ชัดต้องพูดว่าน้ำตกต้นตาดก็จะเป็นคำหมายถึงน้ำตกที่สมบูรณ์ในภาษาลาวเลยค่ะคุณผู้ชมคะเรารู้จักภูมิประเทศของลาวไปแล้วนะคะว่ามีทั้งภูเขามีทั้งทุ่งราบและมีน้ำตกค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับภูมิประเทศมีอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะผู้หมายถึงภูเขาค่ะคำที่สองนะคะจอมผู้หมายถึงยอดเขาค่ะคำต่อไปเลยค่ะธงหน้าหมายถึงทุ่งนาค่ะคำต่อไปนะคะโคกหมายถึงเนินค่ะคำว่าบวกหมายถึงแอ่งน้ำขังขนาดเล็กๆนะคะสุดท้ายค่ะเดินเป็นคำพยางค์เดียวนะคะเดินหมายถึงสนามหรือลานกว้างส่วนคำที่เป็นคำโดยเอามาบวกกันกลายเป็นวลีนะคะหมายถึงนะคะน้ำตกต้นตาดคำนี้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงน้ำตก ในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศนะคะทำให้เรารู้จักประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะการที่เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยต้นไม้ค่ะภูเขาป่าและแม่น้ำทำให้ประเทศลาวมีภูมิประเทศที่หลากหลายค่ะมีทั้งภูเขานะคะที่เป็นทุ่งนะคะหรือภูเขาที่เป็นเขาสลับซับซ้อนค่ะแล้วยังมีโคกที่มีขนาดเล็กกว่าภูเขาลงมาอีกสักนิดนึงนะคะแล้วยังมีคำว่าผู้ที่หมายถึงเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศลาวจากคำศัพท์ภาษาลาวก็จะทำให้เรารู้จักสังคมลาวและเมืองลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมแต่ช่วงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าภาษาลาวนะคะมีการประกอบคำนะคะอย่างไรบ้างด้วยการเรียนรู้จากนะคะคำศัพท์ในหมวดนี้เองค่ะเป็นการเรียนรู้การประสมคำโดยใช้พยัญชนะสระและตัวสะกดรวมถึงวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากค่ะหากคุณผู้ชมนะคะสนใจเรียนรู้ภาษาลาวเพียงนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวและเราก็จะเรียนภาษาลาวได้อย่างง่ายดายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะคำแรกค่ะผู้ซึ่งหมายถึงภูเขานี้นะคะมีพยัญชนะเพียงตัวเดียวค่ะคือพ่อผู้คุณผู้ชมคะพ่อผู้เขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวนะคะขึ้นไปจนถึงสุดท้ายค่ะตรงกลางจะต้องสูงนะคะเทียบเท่าได้กับระดับบรรทัดนะคะนี่คือพ่อผู้หรือภูเขาในภาษาลาวค่ะประสมด้วยสระอูค่ะเสียงยาวนะคะสระอูเสียงยาวค่ะนี่คือสระอูภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับภาษาไทยเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้ได้แล้วนะคะผู้ไปต่อค่ะคำที่สองนะคะจอมผู้หรือยอดเขานี่เองเราเรียนรู้คำว่าภูไปแล้วเราจะมาเรียนคำว่าจอมค่ะคุณผู้ชมจอมสะกดยังไงคะสะกดด้วยพยัญชนะตัวแรกเลยค่ะนะคะจอจอกตัวนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวเรียกว่าจอจอกจอกหมายถึงแก้วค่ะนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมอโออโอเขียนแบบนี้นะคะอโอเขียนเหมือนฮอนดะคูแต่หางไม่ยาวออกไปนะคะหางไม่ยาวออกไปค่ะเราก็ได้สระอไปแล้วนะคะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพยัญชนะสะกดของเราก็ต้องใช้ม่อแมวตัวนี้นะคะคุณผู้ชมม่อแมวสังเกตดูว่าม่อแมวหัวจะเริ่มจากด้านล่างนะคะหัวจะเริ่มจากด้านล่างค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้เหมือนกับภาษาไทยว่าจอมผู้ไปต่อกันเลยค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเดินคำนี้ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมแต่ออกเสียงยาวนะคะสระเอค่ะตัวต่อไปคือดอเด็กน้อยสระเอบวกดอเด็กน้อยนะคะสะกดด้วยนอนกคุณผู้ชมทราบนอนกแล้วนะคะนอนกขึ้นไปที่ค่ะสระค่ะสระเอเสียงยาวนะคะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นเสียงยาวใช้สระอีค่ะบวกด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าเดินหมายถึงสนามหรือลานกว้างนั่นเองสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหคำนี้ยากมากเลยค่ะแต่ถ้าอ่านดูก็จะรู้ว่าใกล้ๆกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมน้ำตกต้นตาดหรือตาดวันนี้เราจะมาเรียนเฉพาะคำสั้นๆดีกว่านะคะตาดนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะต่อตาค่ะนะคะเขียนเหมือนต่อเต่าแต่หัวอยู่ด้านล่างนะคะบวกสระอาค่ะสระอามีหัวม้วนด้วยนะคะสระอาค่ะ ิดท้ายด้วยสะกดตรงตามมาตาค่ะคุณผู้ชมดอเด็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำนี้สั้นๆ นะคะคุณผู้ชมว่าตาดหมายถึงน้ำตกนั่นเองค่ะ
1: สบายดีคำแพง
2: สบายดีหัวหน้าเมื่อนี้มาเฮ็ดเบียกแต่เศร้าแก
1: เมื่อนี้เอารถส่วนตัวมาก็เลยมาเศร้าเจ้าดี
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันหัวหน้าเอากาแฟหรือบอ
1: เอาก็ได้ขอบใจหลายๆคำแพงประเทศลาวมีทะเลบ
2: อหัวหน้าก็ว่าเป็นแต่ยักหัวหลายประเทศลาวบ่มีทะเลดอกประเทศลาวบ่มีอาณาเขตติดกับทะเลส่วนหลายมีแต่ภูบ่ว่าสิเป็นภูเพียงภูต่ำสลับซับซ้อนมีตีนภูจอมภูหลายแห่ง
1: ว่าแล้วมื้อนั่นคอยร้องไปยืนอยู่ทงนาเดี๋ยวไปเห็นแต่ภู
2: หัวหน้าไปนาโคกมันก็เป็นจังสั้นแต่ถ้าไปนาลุมมันก็สิมีแม่น้ำมีบวกหรือมีเดินไว้ตีเข้า
1: เข้าใจแล้วประเทศลาวนี่เป็นเมืองธรรมชาติแท้ๆ
2: แม่นแล้วถ้าหัวหน้าอยากไปลิ้นน้ำก็ลองไปเที่ยวน้ำตกตาดก็ได้อาทิตย์นี้เฮาลองไปเที่ยวเบิ่งบ
1: ่ดีหลายคอยอยากไปดนแล้ว
2: คันสั้นอาทิตย์นี้คอยสิพาเที่ยวเอง
1: ขอบใจหลาย
2: ๆบ่เป็นหยังขึ้นเงินเดือนให้ก็พอ
1: คอยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อโชคดี
2: ว่าเรื่องเงินเดือนย้ำใดย่างหนีโลดพอดอีหลี
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะทันนะคะแต่อาจจะยังไม่เรียนรู้คำศัพท์หลายคำเลยค่ะรวมถึงการเรียนรู้ประโยคด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมฟังบทสนทนายังไม่ค่อยเข้าใจช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคในภาษาลาวค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้จำนะคะและเอาไปใช้ในเมืองลาวค่ะหรืออาจจะเพื่อเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นและในช่วงนี้เราก็จะสอนคำศัพท์ที่แตกต่างจากภาษาไทยด้วยนะคะประโยคแรกเลยค่ะว่าวเป็นตะอยากหัวหลายว่าวเป็นตะอยากหัวหลายคุณผู้ชมคะว่าวเป็นตะอยากหัวหลายแปลว่าช่างพูดตลกไปได้ค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะคำว่าว่าวว้าวแปลว่าพูดค่ะคำนี้คงพอจะเข้าใจความหมายบ้างแล้วนะคะคำต่อไปนะคะอยากหัวอยากหัวแปลว่าตลกค่ะหรือหัวหมายถึงหัวเราะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้ว่าอยากหัวก็หมายถึงโอ้อยากจะหัวเราะหรือตลกนั่นเองค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะว้าวเป็นตะอยากหัวหลายแปลว่าช่างพูดตลกไปได้ค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่สองค่ะส่วนหลายมีแต่ผู้ส่วนหลายมีแต่ผู้แปลว่าส่วนมากเป็นภูเขาค่ะคุณผู้ชมคะศัพท์ในประโยคนี้คือคำว่าส่วนหลายคุณผู้ชมคะภาษาลาวใช้ว่าหลายแปลว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาแปลเป็นภาษาไทยก็ต้องแปลว่าส่วนมากค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคงจำได้แล้วในบทนี้นะคะคำว่าผู้หมายถึงภูเขาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเต็มประโยคว่าส่วนหลายมีแต่ผู้ก็หมายถึงส่วนมากเป็นภูเขานั่นเองค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะเหลียวไปใสเห็นแต่ผู้เหลียวไปใสเห็นแต่ผู้คุณผู้ชมรู้แล้วนะคะว่าผู้หมายถึงภูเขาเรามาเรียนรู้คำศัพท์คำอื่นดีกว่าค่ะในประโยคนี้มีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือคำว่าเหลียวเหลียวแปลว่ามองค่ะในภาษาลาวไม่คำว่ามองนะคะจะใช้เฉพาะคำว่าเหลียวค่ะอีกคำต่อไปนะคะคำว่าใสใสหมายถึงไหนนั่นเองค่ะไหนนะคะไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชม กล่าวเต็มๆด้วยภาษาลาวก็ต้องบอกว่าเหลียวไปใสเห็นแต่ผู้ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขานั่นเองค่ะเห็นไหมคะเป็นสำนวนที่คุณผู้ชมเอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะถ้าเราเดินทางไปเที่ยวประเทศลาวจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เราก็ต้องผ่านภูเขาและเห็นแต่ภูเขาเต็มไปหมดเพราะ

ฉะนั้นเวลาจะพูดภาษาลาวให้ออกอรรถรสการเที่ยวก็ต้องใช้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเลี้ยวไปสายเห็นแต่ผู้ไปต่อนะคะอีกประโยคนึงค่ะเป็นประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมประโยคตอบรับคำนี้นะคะใช้คำว่าแม่นแล้วแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแปลว่าใช่จะลงท้ายด้วยคำว่าครับหรือค่ะก็ได้ในภาษาไทยแต่ภาษาลาวค่ะใช้

0: ปลว่าใช่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะค่อยอยากไปด่วนแล้วค่อยอยากไปด่วนแล้วหมายถึงฉันอยากไปมาตั้งนานแล้วค่ะคุณผู้ชมค่อยหมายถึงผมหรือฉันก็ได้ค่ะส่วนคำว่าด่วนหมายถึงนานค่ะเพราะฉะนั้นค่อยอยากไปด่วนแล้วก็หมายถึงฉันหรือผมอยากจะไปมาตั้งนานแล้วค่ะไปต่อนะคะอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองแปลว่าอาทิตย์นี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวด้วยตัวเองค่ะมีคำศัพท์นะคะคำว่าค่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแปลว่าฉันผมใช้กับผู้ใหญ่ใช้กับเด็กเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งได้เหมือนกันหมดเลยค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายของเรานะคะก็คือประโยคที่ว่าค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อไม่ได้แปลว่าไปทำงานแบบค่อยๆนะคะค่อยหมายถึงฉันและหรือผมนะคะคำต่อไปค่ะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมคะเวียกแปลว่างานค่ะหรือภารกิจก็ได้นะคะส่วนคำลงท้ายว่าเด้อหมายถึงนะค่ะคนลาวนิยมลงท้ายด้วยเด้อค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพูดนะคะให้ออกเสียงเหมือนกับภาษาลาวก็ต้องออกเสียงเด้อค่ะคุณผู้ชมค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อหมายถึงฉันหรือผมไปทำงานแล้วนะค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะพอแยกเสียงภาษาลาวเสียงภาษาไทยและประโยครูปแบบภาษาลาวออกบ้างหรือยังคะถ้ายังไม่แน่ใจคุณผู้ชมลองฝึกออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะเรามาทบทวนกันนะคะว่าประโยคนะคะในส่วนนี้มีประโยคอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกเลยค่ะนะคะว้าวเป็นตะอยากหัวหลายว้าวเป็นตะอยากหัวหลายหมายถึงช่างพูดตลกไปได้ค่ะไปต่อเลยค่ะส่วนหลายมีแต่ผู้หลายมีแต่ผู้หมายถึงส่วนมากเป็นภูเขาค่ะเลี้ยวไปใสเห็นแต่ผู้เลี้ยวไปใสเห็นแต่ผู้หมายถึงมองไปทางไหนเห็นแต่ภูเขาทั้งนั้นค่ะไปต่อค่ะแม่นแล้วแม่นแล้วแปลว่าใช่ครับหรือใช่ค่ะก็ได้ค่ะไปต่อนะคะค่อยอยากไปด่วนแล้วค่อยอยากไปด่วนแล้วแปลว่าฉันอยากจะไปนานแล้วค่ะไปต่อค่ะอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองอาทิตย์นี้ค่อยสิพาเที่ยวเองแปลว่าอาทิตย์นี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวด้วยตัวเองค่ะสุดท้ายค่ะค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อคุณผู้ชมคะครูขออนุญาตไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อหมายถึงค่อยไปเฮ็ดเวียกแล้วเด้อในภาษาลาวนะคะแปลว่าฉันจะไปทำงานก่อนแล้วนะคะ
1: อาคารทรงยุโรปเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองสำคัญในประเทศลาวเราจะพบอาคารเหล่านี้ได้ในหลายเมืองเช่นหลวงพระบางเวียงจันทร์สวรรณเขตและจำปาสักซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากอาคารบ้านเรือนของลาวโดยทั่วไปมีผู้ให้นิยามคำว่า colonial ไว้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มาจากการเข้าไปยึดครองของฝรั่งเศสเกิดเป็นการสร้างบ้านแบบฝรั่งผสมกับท้องถิ่นที่เป็นอาณานิคม colonial หรือ colonial style หรืออาจจะเรียกได้ว่าสถาปัตยกรรมอาณานิคมที่เกิดขึ้นมาในสมัยที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยอาคารเหล่านี้จะผสมผสานรูปแบบศิลปะแบบท้องถิ่นของประเทศนั้นเข้ากับศิลปะแบบตะวันตกมีลักษณะเด่นคืออาคารชั้นล่างจะทำช่องโค้งต่อเนื่องกันไปเรื่อยถ้าได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากยุคสมัยโรแมนติกอาคารก็จะมีการประดับด้วยลวดลายไม้ฉลุโดยเรียกกันว่าเรือนขนมปังขิงถ้าเป็นยุคสมัยคลาสสิกก็จะได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบกรีกโรมันมาใช้เช่นหน้าต่างวงโค้งเกือกม้าหัวเสา

แบบโยนิกหรือเสาแบบม้วนก้นหอยอย่างประเทศลาวเองก็มีตึกอาคารที่มีการรับศิลปะตะวันตกมาอย่างชัดเจนเพราะจากประวัติการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสดังนั้นจึงเรียกอาคารที่มีศิลปะแบบสถาปัตยกรรมอาณานิคมที่เกิดขึ้นในประเทศลาวว่า French Colonial ในนครเวียงจันทร์เราจะยังคงพบอาคารแบบสถาปัตยกรรมอาณานิคมอยู่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากโดยถนนล้านช้างถือเป็นถนนที่มีความสำคัญที่สุดสังเกตได้จากทั้งสองฝั่งถนนรวมทั้งในส่วนเมืองเก่าซึ่งก็ไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านเรือนแต่ยังรวมถึงสถานที่ทำการของรัฐบาลธนาคารบางแห่งที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบตึกทรงยุโรปจากสมัยที่ลาวเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสไว้หรือที่ตัวเมืองสวรรคเขตเองก็มีอาคารบ้านเรือนทรงยุโรปที่สวยงามมากมายเพียงแต่ขาดการอนุรักษ์ถ้าได้รับการอนุรักษ์ตึกทรงยุโรปเหล่านั้นก็จะกลับมามีชีวิตและสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศลาวอาคารต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันตกเป็นของรัฐและบางแห่งมีเอกชนหรือประชาชนเป็นผู้ครอบครองอย่างไรก็ตามถือได้ว่าการบูรณะอาคารทรงยุโรปเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตก็จะสร้างจุดเด่นให้กับเมืองลาวได้ไม่น้อยสถานที่สำคัญของประเทศลาวที่เห็นเด่นชัดว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบฝรั่งเศสก็คือประตูไซที่รู้จักกันว่าเป็นการสร้างเรียนแบบอาร์คเดอทริยงของฝรั่งเศสโดยเปรียบเสมือนอนุสรณ์ชัยชนะการหลุดพ้นจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac

0: www.thebrainstorm.th.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานะครับพูดถึงเสถียรภาพทางการเมืองความสงบในกัมพูชาจากการรับรู้ของพวกเราคนไทยเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมีการสู้รบกันบ่อยครั้งไม่ค่อยสงบอย่างที่ควรจะเป็นแต่จริงๆแล้วตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ประเทศกัมพูชาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอันดับต้นๆของประเทศอาเซียนเลยนะครับ
0: ใช้คำว่าต้นๆของอาเซียนได้เลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เพราะว่ากลุ่มประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับกัมพูชามีการเลือกตั้งในทุกวาระนะครับซึ่งตลอด25ปีมาเนี่ยเลือกตั้งทุกรอบเลยนะครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าผู้นำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าไม่ได้เลือกตั้งก
1: ัน ใช่ครับเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองวาระยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
0: กี่ปีได
1: ้นะครับตอนนี้ท่านรวมตลอดเลยนะครับก็เกือบ30ปีแล้วนะครับที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งทางการเมือง
0: สามทศวรรษเต็มๆนะคร
1: ับใช่แต่3ทศวรรษของกัมพูชานี่ก็ถือได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับกัมพูชาเนี่ยในความรับรู้ของคนไทยจะมองว่าประเทศกัมพูชานี้เป็นประเทศที่มีการต่อสู้อย่างนองเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้งมีการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากหลายล้านคนด้วยนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกต้องจดจำนะครับว่าประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเอเชียอยู่ในเขตของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาฆ่ากันอย่างโมโหลานเลยเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือปี2496เนี่ยได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นมาวิถีทางการเมืองของกัมพูชาก็เรียกว่าลุ่มๆดอนๆตลอดนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ 20-30 ปีตอนกลางๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเผด็จการทหารนะครับระบบเผด็จการแบบสังคมนิยมนะครับแล้วเขาเรียกว่ากลายเป็นเขมรหลายฝ่ายนะครับลบราฆ่าฟันกันและในที่สุดนะครับตรงจุดนี้เองกัมพูชายุติการเขาเรียกว่าการต่อสู้การสู้รบกันโดยใช้กำลังเนี่ยก็โดย UN นะครับส่งกองกำลังทหารเข้ามานะครับ

0: เริ่มต้นมาจาก UN
1: ใช่ครับกัมพูชานี่เป็นเคสเป็นกรณีตัวอย่างในกลุ่มของประเทศเอเชียเลยนะครับที่เขาเรียกว่าไม่รู้จะหาทางออกของความขัดแย้งทางการเมืองความคิดความเชื่อกันได้อย่างไรนะครับกองกำลังของ UN เนี่ยก็เป็นอาสาสมัครจากประเทศต่างๆนะครับเพื่อรักษาสันติภาพก็เข้ามาในกัมพูชานะครับก็ตั้งหน่วยกันเพื่อทำให้กลุ่มกองกำลังทุกฝ่ายเนี่ยยุติการสู้รบนะครับแล้วก็สร้างระบบทางการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับให้มีกระบวนการเลือกตั้งให้มีส.ส.ให้มีระบบรัฐบาลนะครับ
0: ให้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น
1: ใช่ครับแล้วก็เอาสถาบันที่เคยหายไปกลับคืนมาแล้วบอกว่าทุกฝ่ายต้องเชื่อในเรื่องของผลของการเลือกตั้งจากประชาชนทิศทางของประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่ชี้ว่ากัมพูชาจะเลือกวิถีชีวิตอย่างไร
0: ครับ
1: หลังจากนั้นมานะครับตั้งแต่ปี2535กัมพูชาก็กลายเป็นประเทศที่ค่อยๆกลับคืนสู่ความเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับ60กว่าปีของกัมพูชานี่เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศในโลกใบนี้นะครับว่าประเทศที่เคยอาจแบบเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งวันหนึ่งก็อาจจะพังทลายได
0: ้
1: หากเขาเรียกว่าการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันทางการเมืองเนี่ยไม่อยู่ในระบบไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ไม่มีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขึ้นสู่อำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับการใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นนำมาสู่ความล้มเหลวของประเทศนะครับนี่เป็นตัวอย่างจากกัมพูชา
0: เป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วบางทีเราก็ต้องกลับมาดูประเทศเรารวมถึงประเทศรอบๆของเราด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วแบบนี้เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองในกัมพูชาเขานิ่งมาได้30ปีแล้วเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้ต้องใช้คำนี้เลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีลำดับความยากจนในอันดับต้นๆของโลก
0: ไม่ใช่ของอาเซียนของโลกเลย
1: ของโลกเลยนะครับเวลาใครพูดถึงกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ยเป็นประเทศที่มีภาวะวิกฤตวุ่นวายทางการเมืองและเป็นประเทศที่ยากจนแต่ในรอบ30ปีที่ผ่านมานะครับกัมพูชาได้เคลื่อนตัวเองออกจากประเทศที่ยากจนอันดับต้นๆของโลกเนี่ยข้ามเส้นเขตของความยากจนได้เรียบร้อยแล้วนะครับ องค์การสหประชาชาติจะมีเส้นเขตความยากจนนะครับที่เขาเรียกว่าใครต่ำกว่าเส้นนี้มีรายได้ต่อคนต่อวันต่ำกว่านี้นะครับถือว่ายากจน
0: คือสร้างเกณฑ์มาตรฐานไว้ให้
1: ใช่เพื่อให้ประเทศต่างๆใช้นะคร
0: ับ ไม่ได้เป็นประเทศด้อยพัฒนาแล้ว
1: ไม่ใช่กัมพูชากำลังเข้าสู่ความเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ในลำดับประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าภายในเพียงแค่ 20-30 ปีนี้กัมพูชาได้เคลื่อนตัวเร็วมากนะครับ
0: ก้าวกระโดดเหมือนก
1: ัน ใช่อย่างเช่นประเทศไทยนี่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณ 5,700 เหรียญสหรัฐนะครับแต่กัมพูชานี้ตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 3,000 นั่นหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจดีอะไรๆมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้นะครับในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็มีความฝันว่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกกัมพูชานี่ได้ชื่อว่าเป็นเขตที่เพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่โลกโบราณนะครับไม่งั้นกัมพูชาจะไม่สามารถสร้างนครวัดนครธมได้เลยนะครับทะเลสาบของกัมพูชาเนี่ยรวมทั้งแม่น้ำโขงที่ผ่านตอนกลางของประเทศเนี่ยทำให้พื้นที่ด้านครึ่งใต้ของกัมพูชาทั้งหมดอุดมสมบูรณ์มากๆเลย
0: เอื้ออำนวยอยู่แล้ว
1: ความอุดมสมบูรณ์ของโลกอดีตเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวกัมพูชามีหมดเลยนะครับยิ่งฤดูน้ำหลากของแม่น้ำในอดีตนะครับโอ้โหน้ำท่วมกัมพูชาเนี่ยการที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะมาพร้อมกับปลาเยอะแยะนะครับรวมทั้งปุ๋ยตามธรรมชาติ
0: คล้ายอยุธยาบ้านเรา
1: ใช่กัมพูชาจึงอุดมสมบูรณ์มากแล้วเขาบอกว่าเขตเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของกัมพูชาเนี่ยข้าวที่อร่อยของกัมพูชาคือข้าวที่เพาะปลูกในเขตพระตะบองนะครับแต่ที่จริงแล้วเขตด้านตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาก็อุดมสมบูรณ์ทีเดียวดังนั้นลักษณะของเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยก็ตอนนี้เป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับด้านการเกษตรนะครับคือกำลังฟื้นการเพาะปลูกข้าวจนกระทั่งมีความฝันว่าจะส่งข้าวออกให้ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย1 ล้านตันคือเมื่อไหร่ประเทศนั้นสามารถผลิตข้าวและส่งออกข้าวได้แสดงว่าความอุดมสมบูรณ์และการหล่อเลี้ยงประชากรภายในเนี่ยมันก็
0: เพียงพอแล้ว
1: เพียงพอนะครับเขาเรียกว่าความฝันเพื่อทำให้กลายเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาแล้วนอกจากนั้นในรอบ 20-30 ปีมานี้ฐานการผลิตอย่างหนึ่งที่ย้ายเข้าไปสู่กัมพูชานะครับก็คือการตัดเย็บเสื้อผ้าที่เราเรียกว่าการ์เมนต์นะครับยุโรปและอเมริกาเนี่ยจะช่วยเกื้อหนุนประเทศที่กำลังพัฒนาใหม่โดยการเข้าไปสร้างฐานโรงงาน ด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าแรงงานราคา

0: ถูกได้ปลอดภาษีอะไรก็ว่ากันไปแต่คนกัมพูชาเนี่ยในรอบ20กว่าปีเนี่ยกลายเป็นหนุ่มสาวชาวโรงงานทอผ้าชาวโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้านะครับจำนวนมากตอนนี้ฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยสินค้าส่งออกที่สำคัญของกัมพูชานะครับในทุกวันนี้ก็ยังเป็นการ์เมนต์นะครับเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ
1: มากกว่าข้าวอยู่ใช่ไหมครับตอนนี
0: ้ข้าวนี่เขาเรียกว่าเป็นผลผลิตด้านการเกษตรที่เขาเรียกว่าชาวนาจะเป็นคนได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าพวกเสื้อผ้าพวกโรงงานเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในท้องนาแล้วแต่เคลื่อนตัวเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแรงงานเขาเรียกว่าสังคมนะครับจะเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสังคมเกษตรเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองคนก็จะต้องเราจะต้องมีงานมีการอะไรเงี้ยให้คนทำมากผมเคยเข้าไปในกัมพูชาเมื่อครั้งแรกเลยนะครับ25ปีที่แล้วนะครับตอนที่กัมพูชาเริ่มยุติการสู้รบใหม่ๆตอนนั้นในพนมเปญ นะรถจักรยานเต็มไปหมดเลยทุกคนปั่นรถจักรยานกันนะครับเช้าก็ปั่นไปทำงานเขาเรียกว่าเป็นล้านคนเลยเป็น
1: ฝูงชนมหาศาลเลย
0: ที่ใช้รถจักรยานนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเข้าไปในกัมพูชาใหม่นะครับก็จะเป็นรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซค์นะจักรยานก็หายไปเนี่ยนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะครับ
1: ถามถึงจำนวนประชากรนิดหนึ่งครับเมื่อกี้เราเกริ่นไว้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยนำมาซึ่งความมั่นคงแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจดังนี้การเติบโตทางประชากรในช่วง30ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
0: โอ้ก็ถือได้ว่าคนกัมพูชามีพละกำลังในการที่จะสร้างเสริมประชากรของตนเองนะครับกัมพูชาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในช่วงปี2518 19 20 21 22เนี่ยเป็นช่วงที่เขมรแดงได้ปกครองประเทศและเป็นช่วงที่บังคับคนออกสู่ชนบทนะครับแล้วก็มีการสังหารประชาชนจำนวนมากเพื่อสร้างสังคมใหม่นะครับคนที่เชื่อว่าจะสร้างสังคมใหม่โดยผ่านการฆ่าประชากรของตนเองเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่บรรลุความสำเร็จนะครับแต่ประชากรของกัมพูชากล่าวว่าเสียชีวิตไปหลายล้านนะครับเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับ40ปีที่แล้วที่ทำให้กัมพูชาเริ่มพลิกฟื้นชะตากรรมของตนเองใหม่แล้วยิ่งเมื่อเข้าสู่ภาวะที่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับบวกกับอัตราการเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้มีการฟื้นฟูการมีลูกของคนกัมพูชา
1: ง่ายสงบขึ้นก็อยากจะมีเวลาแห่งความสุขมากขึ้นกว่าเดิม
0: ต้องส่งเสริมครับเพราะว่าการที่ประชากรน้อยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องอัตรากำลังของแรงงานนะครับใช่พอส่งเสริมไปเนี่ยในรอบ 20-30 ปีมาประชากรกัมพูชานะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ15ล้านคน
1: ถ้าเทียบถือว่าเยอะมากเลย 2521-22 นี่ตอนนั้นประมาณกี่คนคร
0: ับ มีการประมาณว่าน่าจะเหลือประชากรอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น
1: มากขึ้นประมาณ 4-5 เท่า
0: ใช่ครับเพราะว่าตรงจุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จแต่ความสำเร็จนี้มันมาพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สภาพการทางเศรษฐกิจที่มีการกินอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีสภาพทางด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะครับมันก็ก่อให้เกิดการส่งเสริมการมีครอบครัวนะครับคนกัมพูชาถือได้ว่าเป็นคนที่เผชิญหน้าและดิ้นรนกับชีวิตอย่างมากเลยถ้าเราไปดูเด็กๆของกัมพูชานะครับเด็กๆกัมพูชาเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ไปเรียนพิเศษเพื่อเรียนพิเศษแล้วก็ไปทำงานเพื่อเก็บเงินไปเรียนพิเศษนะครับ
1: ยิ่งกว่าบ้านเราคือพูดง่ายว่าพ่อแม่จะจ่ายเงินให้ไปเรียนพิเศษ
0: ใช่ครับคนกัมพูชานี้ถูกฝึกตั้งแต่เด็กมาก็คือว่าต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได
1: ้ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อปากท้องจริงๆ
0: ใช่ครับอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีน้ำข้าวอุดมสมบูรณ์มีเขาเรียกว่ามีความสงบมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับเด็กๆของเราก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีแต่กัมพูชาเนี่ยจากการผ่านวิกฤตหลายครั้งเนี่ยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยต้องต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้ได้ดังนั้นความฝันของเขาก็คือเขาไม่สามารถที่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ความฝันของเขาก็คือทำอย่างไรที่จะสร้างสังคมกัมพูชาให้เจริญก้าวหน้าหลักหมายอันหนึ่งของคนกัมพูชานะครับก็คือหลักหมายของการสร้างปราสาทนครวัดนะครับหรือว่านครธมเนี่ยคนกัมพูชาจะย้อนกลับไปในอดีตก็คือทำไมบรรพบุรุษของคนกัมพูชาจึงสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้ดังนั้นในปัจจุบันคนกัมพูชาก็น่าจะสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งเท่ากับบรรพบุรุษในอดีต
1: ที่เคยทำไว้ในอดีตได้ในเมื่อทำได้แล้วอีกครั้งหนึ่งที่จะทำได้ก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกัมพูชาน่าสนใจเหลือเกินแต่วันนี้เวลาของเราหมดซะแล้วครับคงต้องกลับมาคุยกันต่อครั้งหน้าแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแนะนำครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาคุยต่อเนื่องเรื่องกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กันบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ข้อพิพาทเขตแดนเลยที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรามีข้อพิพาทเขตแดนกัมพูชาหลายครั้งหรือแม้แต่กัมพูชากับที่อื่นเองเนี่ยปัญหานี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับข้อพิพาทเขตแดนนี้ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับประเทศในโลกใบนี้ซึ่งอยู่ใน UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ย193ประเทศนะครับเกือบทุกประเทศมีข้อพิพาทเขตแดนระหว่างกันหมดเลยนะคร
0: ับ นั้นเป็นเรื่องธรรมดา
1: เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเกิดองค์การสหประชาชาติขึ้นมาก็เลยมีการตั้งศาลโลกนะครับขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพิพาทเขตแดนซึ่งมีเยอะมากเลยทำไมถึงมีข้อพิพาทเขตแดนเยอะมากนะครับก็เพราะว่าประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วง100ถึง200ปีมานี้โดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นการขีดเส้นบนแผนที่กันนะครับถ้าเราไปดูนะเส้นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเนี่ยเส้นเป็นเส้นตรงเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาตีกันบนแผนที่ดังนั้นเมื่อลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเอาจะแบ่งกันยังไงอะนะครับผ่านกลางแม่น้ำผ่าน
0: กลาง
1: น้ำตกภูเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเมืองทั้งเมืองนี้ถูกแบ่งกันออกไปมันก็ต้องมีการเจรจานะครับในยุคศตวรรษที่แล้วเนี่ยข้อพิพาทเขตแดนนำไปสู่การเกิดสงครามเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายต่างบอกว่านั่นของเรานั่นของเรานั่นของเราแต่ตอนนี้พอเคลื่อนมาสู่ศตวรรษใหม่คือศตวรรษปัจจุบันศตวรรษที่21เนี่ยประเทศต่างๆบอกว่าอ่ะนั่นของท่านใช่ไหมท่านเอาไปนะครับแล้วอันนี้เป็นของเราแบ่งให้เราคืนมาเป็นการแลกดินแดนกันเลยนะครับเพื่อข้ามประเด็นปัญหาข้อพิพาทเขตแดนกันเพราะตอนนี้คนหรือว่าแต่ละประเทศเริ่มรู้แล้วว่าการมีข้อพิพาทเขตแดนมันนำไปสู่สงครามหรือว่าความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรถึงจะทำให้ประเด็นนี้สิ้นสุดได้คือหนึ่งต้องเจรจากันแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าไม่มีใครได้ 100% และไม่มีใครเสีย 100% จึงมีการแลกเปลี่ยนมีการเจรจาต่อเนื่องกันตรงนี้เองข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยในสังคมไทยจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนะครับแต่ที่จริงแล้วยังมีข้อพิพาท เขตแดนกับพม่านะครับซึ่งยังไม่ระเบิดเลยนะครับ 2,401 กิโลเมตรเนี่ยยังมีข้อพิพาทกันตลอดแนวเลยหรือว่าข้อพิพาทระหว่างไทยกับลาวนะครับกรณีของข้อพิพาทไทยกับมาเลเซียนี่แก้ไขกันได้เกือบตลอดแนวชายแดนก็เหลืออีกสัก50กว่ากิโลเมตรพูดง่ายๆว่าทุกด้านทุกเขตนะครับมีประเด็นปัญหากันหมดไม่ใช่เฉพาะข้อพิพาทเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นประเด็นเรื่องปัญหาเขตแดนกัมพูชานั้นถูกทำให้เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศไทย มันก็เลยฝังตัวหรือว่ารู้สึกรุนแรงมากแต่ที่จริงประเด็นปัญหานี้มีทางออกไหมโลกใบนี้นะครับได้สร้างทางออกของข้อพิพาทเขตแดนไว้หมดแล้วนะครับอาจจะกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเที่ยวระหว่างประเทศในตรงจุดๆเดียวได้ข้อพิพาทเขตแดนไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจถ้าเราสามารถเอาเรื่องนี้ออกจากประเด็นปัญหาทางการเมืองภายในประเทศได้เราสามารถแก้ไขได้

0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ครับแล้วปัญหาเรื่องข้อพิพาทเขตแดนนอกจากกัมพูชากับเราที่มีต่อกันแล้วเนี่ยกัมพูชามีกับประเทศอื่นบ้างไหมครับ
0: มีครับมีกับเวียดนามมีกับลาวนะครับอย่างเช่นลาวเนี่ยก็จะรู้สึกเสมอหรือว่าคิดเสมอนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนของลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชานะครับในขณะที่กัมพูชาก็คิดเสมอเลยนะครับว่าฝรั่งเศสตัดดินแดนส่วนหนึ่งให้กับเวียดนามไปดังนั้นจึงมีเขาเรียกว่าอารมณ์ว่าด้วยความรักชาตินะครับไปเดินย้ายหมุดหลักเขตแดนนะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามย้ายเข้าไปในเวียดนาม
1: ทำได้ด้วยเหรอครับ
0: โอ้มีคนพยายามทำคือเราต้องคิดเสมอนะครับว่าคนนี้มีความคิดความรู้สึกและการกระทำ 108,009 ประการนะครับดังนั้นประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศเวียดนามก็จะต้องย้ายนะครับแนวกลับอีกนะครับคนที่ไปย้ายก็ถือว่าเป็นคนที่ทำผิดระหว่างอีก
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าเท่ากับว่าอาจจะก่อให้เกิดสงครามได้ง่ายๆนะคร
1: ับเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะครับ
0: พูดง่ายว่าปัญหาข้อพิพาทเขตแดนน่ะซึ่งเป็นผลมาจากโดยทั่วไปก็คือการที่เป็นอาณานิคมใช่ไหมครับและเจ้าอาณานิคมก็ตัดเขตแดนตรงนั้นให้กับคนนี้คนนั้นคนนี้เขาเรียกว่าจัดระเบียบและสร้างประเทศขึ้นมาด้านหนึ่งอาณานิคมมีข้อดีนะครับอาณานิคมนี้ก่อให้เกิดประเทศต่างๆในโลกใบนี้อย่างเช่นกรณีของอินโดนีเซียยกตัวอย่างง่ายๆเลยอินโดนีเซีย 17,000 กว่าเกาะนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยนะ
1: ครับต่างๆอยู
0: ่ใช่ดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์บอกจับ 17,000 เกาะมาแล้วบอกว่านี่คืออินโดนีเซียพวกนี้ก็บอกอินโดนีเซียก็ได้นี่คือการเกิดขึ้นของประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเป็นแบบเดียวกันก็คือรวมแล้วก็บอกว่านี่คือเวียดนามนี่คือกัมพูชานี่คือลาวดังนั้นข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเรื่องคนมันจึงมีอยู่ตลอดเวลา
1: เป็นเรื่องปกติธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: อยู่ที่จะยุติจะเจรจายังไงมากกว่า
0: ใช่ในยุคของการสร้างประชาคมอาเซียนอาเซียนจึงบอกว่าข้ามเรื่องเขตแดนข้ามเรื่อง border line และข้าไปสู่การเขาเรียกว่าภาวะไร้พรมแดนภาวะไร้พรมแดนของอาเซียนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปติดอยู่ตรงที่ด่านชายแดนนะครับสามารถทำให้คนใน600ล้านคนใน10ประเทศน่ะสามารถเดินทางข้ามเขตแดนกันได้ง่ายซึ่งตอนนี้เป็นผลดีต่อเรามากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะไปประเทศอย่างเช่นจะไปเวียดนามจะไปสิงคโปร์เราต้องไปขอวีซ่า
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้นะครับเกือบ10ปีมาแล้วเราไม่ต้องขอวีซ่าเรามีแค่พาสปอร์ตที่บอกว่าเราคือคนไทยเท่านั้นเราเดินทางไปไหนก็ได้นะครับแม้แต่ล่าสุดเนี่ยพม่าก็ได้พัฒนาตัวเองนะครับบอกว่าแม้ว่าเทคโนโลยีของพม่ายังไม่สามารถทำได้กับด่านทุกด่านแต่พม่าก็ทำให้นะครับว่าถ้าไทยบินไปลงสนามบินย่างกุ้งมัณฑะเลย์หรือเนปิดอนนะสามารถเข้าประเทศพม่าได้เลยบนการมีพาสปอร์ตอย่างเดียวสิ่งนี้เราเรียกว่า borderless
1: ไร้พรมแดน
0: ไร้พรมแดนทำให้ทั้งคนและสินค้าสามารถเดินทางข้ามแดนได้โดยไม่ต้องไปถูกตรวจสอบทุกจุดทุกขณะแต่ในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนการสร้างประชาคมอาเซียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ประเทศนี้ไร้เขตแดนเขตแดนยังเป็นสิ่งสำคัญของการเป็นประเทศ
1: ยังต้องมีอยู่นะ
0: ยังต้องมีเพราะว่าเขตแดนจะเป็นตัวชี้ว่าทรัพยากรทั้งบนดินใต้ดินและในอากาศเป็นของใครนะครับดังนั้นเขตแดนต้องมีแต่ความเป็นอาเซียนประชาคมอาเซียนก็คือทำอย่างไรให้ไร้พรมแดน
1: คนละส่วนกัน
0: ครับผมความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอาเซียนนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าทำไงจะรักษาความหลากหลายนี้ไว้ให้ได
1: ้
0: นะคือในโลกใบนี้มีบางประเทศนะครับทำลายความหลากหลายแล้วให้เหลือแต่หนึ่งเดียวคุณคือใครคุณคือคนพวกเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่อย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์นะครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากสิงคโปร์บอกว่าประชากรไม่ว่าท่านจะเชื้อชาติอะไรจงรักษาเชื้อชาติของท่านไว้นะครับเพราะการรักษาความเป็นเชื้อชาติของท่านการรักษาภาษาของท่านนั้นภาษาแม่ของท่านนั้นมีประโยชน์ที่จะทำให้ท่านนิดสามารถทำธุรกิจการค้าและติดต่อกับคนในประเทศต่างๆได้กว้างขึ้นถ้าเราใช้หลักการนี้มานะครับอาเซียนเนี่ยอาเซียนต้องการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายเอกภาพในความหลากหลาย
1: ค
0: ือพูดง่ายคนแตกต่างกันอะแต่ทำอะไรที่ทำให้คนเนี่ยมีความหลากหลายและแต่อยู่ร่วมกันได้ถ้าเราใช้หลักการนี้มาดูกลุ่มของอีสานใต้นะครับประเด็นของมันก็คือเรามีประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นคนเขมรและใช้ภาษาเขมรตอนนี้ธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของกัมพูชานี้กำลังเติบโตมากๆเลยนะครับเติบโตคราวนี้กลุ่มของคนที่อยู่ในอีสานใต้ซึ่งเป็นคนที่ใช้ภาษาเขมรกลุ่มที่ใช้ภาษาหลายล้านคนหากเราส่ง

0: สริมให้เยาวชนเหล่านี้นะครับที่ซึ่งเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็พูดภาษา
1: เขมรอยู่แล้ว
0: เพียงแค่เรียนภาษาเขมรที่เป็นตัวอักษรใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะติดต่อกับคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาได้ภาษาเขมรในเขตอีสานใต้กับภาษาเขมรในกัมพูชาเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันมันเหมือนภาษากรุงเทพกับภาษาพวกสุพรรณบุรีนครปฐมอะไรเงี้ย
1: ภาษาอีสานกับคนลาวพูดกันอย่างเงี้ยนะฮะ
0: มันอาจจะมีคำที่ตกค้างกันเหลื่อมล้ำกันนะครับเพราะว่ากัมพูชานี่เขาเติบโตไปพร้อมกับเส้นทางของการเป็นอาณานิคมของแบบฝรั่งเศสสไตล์วิธีการกินการอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่อีสานเนี่ยคนอีสานใต้เนี่ยก็ตกอยู่ในเขตประเทศไทยนะสไตล์การวิธีคิดการกินการอยู่ก็เป็นแบบสไตล์แบบ
1: คนเดียวกันแต่อาจจะกิ่งก้านสาขาแตกกันออกไป
0: ดังนั้นเพียงแค่เรียนภาษากัมพูชานะครับเรียนตัวอักษรเรียนการอ่านการเขียนขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เยาวชนของเราเนี่ยสามารถเปิดโลกกับกัมพูชาได้นี่เป็นความมุ่งหวังของอาเซียนนะครับอาเซียนไม่ได้บอกว่าจงมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับนั้นภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาทำงานชุดหนึ่งแต่การเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเป็นหลักการที่สำคัญของอาเซียนด้วยเช่นกัน
1: นี้ในเมื่อเราเนี่ยรู้ภาษาเขมรอยู่แล้วเรื่องของการค้าชายแดนเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี
0: ้หลังจากที่กัมพูชายุติการสู้รบกันนะครับ20กว่าปีมานี้ถือได้ว่าการค้าเพิ่มพูนอย่างมากระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับสินค้าไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดหลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชารวมทั้งหนังละครโทรทัศน์นะครับหลั่งไหลเข้าไปหมดเลยพูดง่ายว่าตลาดกัมพูชาเป็นเหมือนตลาดขนาดใหญ่ที่ไทยได้พ่วงเข้ามาด้วยนะครับมูลค่าการค้าทั้งหมดเนี่ยมันประมาณเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับมันเป็นการค้าชายแดนเนี่ย3 ใน 4นะครับการคำว่าการค้าชายแดนก็คือส่งกันผ่านด่านตามแดนเลยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือตรงตลาดลงเกลือนะตรงนั้นแหละอะไรในประเทศตลาดลงเกลือนี่ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่มีคนเนี่ยช่วยเหลือกัมพูชาในทุกด้านนะครับอาหารการกินเสื้อผ้ามากมายรวมทั้งสินค้าเสื้อผ้ามือสองจากยุโรปและญี่ปุ่นนะครับก็ลงมาที่กัมพูชากัมพูชาก็ถอยมาที่ตลาดลงเกลือคนไทยเข้าไปบริโภคสินค้าเขาเรียกว่าเสื้อผ้ามือสองนี่คือ20-30ปีที่แล้วนะครับตลาดลงเกลือเลยกลายเป็นด่านที่ใหญ่มากนะครับด่านส่งสินค้าตรงอะไรยะประเทศและปล่อยเป็นเนี่ยเป็นด่านที่สำคัญที่สุดนะครับประมาณ 70% ของสินค้าเข้าออกเน
1: ี่ยทั้งหมดเลย
0: ครับอยู่ตรงนี้แล้วด่านที่รองลงมาเนี่ยเป็นด่านที่คลองใหญ่จังหวัดตราดโอ้แล้วด่านที่3นะที่ใหญ่รองลงมาคือด่านที่จันทบุ
1: ร
0: ีชายแดนด้านไผ่ลินของกัมพูชานะครับส่วนด้านเขตอีสานใต้ด่านที่กำลังพัฒนามาเพิ่มขึ้นนะครับคือด่านช่องจอมตรงที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขตการค้าจริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในเขตของวัดสระแก้วตลาดจันทบุ
1: ร
0: ีเพราะว่าผู้คนของกัมพูชาเนี่ยอยู่รอบทะเลสาบและด้านใต้ของประเทศนะครับดังนั้นเมืองและการเจริญเติบโตอยู่เขตนี้ส่วนเขตที่เป็นชายแดนของด้านอีสานนะเป็นเขตที่มีประชากรเบาบางนะครับแต่ที่มีเยอะมากที่สุดเลยนะครับคือกับระเบิด
1: อันนี้ไม่ต้องการแต่ยังมีอยู่เยอะเลย
0: ใช่อันนี้เป็นผลจากการสู้รบเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับที่หลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงชายแดนไทยแล้วก็ฝังกับระเบิดไว้เยอะแยะเลยนะครับฝ่ายไทยเองก็ฝังไว้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากับระเบิดของใครนะครับเพราะว่าไม่ได้ระบุสัญชาติทหารเขาจะบอกว่าไปเที่ยวชายแดนเนี่ยต้องระวังนะครับให้เอาข้าวเปล่าไปนะครับกับหาเอาแถวนั้น
1: ยอมกินข้าวเปล่าดีกว่านะฮะอาจารย์ครับเวลาวันนี้หมดอีกแล้วฮะขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบคุณอาจารย์มากๆ
0: ครับ
1: กลับมาคุยกับเราสองคนได้ใหม่นะครับกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกัมพูชาเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะครับและครั้งนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL

1ช่อง BLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จุมเรียบซัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้รายการวิทยุสรานรมและรายการรอบบ้านเราของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้มาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แขกผู้รับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราในวันนี้คือคุณจันรัศมีไลที่ปรึกษาแห่งสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยค่ะจุมเรียบซัวค่ะค
1: ุ
0: ณจันรัศมีคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดได้ค่ะ
0: อุ๊ยพูดเหมือนคนไทยเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณจันรัศมีเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วก่อนที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรียนภาษาไทยจากไหนก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคือต้องขอบพระคุณสมเด็จประเทศนะคะคือได้ทุนของท่านมาเรียนประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีค่ะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลไทยด้วยที่ให้ทุนการศึกษามาเรียนค่ะนับถอยหลังก็ปีค.ศ.1999ตอนนั้นเนี่ยได้รับทุนมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาเรียนปีแรกเนี่ยที่เข้ามาก็เรียนเป็นภาษาไทย1ปีเต็มๆแบบฟูลเทอมเลยเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่กอไก่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได้พูดภาษาไทยได้บ้างค่ะถึงก็ไม่ชัดเหมือนคนไทยแต่ก็สามารถสื่อสารได้อะค่ะ
0: ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนนะคะว่าคุณจันรัศมีสามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทยค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะตำแหน่งนักการทูตที่เป็นที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตมีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะมาประจำการที่สถานทูตกัมพูชาที่เมืองไทยเนี่ยเป็นโพสต์แรกที่เข้ามานะคะก็เป็นในตำแหน่งที่ปรึกษาที่ดูแลฝ่ายการเมืองแล้วก็งานต่างๆที่เกี่ยวกับทวิภาคีกับประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของเอสกัปด้วยค่ะ
0: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาช้านานนะคะประชาชนของเราเนี่ยก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะสถานเอกอัครราชทูตได้ดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เป็นคือไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนบ้านที่เรามีพรมแดนติดกันแต่เราก็มีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างเช่นภาษาเราก็มีบางคำเราก็มีความคล้ายคลึงถึงทำให้ภาษาสามารถเรียนภาษาไทยได้เร็วอะค่ะก็ใน

0: ในสถานทูตกัมพูชาเองที่นี่เนี่ยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่สามารถทำแล้วก็กำลังจะทำเพื่อที่จะส่งเสริมการเข้ามาหาสู่กันแล้วก็การสร้างความสำคัญระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงวัฒนธรรมของไทยหรือว่าของกัมพูชาต่อประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็มีการติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอะค่ะแล้วก็จะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของนักเรียนที่นี่หรือว่าคนงานที่นี่อะค่ะก็ปีละครั้งค่ะปีนี้ก็จะมีในเดือนมีนาคมที่เราจะมีการแสดงดนตรีกัมพูชาแล้วก็จะมีการเชิญชวนคนงานเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนไทยเข้าไปชมอะค่ะก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรับรู้หรือว่าเรียนรู้ถึงประเทศกัมพูชาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นในเรื่องของการแสดงสินค้าเราก็เข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ของไทยในการที่จะเอาสินค้ากัมพูชามาแสดงแล้วก็จะให้รู้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบจับต้องได้หรือว่าสินค้าแบบการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกเขาหรือว่าคนไทยหรือว่าคนที่เข้าไปชมเนี่ยทราบว่าประเทศกัมพูชามีอะไรบ้างที่เขาสามารถไปได้แล้วก็สามารถแบบเหมือนเข้าใจมากขึ้นนะคะ
1: คนไทยชอบซื้อสินค้าอะไรจากกัมพูชาคะ
0: ก็ถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็มีหลายอย่างที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบางสินค้าที่เรารู้สึกเหมือนจะคล้ายใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของกัมพูชาที่คนไทยก็อยากจะซื้อด้วยอย่างเช่นพวกพลอยพวกผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็สามารถตัดเสื้อเป็นผ้าไหมคือมาตัดแบบของชุดของไทยได้อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเพชรพลอยอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้ค่ะแล้วก็จะมีของแบบที่ระลึกต่างๆที่บางคนเขาก็ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแผนงานในปี21ของสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยคือยังไงคะ
0: ก็แผนงานของเรานะคะจริงๆแล้วคือ1เราทำตามเราทำตามอะไรที่ผ่านมาคือยังไม่เสร็จเราก็ทำต่อไปแล้วก็แผนงานต่อไปคือเราจะทำอย่างไรอย่างเช่นในเรื่องของการเยือนระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าของผู้นำอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยปีรู้สึกจะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มีค่ะปลายเดือนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีแมนซัมออนท่านก็จะเข้ามาดูแรงงานกัมพูชาค่ะแล้วก็จะเข้ามาประมาณ2วันแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วก็จะมีต้นเดือนหน้าเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยก็จะมีสมเด็จเฮงสมรินซึ่งเป็นประธานรัฐสภารัฐสภากัมพูชาที่ท่านจะนำคณะมาเยี่ยมเยือนไทยเป็นอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีงานหลายอย่างแล้วก็งานที่สำคัญที่สุดคือเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็มีสิ่งที่เราต้องทำเร่งด่วนคือทำอย่างไรเพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออกหนังสือมีหนังสือเดินทางแล้วก็สามารถทำงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานใหม่ไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพยายามทำอย่างไรเพื่อที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกัมพูชาในฐานะที่เราเป็นนักการทูตนะคะอะไรต่างๆเราก็พยายามทำแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยที่ตอนนี้รู้สึกจะไม่รู้สึกคือได้เลื่อนเวลาในการที่สามารถให้ทีมงานของเราเนี่ยพิสูจน์สัญชาติเช่นเดียวกับการแจกพาสปอร์ตหรือว่าทำพาสปอร์ตใหม่ให้คนงานกัมพูชาเนี่ยให้ได้ทันเวลาจนถึงเดือนปลายเดือนมีนาหรือถึงเดือนมิถุนายนค่ะ
1: ค่ะกัมพูชาและไทยเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนนะคะแล้วก็ในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยสองประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมผลักดันให้อาเซียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยปีที่2015ที่ผ่านมาที่เราเข้า AAC เนี่ยค่ะก็ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียนรู้นะคะว่าตอนนี้โลกเนี่ยเปิดกว้างแล้วคือเราไม่พูดถึงพรมแดนละเราจะมีพูดถึงชายแดนละเราจะพูดว่าเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาเป็นอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะ

0: ทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้อาเซียนเนี่ยมีภาพลักษณ์มีเอมีอิมเมจที่ดีต่อโลกข้างนอกเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตอนนี้อาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างมาแรงคือคนภายนอกเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเขาจะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จในการเข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยในประเทศ10ประเทศเนี่ยที่มีความแตกต่างกันเนี่ยแล้วเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วเราทำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอาเซียนคือเราก็บอกหลายอย่างให้พวกเขาได้รับรู้อะค่ะค่ะ
1: คนกัมพูชาสนใจเรียนภาษาอาเซียนไหมคะ
0: คนกัมพูชาเองเนี่ยคิดว่าเราประชาชนนะคะเขาสนใจเรียนนอกจากภาษาอังกฤษที่เขาต้องรู้ก็มีภาษาฝรั่งเศสบางคนเขาก็เรียนภาษาฝรั่งเศสก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าเราร่วมกันเนี่ยมีประชาชน600ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหวังว่าเราจะไปทำงานที่อื่นไปทำหากินที่อื่นเนี่ยแล้วคำนึงนะแค่เนี่ยถ้าเรามันมีช่องทางหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้เรารู้ภาษาอาเซียนเนี่ยไม่ว่าภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาอะไรก็ตามเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเราแค่ทำงานเนี่ยถ้าเราอย่างรัศมีเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ภาษาไทยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็คุ้นเคยแล้วก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างไม่รู้สึกว่าเราแปลกประหลาดจากคนอื่นเราก็เข้าไปตลาดหรือว่าเข้าไปที่ไหนเราก็พูดภาษาไทยซึ่งคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบว่าเราเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคแบบอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภา
0: ค
1: หลากหลายที่เราเป็นสมาชิกร่วมกันยกตัวอย่างอย่างเช่นกรอบความร่วมมือ ACMEX หร
0: ือ
1: ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ACMEX ระดับผู้นำนะคะซึ่งก็เราก็จะผลักดันวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงให้ครบคลุมภายในปี2566นะคะ
0: ค
1: ุณรัศมีคิดว่าประชาชนชาวกัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากกรอบ ACMEX ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ACMEX เนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดมานานแล้วใช่ไหมคะก็ปีนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอด ACMEX เนี่ยคิดว่าครั้
1: งที
0: ่
1: 8
0: ใช่ค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เราเข้ามาประชุมร่วมเพื่อที่จะศึกษามาสเตอร์แพลนศึกษาอะไรต่างๆที่ประเทศไทยก็ร่างกันมานะคะก็หนูว่านะACMEX เนี่ยก็เหมือนที่พูดว่าเป็นเฟรมเวิร์คที่เราพุชEconomic เนี่ยค่ะคือถ้าคนกัมพูชากันเองไหมคือประเทศที่อยู่ในกรอบ ACMEX เนี่ยถ้าเขาเหมือนกับว่าก็ได้ประโยชน์จากเฟรมเวิร์คเนี่ยเพราะว่า Economic เนี่ยเวลาเราจะส่งเสริมให้มีการเติบโตเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะ อย่างหนึ่งอย่างเดียวในนั้นเนี่ยเราก็รู้ร่วมกันในการศึกษาทุกๆหนูว่าทุกๆเหมือนทุกด้านนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปมาด้วยการในการอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ACMEX สามารถที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนประเทศกัมพูชาคือ5ประเทศที่อยู่ในเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทราบนิดนึงนะคะ ACMEX เนี่ยมีประเทศสมาชิก5ประเทศนะคะก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2561นี้เนี่ยวิสัยทัศน์ร่วมกันก็คือว่าการส่งเสริม ความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะโดยอย่างที่1เนี่ยเราก็จะเน้นการสร้างเส้นทางที่ยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะอันที่2เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบต่างๆซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนในระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนานะคะโดยการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศสมาชิก ACMEX สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างที่คุณรัศมีบอกว่าทุกๆประเทศก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะคะอยากจะขอสอบถามคุณรัศมีในส่วนของการค้าชายแดนว่า ACMEX เนี่ยจะช่วยเรื่องการค้าชายแดนมากน้อยแค่ไหนคะ
0: รัศมีคิดว่าสมมุติในเมื่อเรามี connectivity เรามีการเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถไฟหรือว่าทางด้านบกอย่างเงี้ยทางด้านทางบกเนี่ยไอเนี้ยมันพร้อมเนี่ย

0: คือคนที่อยู่แถวชายแดนต้องได้รับผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการที่เขาเข้ามาหาสู่กันได้สะดวกเนี่ยการโฟลว์ในสินค้าต่างๆมันก็มีความง่ายขึ้นแล้วก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็เหมือนทำค้าขายด้วยกันยังมีความสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะเราอยากจะลองสอบถามคุณรัศมีถึงการใช้ชีวิตในฐานะนักการทูตในประเทศไทยนะคะคือจากที่สอบถามมาจากเพื่อนนักการทูตชาวต่างประเทศเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีคนสนใจที่จะเข้ามาประจำการเป็นอย่างมากถือว่าเป็นที่ที่มีความได้รับความนิยมในหมู่นักการทูตเป็นอย่างมากนะคะคุณรัศมีเองเข้ามาทำงานในประเทศไทยในฐานะนักการทูตเนี่ยคิดว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เข้ามาทำงานได้เข้ามาประจำการที่เมืองไทยอะค่ะคืออย่างน้อยสุดเนี่ยใกล้บ้านเราคิดถึงบ้านเรากลับไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องเราเขามาเยี่ยมเราเข้ามาทางเครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติว่าโอเคมาบ่อยมากเครื่องบินแพงมากก็มาทางบกก็ได้มันก็ถูกกว่าใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งคือคนไทยอะไม่ได้พูดอะไรคือคนไทยอะเป็นคนที่ใจดีอะค่ะแล้วก็อย่างคือเราอาจจะมาคุ้นเคยกับเมืองไทยตั้งแต่เล็กอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีอะไรก็คือไม่เคยมีปัญหากับอะไรที่แบบมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกทำไมเราไม่มีความสุขเลยทำไมคนไทยไม่ดีกับเราเลยไม่เคยมีความสุขมารู้สึกนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อนก็ดีครอบครัวของเพื่อนก็ดีจนมาทำงานก็เจอเพื่อนร่วมงานก็ดีแบบรู้จักคนที่อยู่ทำงานในกระทรวงการต่างประเทศก็เยอะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเยอะอะค่ะแล้วก็ทำให้การที่รัศมีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานทีเนี้ยเราจะไม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะเราต้องปรับตัวเราแบบไหนเราต้องทำตัวแบบไหนคือไม่คิดเลยครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะต้องมาเมืองไทยแน่ๆก็สิ่งที่คิดคือเราจะใช้ความสามารถที่เรามีเราจะใช้ภาษาที่เรามีตอนนี้ที่เราพูดได้เนี่ยช่วยอย่างไรช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรในฐานะอย่างน้อยสุดเราก็เป็นนักเรียนทุนที่เคยเรียนมาที่นี่เรียนที่นี่หนึ่งเราก็เป็นคนกัมพูชาเราก็อยากใช้ความสามารถของเราเนี่ยทำอย่างไรในหน้าที่ของเราเป็นนักการทูตเนี่ยอย่างไรที่สุดเราก็ต้องทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ไม่คำนึงว่าเราต้องอยู่แบบไหนพอเราคงไม่มีปัญหาและในเรื่องการใช้ชีวิตในเมืองไทยแต่เราจะทำแบบไหนให้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะคุณรัศมีเคยมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานพอสมควรตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งตอนนี้ทำงานอยู่ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่คุณรัศมีชอบแล้วก็อยากที่จะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ
0: ก็ประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่แบบคนไทยบางคนนะคะเพื่อนเนี่ยเขาเวลาหนูไปเที่ยวเนี่ยเขาอ่ะเอ้ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะเขาเหมือนแบบคือรัศมีเนี่ยชอบแบ็คแพ็คตอนสมัยเรียนนะคะชอบแบ็คแพ็คไปเที่ยวไปทางรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยเนี่ยมีช่องทางมีแบบการเชื่อมต่อในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือชมได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเราไปทางรถไฟเนี่ยเราลงปุ๊บเราไม่กังวลว่าแล้วเราจะไปรถไหนเราจะไปยังไงเราจะไปต่อยังไงเพื่อที่ให้ไปจุดถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยคือเราเสิร์ชอย่างเดียวว่าที่ไหนเป็น top destination ที่เราจะไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปก็มีหลายที่ที่สนใจนะคะคือที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะก็ไปเที่ยวนู่นถึงดอยอ่างขางไปเที่ยวแบบไปแม่กำปองอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสัมผัสกับอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปพาลูกอ่ะพาแม่ก็ไปดูว่าเนี่ยประเทศไทยเค้ามีหลายที่นะคะที่สามารถไปชมได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูดอกที่สวยๆเหมือนดอกซากุระอ่ะค่ะก็พาเขาไปอ่ะค่ะก็คิดว่ามีหลายที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยก็สวยค่ะแต่รัศมีจะชอบไปที่ที่คนไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็จะไปเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราได้เวลาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขอกันแบบไปยืนรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่มาก
1: เราเปลี่ยนคำถามนะคะคนไทยเองเนี่ยก็ชอบไปท่องเที่ยวกัมพูชามากแล้วก็คนไทยจำนวนมากเนี่ยก็เคยได้ไปเที่ยวชมนครวัดนครธมอันยิ่งใหญ่แล้วคุณรัศมีจะแนะนำ พี่น้องชาวไทยที่อยากจะไปเที่ยวกัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไปถึงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะเวลาพูดถึงประเทศกัมพูชาปุ๊บเขานึกถึงนครวัดนครธมต้องไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วกัมพูชาไม่ได้มีแค่นี้ค่ะ

0: ก็ตอนนี้คือคนกัมพูชาเองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะตอนนี้เราก็พยายามส่งเสริมเพื่อที่จะทำอย่างไรให้คนภายนอกเนี่ยเขารับรู้ว่าเรามีอะไรบ้างอะค่ะอย่างบางอย่างเราก็เรียนรู้จากประเทศไทยด้วยจากประเทศเพื่อนอื่นๆด้วยว่าเราควรจะส่งเสริมแบบไหนแล้วก็คือยังมีอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเยอะอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่กังปมทมที่เป็นปราสาทสมบูริกก็ยังมีทะเลทะเลอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้จักแค่จังหวัดกำปงซาวสีฮานุวิลอย่างเงี้ยถ้าคนไทยเขาจะเรียกสีฮานุวิลตอนนี้เราไม่มีแค่นี้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเขาไปสร้างเป็นบังกะโลเล็กๆแบบบังกะโลแบบแค่ประมาณ10กว่าหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแบบเป็นส่วนตัวเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะในท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณรัศมีก็ได้แนะนำถือว่าเป็น best kept secret นะคะเราอาจจะลองใช้เวลาไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาในที่คุณรัศมีแนะนำดูนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ถ้าเราพูดถึงอาหารเนี่ยความเหมือนมันก็มีความเหมือนความต่างคืออาหารไทยจะเป็นรสจัดรสเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะอาหารกัมพูชาเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดค่ะแล้วก็ส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางประเภทก็จะมีปลานิดๆอะไรเงี้ยค่ะก็สุดเป็นส่วนผสมของกัมพูชาแต่ก็มันคืออย่างสมมติว่าไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะไข่พะโล้เราก็มีไข่พะโล้ของเราด้วยแต่ไข่พะโล้ของไทยจะออกหวานหวานนิดนึงของกัมพูชาจะไม่ค่อยหวานอย่างเงี้ยค่ะก็จะอย่างยำอย่างเงี้ยค่ะยำของเราก็มีแต่จะไม่เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ
1: เป็นความเหมือนในความแตกต่างความแตกต่างในความเหมือนนะคะที่เราต้องไปลองศึกษาและทดลองเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็มีจำนวนมากจริงๆนะคะ
0: ค
1: ือพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยไหมคะแล้วก็มีสิ่งใดที่คิดว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะสนับสนุนให้พี่น้องกัมพูชาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไทยด้วยนะคะที่พี่น้องเราเข้ามาอยู่นี่มันก็คนเยอะมันก็มีปัญหาที่มีปัญหาบางคนเขาก็มีความสุขบางคนเขาอาจจะยังไม่มีความสุขพอเท่าที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่มีความสุขมากเขาคงไม่อยากจะอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วในฐานะหนูเองเป็นนักการทูตนะคะก็อยากจะฝากไปประชาชนไทยด้วยว่า อย่างไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ควรที่จะรักพวกเขาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่เขาก็คงไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากมาช่วยงานที่นี่แล้วก็ได้เงินได้กำไรเพื่อที่จะกลับไปเลี้ยงพ่อแม่เขาที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่หนูอันนี้คือส่วนตัวนะคะคือบางคนนักวิชาการหรือว่าหลายคนเนี่ยเขาอาจจะคำนึงว่าคนที่จะช่วยคนงานกัมพูชาอย่างไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีค่าจ้างที่ใช้ได้ที่แบบพอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่ากลับมองมากกว่านี้คือหนูคิดว่าโอเคค่าจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เขาควรที่จะได้รับมากกว่านี้เนี่ยการที่เขามาใช้ชีวิตที่เนี่ยหนูว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวของเขาเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยรักเขามากๆแล้วก็คิดว่าเขาช่วยคนไทยในการที่จะให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วกันเพราะว่าคือบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาคนงานเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เขาก็อะไรที่แบบปัญหาที่เขาก่อให้เกิดก็ขอให้แบบไม่คิดมากอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยเขาก็กัมพูชาสถานทูตกัมพูชาเองก็พยายามช่วยที่จะส่งเสริมช่วยที่จะบอกเขาอย่างไรให้อยู่ที่นี่แล้วเขาเคารพกฎหมายของไทยนะเขาไม่ใช่มาอยู่แบบแล้วมีก่อปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะพี่น้องชาวกัมพูชาและพี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะเรามาช่วยกันแบ่งปันความรักความเมตตาระหว่างกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียนของเรานะคะ

0: คำถามสุดท้ายที่อยากจะสอบถามนะคะคืออยากจะให้คุณรัศมีเนี่ยเล่าเรื่องราวสนุกๆจากประสบการณ์ทำงานในฐานะนักการทูตในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะมองว่านักการทูตเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในละครนะคะจริงๆแล้วในชีวิตจริงการเป็นนักการทูตเนี่ยทำอะไรคะมันแตกต่างกับในละครไหมคะ
1: จริงๆแล้วคำว่านักการทูตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนักการทูตไม่มีอะไรหรอกตอนเย็นก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กินไวน์กินเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีอะไรหรอกเขาก็มาโพสต์ไปข้างนอกก็ได้เงินเดือนก็เยอะไม่เห็นจะทำอะไรเลยจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกวันอ่ะเยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินมาคือเหมือนเราถือธงชาติประเทศเราคือเราต้องทำอย่างไรในตัวของเราไม่ใช่เราละตอนนี้เราเหมือนเป็นชาติเราละเข้ามาแล้วก็เรามาอยู่ในอีกประเทศนึงอ่ะแล้วในฐานะการทูตเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้สองประเทศเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการค้าพาณิชย์การลงทุนการท่องเที่ยวอะไรที่ทุกอย่างค่ะทุกด้านเลยนะคะที่แบบคือพวกเราต้องมีการประชุมมีการคุยกันหารือกันเพื่อที่จะทำอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วคือเราต้องให้มีความเท่าเทียมแล้วก็อย่างสมมติว่าการค้าอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เหมือนกับว่านำเข้าสินค้าของไทยเนี่ยมากในฐานะที่เราส่งออกสินค้าเราก็ไม่ยังไม่สมดุลอย่างเงี้ยผู้นำทั้งสองประเทศพยายามหารือกันพยายามคุยกันไทยจะช่วยกัมพูชาอย่างไรแล้วกัมพูชาเองก็เรียนรู้กับไทยอย่างไรเพื่อที่จะเราให้การค้าให้มันสมดุลอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนะคะไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆอะค่ะแล้วก็แบบอย่างมาอยู่ที่นี่คนงานที่นี่ก็เยอะแล้วก็ปัญหาก็มีเยอะด้วยเราทำอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมีหลายอย่างมากที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือการที่เขาไปหาสู่กันพบปะกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปกินวายกินอะไรอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอเรียนถามคุณรัศมีจะฝากช่องทางการประชาสัมพันธ์ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตผ่านทางวิทยุสารานรมได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้โอกาสให้เราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ก็คนคือก่อนตอนแรกเนี่ยประชาสัมพันธ์ไปที่คนงานกัมพูชาถ้าเขาคงฟังภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวจะมีภาษาขมแอร์อยู่ข้างล่างด้วยค่ะว่าเขาสามารถติดต่อที่มาสารทูตนะคะ Facebook ของสารทูต Royal Embassy of Cambodia นะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรข้างล่างนะคะก็สามารถมีปัญหาอะไรก็อย่างเช่นนายจ้างอย่างเงี้ยค่ะพบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากคนงานอย่างเงี้ยก็สามารถโทรมาสถานทูตโดยตรงได้หรือว่าเข้ามาติดต่อสารทูตที่อยู่ถนนประชาอุทิศอะค่ะก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่อยู่เต็มๆนะคะก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะสำหรับช่องทางการติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาท่านก็จะเห็นอยู่บนจอแล้วนะคะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุสารานรม AM 1575 MHz หรือช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือว่า Facebook ของวิทยุสารานรมได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้วิทยุสารานรมและรายการรอบบ้านเราต้องขอบพระคุณคุณจันรัศมีนะคะเป็นอย่างมากที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทำรายการรอบบ้านเราฉบับปฐมฤกษ์รูปแบบใหม่ในสถานเอกอัครราชทูตในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของนักการทูตจากนักการทูตตัวจริงได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงซึ่งเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากค่ะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสารานรมค่ะขอบพระคุณค่ะ อกุญจรัญ

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: เอาละเหลือเก็บข้อมูลอีกสักประเทศการบ้านปิดเทอมของเนซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ปิ๊บปิ๊บยินดีด้วยยินดีด้วย
1: งั้นคอมมี่เลือกประเทศต่อไปที่เนซ่าจะไปเก็บข้อมูลกันได้เลย
2: ปิ๊บปิ๊บรับทราบรับทราบปิ๊บปิ๊บกำหนดเป้าหมาย

0: ว้าวยานอวกาศละไอ้เฮ้ยถึงสักทีแม้ประเทศนี้อากาศร้อนจังยืดเส้นยืดสายสักหน่อย1 2 1 2สวัสดีเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอ่ะมาทำอะไรที่นี่เหรอนายเป็นคนของประเทศนี้อย่างงั้นเหรอคะ
1: ใช่แล้วผมชื่อตะวันที่เนี่ยเป็นสวนหลังบ้านของผมเอง
0: ฮะจริงดิขอโทษจริงๆนะคะที่เนซ่าเอายานมาจอดโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนเสียมารยาทจริงๆเลยนะเราชื่อเนซ่าค่ะกำลังอยู่ระหว่างเดินทางเก็บข้อมูลประเทศต่างๆเพื่อทำรายงานการบ้านตอนปิดเทอมเนี่ยเนซ่าเดินทางมาหลายประเทศแล้วนะที่เนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายพอดีเลยแหละ
1: จริงเหรออุ้ยน่าสนุกจังเลยอ่ะผมยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับเนซ่าเก่งจังเลยเดินทางไปไหนมาไหนตั้งหลายประเทศแน
0: ่ ใช่แล้วค่ะเนซ่าเดินทางเก็บข้อมูลมาหลายประเทศแล้วเจอเรื่องสนุกเจ๋งๆมาเยอะเลยล่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนี่เธอเดินทางไปประเทศไหนมาบ้างแล้วหรอ
0: ก็มีอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่า
1: ฟิลิปปินส์พม่ามาเลเซียเวียดนามบรูไนกัมพูชาลาวสิงคโปร์อินโดนีเซียจริงเหรออุ้ยอย่างเงี้ยถ้ารวมประเทศไทยนี้ด้วยเธอก็ไปมาทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ววะดิ
0: อาเซียนอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: อ้าวมีเธอมารู้จักอาเซียนอย่างนั้นหรอได้ยินชื่อประเทศที่เธอเดินทางผ่านมาผมก็นึกว่าเธอรู้จักซะอีกอะ
0: เนซ่าไม่รู้จักอาเซียนหรอกก็เนซ่าเพิ่งเคยมาที่ดาวนี้นี่นาตะวันนะช่วยบอกเนซ่าหน่อยสิคะว่าอาเซียนน่ะคืออะไร
1: ได้เลยตะวันจะอธิบายให้ฟังเองว่าอาเซียนน่ะคืออะไรก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นคำย่อนะครับย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations แปลเป็นไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนั้นเหรอคะ
1: คืองี้นะเนซ่าพื้นที่ต่างๆบนโลกที่เนซ่ากำลังอยู่เนี่ยเราแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆครับเช่นทวีปอเมริกาทวีปยุโรปแล้วทวีปเอเชียประเทศไทยของเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละครับแต่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเราจึงเรียกประเทศที่อยู่แถบนี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เนซ่าไปเก็บข้อมูลมาแล้วนั่นแหละครับสรุปว่าอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกยังไงล่ะครับซึ่งการรวมกลุ่มกันของประเทศในซีกโลกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับเช่นในกลุ่มยุโรปก็มี EU หรือสหภาพยุโรปยังไงล่ะครับ
0: จริงด้วยถ้าดูจากแผนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีขนาดเล็กและเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าร่วมมือกันย่อมสามารถต่อรองเรื่องต่างๆกับประเทศอื่นๆได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะคะ
1: ใช่แล้วครับเนซ่าเนี่ยเข้าใจเร็วจังเลยอ่ะ
0: แน่นอนค่ะเนซ่าน่ะเป็นนักเรียนดีเด่นเชียวนะ
1: งั้นเรากลับมาที่เรื่องอาเซียนกันต่อนะครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510นู่นเนซ่ายังไม่เกิดเลยใช่ไหมตะวันก็เหมือนกันนะโดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้งรวม5ประเทศด้วยกันก็คือประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยครับถ้าจะบอกให้ละเอียดก็คือในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ซึ่งก็มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปฏิญญากรุงเทพที่พระราชวังสรานรมในประเทศไทยนี่เองล่ะครับถือเป็นการก่อตั้งอาเซียนดังนั้นวันที่8สิงหาคมจึงถือเป็นวันอาเซียนด้วยนะครับ
0: ปฏิญญาอาเซียนปฏิญญากรุงเทพปฏิญญาเนี่ยคืออะไรอย่างนั้นเหรอคะ
1: โอ้โหถ้าจะให้อธิบายละเอียดขนาดเนี้ยตะวันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตะวันจะใช้ตัวช่วยนะนี่ไงตัวช่วยของตะวันเดี๋ยวผมจะลองหาความหมายของคำว่าปฏิญญาอธิบายง่ายๆนะครับปฏิญญาก็คือการให้สัญญาระหว่างกันนั่นแหละปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพ ก็คือการให้สัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อตกลงในหลักการเบื้องต้นในการก่อตั้งอาเซียนขึ้นมายังไงล่ะครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: ซึ่งในตอนที่ก่อตั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมในการก่อตั้ง5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้งทั้ง5ประเทศ
0: เอ๊เมื่อกี้ที่นับดูอาเซียนมี10ประเทศไม่ใช่หรอคะ
1: แหมความจำดีจังเลยนะเนซ่าผมนึกว่าลืมไปซะแล้วอ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับในตอนแรกที่ก่อตั้งอาเซียนมีประเทศสมาชิกแค่5ประเทศแล้วหลังจากนั้นจึงมีประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเข้าร่วมเพิ่มได้แก
2: ่ประเทศบรูไนดารุสซาลามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่8มกราคมพุทธศักราช2527ประเทศเวียดนามมาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ประเทศลาวและพม่ามาเข้าเป็นสมาชิกในวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2540และสุดท้ายคือประเทศกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542จนปัจจุบันอาเซียนจึงมีสมาชิก10ประเทศและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
0: ที่เนี่ยเนซ่าเคยไปมาด้วยล่ะที่แท้ก็เป็นสถานที่สำคัญนี่เองอ่ะนี่ตะวันถ้าเกิดมีประเทศสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยข้อตกลงที่ทำไว้ตอนแรกๆจะไม่มีปัญหา
1: เพราะอย่างนั้นถึงมีการออกกฎบัตรอาเซียนยังไงแล้วครับ
0: กฎบัตรอาเซียนเหรอ
1: ใช่แล้วครับกฎบัตรอาเซียนก็คือร่างสนธิสัญญาที่เป็นเหมือนกับกฎข้อบังคับในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดซึ่งการทำงานตามกฎที่กำหนดเอาไว้นี่เองทำให้อาเซียนมีโครงสร้างและแผนการทำงานที่ชัดเจนทำให้เป้าหมายในการล้อมรวมประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะครับ
2: กฎบัตรอาเซียนได้ถูกประกาศใช้ในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551ในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนนี้ทำให้อาเซียนมีฐานะกลายเป็นนิติบุคคลซึ่งภายในกฎบัตรอาเซียนยังครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมมือเพื่อความมั่นคงในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและการเมืองความมั่นคง
0: แล้วอาเซียนที่มีทั้งประวัติแล้วก็เรื่องราวขนาดเนี้ยมีสัญลักษณ์ประจำอาเซียนหรือเปล่าวะคะ
1: มีสิครับแถมยังถูกระบุเอาไว้ในกฎบัตรอาเซียนเลยด้วยนี่ไงครับนี่คือธงอาเซียนครับที่เห็นอยู่ตรงกลางก็คือรูปรวงข้าวที่มัดรวมกันซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนที่รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ทั้งหมดนั่นเป็นสีสำคัญที่มาจากธงชาติของประเทศสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่อไปนี้ครับสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองครับธงอาเซียนกับสัญลักษณ์อาเซียนจะต่างกันเล็กน้อยโดยธงอาเซียนจะเป็นสัญลักษณ์อาเซียนในวงกลมสีขาวบนผืนผ้าสีน้ำเงินส่วนสัญลักษณ์อาเซียนนั้นจะแทนพื้นสีน้ำเงินด้วยวงกลมสีน้ำเงินนอกวงกลมสีขาวและมีตัวอักษรอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใต้รูปรวงข้าวซึ่งภาษาอังกฤษก็ถือเป็นภาษาทางการของอาเซียนด้วยเพราะในประเทศสมาชิกของอาเซียนส่วนใหญ่ต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเองจึงใช้ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นภาษาทางการครับนอกจากนี้อาเซียนยังมีคำขวัญด้วยนะครับก็คือ One Vision One Identity One Community ซึ่งแปลว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมซึ่งความหมายของมันก็แสดงถึงทั้งลักษณะและเป้าหมายจุดประสงค์ของอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลยละครับ
0: เอ๋ประชาคมหมายถึงอะไรเหรอคะตะวัน
1: อ๋อผมหมายถึงประชาคมอาเซียนนะครับเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของอาเซียนนะครับคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะถ้าจะเปรียบประชาคมอาเซียนก็เหมือนหมู่บ้านที่แต่ละหมู่บ้านก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนก็คือการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นสังคมเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันนั่นแหละครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงหรอข้อดีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็คือทำให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกขึ้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบก็คือแต่เดิมความร่วมมือระหว่างอาเซียนก็เหมือนกับการร่วมมือระหว่างบริษัทซึ่งการติดต่อต้องใช้เครื่องยนต์แต่ถ้าร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนความสัมพันธ์ของเราก็เหมือนบ้านข้างๆกันที่แค่เดินไปมาหาสู่กันได้แล้วยังไงล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะครับทำให้ฐานการผลิตต่างๆมากขึ้นช่วยลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆป้องกันการขัดแย้งกันเป็นต้นโอ้โหและอย่างเงี้ยจะเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่กันล่ะคะตอนแรกอาเซียนก็มีการตกลงกันว่าจะเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช2563แต่เพราะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้มีการตกลงกันใหม่เป็นปีพุทธศักราช2558แทนครับโอ้โหก็ใกล้แล้วนะสิคะอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไงกันเหรอคะในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนน่ะสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือภาษาที่ใช้ร่วมกันยังไงล่ะครับเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษาก็คงไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเขาเลยกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นประชาคมเมื่อไหร่การที่เราจะเข้าพบปะกับคนชาติอื่นๆก็มีมากขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันด้วยยังไงล่ะครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดอีกด้วยอ่ะใช่เลยครับทุกวันตะวันยังต้องทบทวนภาษาอังกฤษเป็นประจำเลยด้วยล่ะครับแหมเตรียมพร้อมดีจังเลยนะตะวันเนี่ยนั่นแหละอาเซียนก็เป็นอย่างนี้แหละครับน่าสนใจมากเลยอ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าประเทศที่เนซ่าเดินทางมาเก็บข้อมูลจะมีความเกี่ยวพันกันแบบนี้ด้วยอ่ะคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยเนซ่าจะต้องเอาไปเพิ่มเติมประกอบในรายงานซะแล้วนี่ๆตะวันเดี๋ยวเนซ่าขอให้ตะวันเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยได้ไหมอ่ะ
3: โอ้ได้สิครับผมจะพาเที่ยวด้วยเลยนะแต่วันนี้เริ่มมืดแล้วเอาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
0: ได้สิคะเนซ่าเป็นคนมารบกวนตะวันก็ต้องเอาตามสะดวกเธออยู่แล้ว
3: แล้วคืนนี้เธอจะพักที่ไหนอ่ะจะจอดยานในสวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ของตะวันกลับมาก็ตกใจแย่เลยอ
0: ่
3: ะ
0: ไม่ต้องห่วงค่ะยานของเนซ่าสามารถล่องหนได้ด้วยนะแค่เนี้ยก็ไม่มีใครเห็นแล้วล่ะ
3: โอ้โหจริงด้วยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเนซ่า
0: ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะตะวัน

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการพลันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทย

ในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. I don't work on Saturdays and Sundays though.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So, what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
0: Bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ๋อเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเวลาถือว่าเป็นของมีค่าเมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่ให้มีค่าที่สุดนะคะอ้าวงงละสิคะคงกำลังสงสัยว่าวันนี้หงจะมาไม้ไหนอย่างงค่ะซินเจ๋อเวียดนามวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเวลาค่ะแต่จะเป็นเวลาแบบไหนเวลาอะไรเวลาของใครต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งเจ้าควีวีบักักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมนายจุงตาแสหอกเวแก๊กฮอยเซอร์จองเตียงเวียดวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลาในภาษาเวียดนามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการถามเวลาในภาษาเวียดนามเราสามารถถามได้2รูปแบบนะครับคือรูปแบบสั้นและรูปแบบยาวนะครับซึ่งมีรูปประโยคตามนี้เลยนะฮะรูปแบบยาวนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์แปลว่าตอนนี้ลาแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะเหมยเซอร์แปลว่ากี่โมงเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถามเบยเซอร์หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาจินเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบนึงคือรูปแบบสั้นนะครับคือเหมยเซอร์โซยเหมยเซอร์โซยเหมยแปลว่ากี่เซอร์แปลว่าโมงโซยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเซอร์โซย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์เบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเซอร์นำเลยเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเหมยเซอร์โซยเหมยเซอร์โซยกี่โมงแล้วนะครับตามเซอร์โซยตามเซอร์โซย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยแองซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเซอร์ลาเหมยเซอร์อะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเซอร์ลาเมยโหมดเซอร์อะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับ

เอ๋ยเจ๋อโจยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยไฮเจ๋อโจยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าบ่ายเซอร์ก็คือ7โมงหรือบ่ายเซอร์ดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเซอร์ตามเซอร์ตามคือ8เซอร์คือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเซอร์ดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเซอร์หรือจินเซอร์ดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเซอร์เหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเซอร์เหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนัมเซอร์เหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนัมเซอร์เหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเซอร์เหมื่อยจินฟุตหรือเสาเซอร์เหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเซอร์เสือยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมื่อยเซอร์บาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเซอร์บาเมยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมื่อยเซอร์เสือยเมื่อยเซอร์เสือยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเซอร์บาเมยฟุตหรือเมื่อยไฮเซอร์เสือยแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับ6นาฬิกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเซอร์โบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเซอร์แกมเมยลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเซอร์นำเมยฟุตนะฮะหรือตามเซอร์แกมเมยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเซอร์นำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเซอร์แกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเซอร์นะครับคำว่าเซอร์ในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบุ่ยสางนะครับบุ่ยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบุ่ยเจือบุ่ยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบ่วยเจียวบ่วยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบ่วยโตยบ่วยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบ่วยเดมนะครับบ่วยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไง

นะฮะ bây giờ là 6 giờ sáng bây giờ là 6 giờ sáng ตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้า6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะ bây giờ là 5 giờ chiều bây giờ là 5 giờ chiều ตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะ bây giờ là 8 giờ tối ดูดีๆตัวอย่างนี้ bây giờ là 8 giờ tối ตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่ม8 giờ นะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกัน bây giờ là 10 giờ đêm bây giờ là 10 giờ đêm นะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายโมดเซอร์ไฮเซอร์บาเซอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบย์เซอร์แปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเซอร์คำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเซอร์เจือเที่ยงคืนคือเมื่อยไฮเซอร์เดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเจยลุกเหมยเจอร์นะครับเอาประธานวาข้างหน้าตามด้วยกริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเจอร์นะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเจยลุกเหมยเจอร์แปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเซอร์นะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเซอร์นะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเซอร์นะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเซอร์นะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเซยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัดเดิลลามเวียกลุกเหมยเซอร์นะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัดเดิลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเซอร์กี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับTôi bắt đầu làm

việc lúc 8 giờ sáng นะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทซุกลุกเหมยเจอนะฮะพี่ไปเติบเทซุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทซุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถื่องงูลุกเหมยเจอองเถื่องงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถื่องไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถื่องงูเจอลุกเหมยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเหมยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงจังแดงจังแปลงฟันเจือหมัดเจือหมัดล้างหน้าต่ำตำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญญาเวญญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนียวอันเหนียวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าทีวีนะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่อจุดๆเด่นนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่อแปลว่าตั้งแต่เด่นแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นๆ นะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่อจินเจอเด่นเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่อ3เจอเจ๋ยเดนเหมยเสาเจอเจ๋ยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่อ3เจอโตยเดนเหมยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่นตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดๆๆเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายก่อนนะครับด่าจุดๆๆเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวทีวีเจือแองด่ามัวทีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโอยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโอยโตยมัวทีวีโอยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับ
หกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะ rồi em đăng ký học tiếng Việt rồi ạ นะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนาม

0: เจือแอมด๋าอันโต๋ยเจือนะครับเราสามารถละคําว่าด๋าได้นะฮะอันสาคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโต๋ยคือกินข้าวค่ํานั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโจยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโต๋ยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโต๋ยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือไดเอทนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: ซินโหลยแอมเบยเซอร์ลับเมยเซอร์โซย
2: เบยเซอร์ลับเมยเซอร์สางจิก่อสี่คงอ่ะ
1: จิดาแห่นบานดีอันเกิมลุกเหมยไฮเสอเจือ
2: ก่อนไฮเตียงเหนือมา
1: เวิง
2: เหนียวเถจีก่อเถดีมัวแซกเวแอมเหี่ยวแซกหมดจุดเดือกคงอ่ะ
1: เดือกจื้อดีล้วนแ
2: หนเวิงอ่ะ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนละกันนะฮะชื่อภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดเงวียนด่านนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดเงวียนด่าน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกรามกราคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ะจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงกันเลย
4: นะครับ
3: ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
4: จีนใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ผู้ใหญ่ใช่มั้ย
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทำเขาเรียกว่าทำแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทำเฉพาะวันเต๊ะวันตรุษเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้อง

0: ต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10 ชั่วโมงเลยนะฮะ
1: โห
0: นานมาก
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
1: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมะจ่างหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งหนึ่งก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
1: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
0: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
1: คือต้องดีทุกอย่าง
0: ดีทุกอย่างฮะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
1: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
0: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
1: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
0: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทําให้คนอื่นเค้าคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
1: ค่ะ
0: ครับนอกจากนั้นที่สําคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะกลายกัน
1: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
0: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตรุษเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองร้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตรุษเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
1: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
0: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ดใช
0: ่ส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้านครับ
1: ค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของจื้อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับแบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการจะมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great. I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: Every frame of the film is a memory of its era. And every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suwana, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, live in their roles.
7: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
8: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
7: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
9: พี่ว่าความงดงาม
10: ความงดงาม
9: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
7: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
11: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำ เรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
10: ครับ
11: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
7: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
12: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: From our conversation today we've clearly seen that the Sharma Toyness isn't far away. It's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate.

0: เรื่องทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟารีดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่านะคะผ่านตำนานที่มาจากพงศาวดารนะคะจากเรื่องวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้หยิบยกเรื่องราวจากพงศาวดารนะคะที่สำคัญมาสร้างเป็นงานเขียนนะคะที่เป็นภาพวาดแล้วก็แต่ละภาพวาดก็จะมีโครงประกอบภาพวาดเป็นการอธิบายเรื่องราวในภาพนั้นๆนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ภาพลำดับที่10ไปเรียบร้อยแล้วก็คือภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่กล่าวถึงวีรสตรีท่านหนึ่งนะคะที่มีความเสียสละตนเองเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศาวดารแต่ว่าเราจะศึกษาในเรื่องของการใช้ภาษาที่เล่าเรื่องผ่านภาพที่10นั่นเองค่ะกับชั่วโมงเรียนรู้เรื่องเล่าผ่านโครงภาพพระราชพงศาวดารค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องพูดอธิบายคุณค่าวรรณศิลป์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้าง2นะคะเขียนสรุปคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างแล้วก็บอกประโยชน์ของการใช้ภาษาเชิงวรรณศิลป์จากบทประพันธ์ของภาพที่10ได้นะคะก็คือภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือกิจกรรมเล่าขานพงศาวดารไทยนะคะภาพที่10นะคะภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะกิจกรรมนี้นะคะเล่าขานเรื่องราวพงศาวดารภาพที่10นะคะคุณครูก็จะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการเล่าเรื่องราวภาพที่10ว่ามีเรื่องราวเป็นอย่างไรจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ถอดคำประพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะหน้าชั้นเรียนเพื่อมาเล่าขานเรื่องราวพงศาวดารภาพที่10ภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ยืนไม่ต้องเรียงก็ได้ค่ะใครมาก่อนก็ยืนก่อนได้เลยค่ะกลุ่มที่6ค่ะเริ่มเรื่องเล่าขานพงศาวดารไทยนักเรียนต้นทางจะเป็นผู้เล่าให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะเรื่องราวเริ่มต้นจากอะไรคะนักเรียนใครได้ก่อนเริ่มต้นจากอะไรคะสราวุธ
3: ครับท้าวบุเรงนองซึ่งเป็นเจ้าเมืองของพม่าครับซึ่งเล็งเห็นเมืองอยุธยาครับเลยเลือกที่จะเข้ามาสู้รบและยกทัพมาจำนวน 300,000 คนครับซึ่งขณะนั้นพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิเป็นเจ้าเมืองของอยุธยาครับก็เลยเล็งเห็นว่าพม่าจะมีการออกมาสู้รบเลยเลือกที่จะออกไปตั้งหลักก่อน
2: ค่ะเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นต่อคะเมื่อบุเรงนองยกกองทัพจำนวนมากกองทัพในของบุเรงนองเนี่ยมีทั้งพม่ามีทั้งมอญรวมแล้ว 300,000 คนเป็นกองทัพที่เข้มแข็งมากพอหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะมีใครต่อได้บ้างต่อได้เลยค่ะ
4: พระมหากษัตริย์ของอยุธยาเล็งเห็นว่าแบบพระเจ้าบุเรงนองจะทำการสู้รบครับเขาเลยจัดเตรียมกองทัพเพื่อที่จะทำการสู้รบครับ
2: ค่ะชื่ออะไรคะกษัตริย์ของไทยเราสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นต่อคะพอพระมหาจักรพรรดิทราบข่าวแล้วก็ได้เตรียมกองกำลังไพร่พลไปตั้งกลางสนามรบเพื่อที่จะทำการสู้รบใช่ไหมคะแล้วอย่างไรต่อคะสิทธิโชต เกิดเหตุการณ์อะไรต่อก็คือเหตุการณ์ที่ใครคะกล่าวถึงพระสุริโยไทยค่ะพระสุริโยไทยว่าอย่างไรบ้าง
3: เมื่อพระสุริโยไทยได้ทราบว่าพระจักรพรรดิไปออกรบ
2: ค่ะแล้วอย่างไร
3: พระสุริโยไทยก็เลยควบช้างเข้าไป
2: ก่อนควบช้างพระสุริโยไทยมาอะไรคะพระสุริโยไทยแต่งตัวอย่างไร
3: แต่งตัวออกรบเหมือนผู้ชายคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็ควบช้างเข้าไปในขบวนใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วอย่างไรต่อคะหลังจากนั้นอย่างไรต่อเป็นกล่าวถึงกองกำลังที่เป็นยังไงคะ
5: ช้างของทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันค่ะแต่ว่าช้างของพระมหาจักรพรรดิเสียท่าค่ะหันหลังให้พระสุริโยไทยจึงเข้าไปช่วยค่ะ
2: กองทัพของพม่ามีบุเรงนองและมีพระเจ้าแปรใช่ไหมคะช้างของพระเจ้าแปรก็ทำให้ประจันหน้ากับช้างของสมเด็จพระสุริโยไทยแล้วก็ทำไมคะ
6: พระเจ้าแปรได้ฟัน
2: พระเจ้าแปรก็ได้ใช้ง้าวฟันพระสุริโยไทยทำให้พระสุริโยไทยสิ้นพระชนบนคอช้างนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆตัวแทนด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเล่าขานพงศาวดารไทยภาพที่10นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะค่ะถามจากบทประพันธ์ที่นักเรียนได้ถอดความไปจากชั่วโมงที่มานะคะมีบทประพันธ์ที่ว่าบูเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา 30,000 แห่ถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคารานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาบทประพันธ์นี้นะคะแล้วคิดว่าบทประพันธ์นี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วเกิดจินตภาพก็คือเกิดภาพในจินตนาการของนักเรียนเนี่ยเป็นภาพใดให้เวลา30วินาทีเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการตอบคำถามบทนี้นักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่ออ่านบทประพันธ์นี้แล้วนักเรียนปลายทางเกิดภาพอะไรในจินตนาการของนักเรียนบ้างเกิดภาพไหมคะเกิดภาพประกรณ์คะเกิดภาพอะไรคะเมื่อประกรณ์อ่านบทประพันธ์บทนี้
7: เกิดภาพไปบูเรงนองครับนำกองทัพพม่าไปตีเมืองอยุธยาครับ
2: ค่ะกองทัพที่เป็นอย่างไรคะภาพที่ประกรณ์เห็น
7: ขี่ช้างครับ
2: ภาพที่ขี่ช้างกองทัพที่ขี่ช้างใช่ค่ะกองทัพขี่ช้างกองทัพมหึมาหรือเล็กน้อย
7: มหึมาครับ
2: มหึมาใหญ่ยังไงคะกี่คนในกองทัพ
7: 300,000 คน
2: 300,000 คนแสดงให้เห็นถึงภาพของกองทัพอันยิ่งใหญ่ใช่หรือไม
7: ่ครับ
2: ค่ะปรบมือให้กับประกรณ์ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะถามนักเรียนว่านักเรียนเคยอ่านนิทานบทกวีเรื่องสั้นนิยายแล้วเกิดภาพเกิดจินตนาการหรือไม่นักเรียนทุกๆคนเลยค่ะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเวลานักเรียนอ่านงานเขียนไม่ว่าจะเป็นบทร้อยแก้วหรือบทร้อยกรองนะคะที่เป็นนิทานบทกวีเรื่องสั้นนิยายแล้วเกิดภาพจินตนาการหรือไม่หรือไม่คะตัวแทนนักเรียนต้นทางมีไหมคะมีจากกลุ่มที่5นะคะเคยไหมคะ
8: เคยค่ะ
2: เกิดภาพอะไรบ้างคะ
8: เป็นภาพวิวทิวทัศน์ในนิทานค่ะ
2: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะก็เกิดภาพหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะไม่เพียงแต่เกิดภาพนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนอาจจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องงานเขียนนั้นด้วยนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมบทประพันธ์สร้างจินตภาพนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีบทบาทที่แตกต่างกันก็คือ3กลุ่มจะเป็นผู้ที่อ่านบทประพันธ์แล้ววาดภาพจากบทประพันธ์แล้วก็อีก3กลุ่มจะเป็นผู้ทายว่าบทประพันธ์ที่เพื่อนวาดเนี่ยรูปที่เพื่อนวาดตรงกับบทประพันธ์ใดในเรื่องพระ สุริโยไทยขาดคอช้างนะคะกลุ่มที่จะได้รับบทประพันธ์นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนจะวาดภาพจากที่เพื่อนอ่านบทประพันธ์แล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นภาพใดเขาก็จะวาดออกมาแล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่6ก็จะเป็นผู้ถ่ายนะคะบทประพันธ์ก็จะอยู่ในใบงานของนักเรียนสามารถดูบทประพันธ์ได้นะคะพร้อมไหมคะ

0: กิจกรรมบทประพันธ์สร้างจินตภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่เป็นตัวแทนในการวาดภาพจากบทประพันธ์ที่ได้แล้วก็โชว์ภาพให้กับเพื่อนๆกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ได้ถ่ายนะคะจะเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนนะคะโชว์ภาพให้เพื่อนกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ถ่ายได้เลยค่ะว่าเป็นภาพใดเพื่อนกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ดูนะคะแล้วทายว่าจากบทประพันธ์บทใดกลุ่มที่5ตอบได้กลุ่มที่5คิดว่าจากกลุ่มที่2โชว์ภาพเป็นบทใดคะ
1: บุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแก้วมอนม่านประมวลมา300,000แฮถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นครา
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะประมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะต่อไปภาพต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ให้เพื่อนดูภาพจากบทประพันธ์ได้เลยค่ะเป็นภาพจากเหตุการณ์บทใดคะที่เราได้ร่วมกันถอดคำประพันธ์ไปแล้วกลุ่มที่6ได้ไหมคะเป็นภาพจากบทใดกลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่6ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นบทใดคะ
2: เป็นบทของพลไก่กองหน้าก
0: องหน้าเร้าโรมรันกันเทยใช่หรือไม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับแล้วก็อะไรต่อคะ
2: ช้างพระเจ้าแปรประจัน
0: โคตไท
2: ยสารทรงสวด
0: สารทรงสวดเซผันหลังเล่นเตลิดแฮใช่ไหมคะบทนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่3ถูกต้องประมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่1นะคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพจากบทประพันธ์ใดกลุ่มที่4ตอบได
3: ้ขุนมอนล่อนง้าวฟาดชาจะขาดแร่งตาอุระ
0: ตามอุระ
3: ลุกดิ้น
0: ค่ะ
3: โอรสรีบกั้นพระ
0: รีบกั้นพระศพสู่นครแฮบทนี้ใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่1ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าบทประพันธ์จากภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่แต่งด้วยโครงจำนวนแค่6บทแต่ทำให้เกิดภาพในจินตนาการของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาษาในรูปแบบบทประพันธ์ร้อยกรองก็สามารถสร้างเรื่องราวแล้วก็ทำให้เราทราบเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะก็จะเป็นจุดเด่นของวรรณศิลป์ของบทประพันธ์ภาพที่10นั่นเองค่ะคำถามชวนคิดนะคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจากบทประพันธ์ที่คุณครูยกมาให้ในวรรคยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมาแล้วก็วรรคถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นครา จุดเด่นของบทประพันธ์ข้างต้นนี้นักเรียนคิดว่ามีจุดเด่นอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรคะคิดว่ายกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมาถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคราจุดเด่นอย่างไรคะสัมผัสเมื่อกี้ทุกครูได้ยินเมื่อสักครู่จากกลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดว่าจุดเด่นของบทประพันธ์นี้คืออะไรคะสัมผัสสัมผัสอะไรสัมผัสคำที่เรียกว่าสัมผัสพยัญชนะถูกต้องไหมคะสังเกตได้จากมอนม่านประมวลมาก็คือพยัญชนะมอม้านั่นเองนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือเวลาที่เราอ่านวรรณคดีหรืออ่านบทประพันธ์อะไรก็ตามนะคะเราก็จะสามารถวิเคราะห์วรรณศิลป์ของผู้เขียนนะคะที่เขียนมาสื่อผู้อ่านอย่างเราได้

นะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องวิเคราะห์วรรณศิลป์ของโครงภาพพระสุริโยไทยค่ะคอช้างนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจับสลากบทประพันธ์และวิเคราะห์วรรณศิลป์

ุ่มช่วยการวิเคราะห์นั่นเองค่ะก็จะมีบทที่1นะคะตั้งแต่บทที่1เลยจนถึงบทที่6นะคะจะได้กลุ่มละ1บทนั่นเองค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

การวิเคราะห์วรรณศิลป์ของภาพที่10ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้บทประพันธ์1บทประพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะวิเคราะห์วรรณศิลป์โครงภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเราจะมาเริ่มกันที่บทที่1เลยนะคะก็คือบุเรงนองนามเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา30,000แห่ถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคารากลุ่มที่ได้บทประพันธ์บทนี้ก็คือกลุ่มที่3วิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะ

0: ได้ว่าอย่างไรบ้างคะกลุ่มที่3
1: วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์1เห็นภาพของบทถึงแม้จะมีคำไม่มากแต่สามารถเห็นภาพได้คือภาพการยกทัพของบุเรนองมีคน 300,000 คน 2. มีการสัมผัสของพยัญชนะที่สวยงามคือพยัญชนะตัวมอคำว่ามอนมาน
0: ม่าน
1: มอนม่านประมวลมา
0: ค่ะได้ประเด็นนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะนะคะก็แสดงให้เห็นจุดเด่นของบทประพันธ์บทที่1เลยประเด็นแรกก็คือใช้ถ้อยคำให้เกิดภาพที่เห็นภาพกองทัพอันยิ่งใหญ่เหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะตรงคำว่ามอนม่านแล้วก็มวลมาจากวรรคมอนม่านประมวลมา 300,000 แห่ค่ะต่อไปบทที่2ค่ะบทที่2พระมหาจักรพรรดิเท่าภูวดลสยามเฮยวางค่ายรายรีพลเพียบล่าดำริจากไคร่โยนแรงศึกยกนิกรทัพกล้าออกตั้งกลางสมรบทประพันธ์บทนี้กลุ่มที่5ได้รับมอบหมายในการวิเคราะห์วรรณศิลป์หนูวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
2: วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะ
0: ค่ะ
2: เห็นภาพของกองทัพของพระมหาจักรพรรดิตั้งกลางเมืองค่ะ
0: ค่ะ
2: มีพยัญชนะเช่นคำว่าไร่รี่มีการสัมผัสของค่ายไร่ค่ะ
0: ของค่ายไร่ก็คือการสัมผัสพยัญชนะหรือสระคะ
2: สระค่ะ
0: สระแล้วก็เห็นภาพของกองทัพของพระมหาจักรพรรดิที่วางกองกำลังเตรียมการใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะผลการวิเคราะห์บทประพันธ์บทที่2ก็อย่างที่กลุ่มที่5ได้อธิบายเลยนะคะก็จะมีการเล่นเสียงสัมผัสสระตรงคำว่าค่ายกับรายนะคะแล้วก็เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคือคำว่ารายกับรีจากวักวางค่ายรายรีพลแล้วก็ที่เพื่อนบอกว่าเห็นภาพกองทัพของพระมหาจักรพรรดิที่วางกองกำลังเตรียมการที่จะสู้รบกับบุเรงนองนะคะต่อไปค่ะบทที่3นะคะบางออนอัครเรศผู้พิสมัยท่านนานามพระสุริโยไทยออกอ้างทรงเครื่องยุทธภิชัยเช่นอุปราชแฮเถลิงคชาทานขว้างควบเข้าขบวนใครกลุ่มนี้ขอโทษค่ะบทนี้กลุ่มใดได้คะกลุ่มที่1หนูวิเคราะห์กันว่าได้อย่างไรบ้าง
3: มีการสัมผัสพยัญชนะคือบังออนกับอัคคะเรศออกกับอ้างควบเข้าแล้วก็ขบวนใครค่ะ
0: สัมผัสพยัญชนะอะไรบ้างคะ
3: ออนกับอักค่ะ
0: ก็คือพยัญชนะออ่าง
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก
3: ็ออกกับอ้าง
0: ออกกับอ้างก็ออ่างแล้วคะ
3: เข้ากับขบวนค่ะ
0: เข้ากับขบวนก็คือพยัญชนะ
3: ขอไข
0: ่เสียงค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็จะมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะตรงที่คำว่าออนกับอักขระนะคะเล่นเสียงพยัญชนะอ่างออกกับอ้างจากวรรคบางออนอัคคะเรศผู้แล้วก็วรรคนามพระสุริโยไทยออกอ้างต่อไปค่ะบทต่อไปพลกายกองหน้าเร้าโรมรันกันเฮยช้างพระเจ้าแปรประจันคดไถสารทรงสวดเสผันหลังแล่นเตลิดแห่ตะเลงขับคดไล่ใกล้วิดท้ายคชาทานกลุ่มที่6เป็นผู้วิเคราะห์นะคะได้ผลว่าอย่างไรบ้างคะ
2: มีการสัมผัสพยัญชนะค่ะ
0: ค
2: ือคำว่าโรมกับรันค่ะสัมผัสสระคำว่ารันกับกันค่ะแล้วก็สัมผัสเสียงพยัญชนะคำว่าสารสวดเซค่ะและมีการใช้คำไวยพจน์ค่ะคือคำว่าโคตรสารคชาทานซึ่งแปลว่าช้างค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ

0: ทประพันธ์บทนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นนะคะก็คือการเล่นสัมผัสพยัญชนะนะคะสารทรงสวดเซจากวรรคสารทรงสวดเซผันนะคะแล้วก็การใช้คำไวยพจน์ที่หมายถึงช้างที่เขียนด้วยคำว่าคดสารคชาทาแล้วก็คำว่าช้างที่หมายถึงช้างนั่นเองนะคะต่อไปบทที่5นะคะนงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ตีมารมนัสกัตเวทียิ่งล้ำเกรงพระราชสามีมาลายพระชนเฮยขับขเชนเข็นค้ำสะอึกสู้ดัดสกร
1: วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคร
0: ับ ค่ะได้ว่าอย่างไรคะ
1: มีการสัมผัสพยัญชนะครับเช่นคำว่าองค์กับเอครับแล้วก็เล่นเสียงสระเช่นนัดกับกิดนัดกับกัดครับ
0: ค่ะ
1: จากวรรคครับ
0: จากวรรคอะไรคะมารมนัสกัตเวทียิ่งล้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะมีอีกไหมคะ
1: สองครับใช้คำน้อยแต่กินความมากครับคือคำว่าเกรงครับ
0: ค่ะทำไมคะ
1: จากวรรคนงคราน
0: จากวรรคนงครานนงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ใช่หรือไม่คำว่าเกรงที่นักเรียนบอกคืออย่างไรคะที่ใช้คำน้อยแต่กินความมากก็คือประเด็นนี้ก็คือใช้คำน้อยแต่สื่อความที่กว้างออกไปใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยค่ะค่ะก็จะมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคำว่าองค์เอกจากนงครานองค์เอกแก้ววันนี้ก็คือพยัญชนะออ่างแล้วก็มารมะนะคะก็คือมอม้านะคะจากวรรคมารมนัสกัตเวทีแล้วก็เล่นเสียงสัมผัสสระก็คือคำว่านัดกับคำว่ากัดมาจากคำว่ามาจากวรรคมารมนัสกัตเวทีนั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วบทประพันธ์บทนี้ยังใช้คำน้อยแต่กินความมากก็คือคำว่าเกรงอย่างที่เพื่อนบอกนะคะเกรงในที่นี้คือไม่ใช่เกรงใจแต่หมายถึงเกรงกลัวว่าสามีของตัวเองเนี่ยจะได้รับอันตรายนะคะใช้คำว่าเกรงอย่างเดียวจะสื่อความได้มากกว่าแค่คำเดียวนั่นเองนะคะก็คือคำน้อยแต่กินความมากต่อไปบทสุดท้ายค่ะขุนมอนร่อนง้าวฟาดฉาดฉะขาดแล้งตับอุระหลุบดินโอรสรีบการพระศพสู่นครแฮศูนย์ชีไปศูนย์สิ้นพดผู้สรรเสริญกลุ่มที่2นะคะสรุปบทประพันธ์วิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรคะ
2: 1ชาชาเป็นเสียงสัตพจน์เสียงเป็นเสียงเรียนธรรมชาติครับ2คําว่าศูนย์สิ้นและสรรเสริญเป็นเสียงสัมผัสพยัญชนะครับ3เห็นภาพพระเจ้าแปรฟันพระสุริโยไท
0: พระสุริโยไทค่ะถูกไหมคะอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะการวิเคราะห์ของบทสุดท้ายก็จะเห็นได้ว่ามีจุดเด่นก็คือเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเช่นศูนย์สิ้นจากวรรคศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นแล้วก็คำว่าสรรเสริญนะคะพยัญชนะสอเสือจากพจน์ผู้สรรเสริญนั่นเองค่ะแล้วก็จุดเด่นของบทนี้นะคะเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงด้วยเสียงกระทบของง้าวที่ฟันนะคะก็เราจะเรียกการใช้ภาษาแบบนี้ว่าการใช้ภาพพจน์ที่เป็นสัตพจน์ก็คือเรียนเสียงธรรมชาติเรียนเสียงอาวุธที่กระทบกันอย่างแรงในขณะที่ฟาดฟันก็ได้ยินเสียงอะไรคะฉะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจุดเด่นของวรรณศิลป์โครงภาพพระราชพงศาวดารนั่นเองค่ะค่ะภาพที่10ภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างจะเห็นได้ว่าเนื้อความเพียงแค่6บททำให้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้นั่นเองแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของการใช้ภาษาบทประพันธ์บทนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชนิพนธ์แต่งด้วยพระองค์เองนั่นเองค่ะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะจากภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างก็คือเป็นเรื่องราวจากโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเป็นวรรณคดีที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่านะคะพระสุริโยไทยซึ่งเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสละพระชนชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีโดย ทรงช้างศึกเข้าสกัดกั้นกองทัพพม่าและถูกพระมหาอุปราชาฟันจนสิ้นพระชนนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้แสดงเห็นถึงความกล้าหาญความเสียสละความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองนะคะทั้งยังเป็นบทประพันธ์ที่มีความโดดเด่นในด้านของวรรณศิลป์นะคะก็คือการใช้คำและเสียงที่ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเมื่อผู้เรียนนะคะเรียนแล้วก็จะสามารถเกิดจินตนาการกองทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรเครื่องแต่งกายอันสง่างามช้างศึกที่วิ่งไล่ตามกันกระชั้นชิดและการต่อสู้กันบนหลังช้างทำให้รู้สึกได้เหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะ

0: ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56สิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องถอดคำประพันธ์โครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต2ใบกิจกรรมเรื่องสรุปสาระโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต3สื่อวรรณคดีและวรรณกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 4นะคะกระดาษปากกาสีที่จะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณศิลป์ของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10มั้ยคะ
1: ไม่มี
0: หากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนละหมาดทำความเคารพ

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jaipur Basin to the peninsula and branched by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. When forests and rivers create great cultural livelihoods, the West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geosocial culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.
2: หากพลาด าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. Work on Saturdays and Sundays then.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
0: Bye.
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่อง